0: ทีเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
1: ทีเรอี
2: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิ
3: วิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัม
4: มา
5: ลุยได้ฟีลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเติมวิตามิน
6: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
7: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
8: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
9: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
12: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
13: ไหนดูสิ
9: ฟูลฟิลรักเติมเต็มศุกร์20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
15: เชื่อบอลฟรีเวอร์ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับโชคบุษมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี้โชคบ
16: ุษมูลดัชวิลดีอาร์วันคัดโปรไบโอติก3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในขวดเดียวคัดสรรโดยดัชวิลรีเสิร์ช
17: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
18: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
19: อร่อยไปอีก
20: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
21: เนสกาแฟริชอโรมา
22: สูตรใหม
23: ่7:51 น.เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมประเด็นที่ทิ้งค้างตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงหน่อยเดี๋ยวนักข่าวจะต้องไปไล่หาให้ได้เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กบ่าวไลน์ได้โพสต์คลิปภาพนี้ชายคนหนึ่งปีนขึ้นเสาไฟฟ้าไปตัดสายไฟสายเคเบิลกลางกรุงเลยไม่ได้บอกพิกัดชัดเจนแต่เจ้าของโพสต์นี่ระบุว่าเป็นการปีนขึ้นไปตัดสายเคเบิล
24: ใช่ค่ะคือลักษณะปีนขึ้นไปโดยที่ไม่กลัวตัวเองจะโดนไฟดูดเลยนะคะเนี่ยค่ะคือเหมือนกับหาเส้นที่ตัวเองต้องการก่อนแล้วก็ตัดให้ขาดแล้วก็ดึงไว้เนี่ยค่ะ
23: คนเจ้าของโพสต์ระบุว่าตัดแล้วปีนลงมาดึงสายไปเก็บเอาไว้ในกระสอบ
24: ใช่
23: อ
24: ัน
23: นี้เจ้าของโพสต์อธิบายแต่ภาพไม่เห็นนะใช่ไหม
24: เห็นค่ะ
23: เห็นเหรอ
24: จะเห็นตอนที่ลงมาอยู่ข้างล่าง
23: ตอนแรกพี่ยังคิดว่าเป็นช่าง
24: ค่ะนี่ตอนลงมาอยู่ข้างล่าง
23: หรือเป็นช่าง
24: แล้วคือดูลักษณะเหมือนกับทำบ่อยเพราะว่าช่วงจังหวะเวลามีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเป็นนิ่งๆแล้วพอคนเดินไปเขาค่อยเอาไปใส่ไว้ในกระสอบเนี่ยดูชำนาญมากเนี่ยค่ะ
23: หรือเข้ามาช่วยจัดระเบียบ
24: เจ้านะตัดบางส่วนแล้วใส่กระสอบไปใช่ไหมคะ
23: ไม่ไอ้สายที่ไม่ใช้ไหม
24: เนี่ยเนี่ย
23: พยายามจะมองในแง่ดีนะ
24: นี่ค
23: ่
24: ะ
23: ท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไง
24: ตัดแล้วใส่ไปในกระสอบ
23: มีประเด็นสืบเรื่องท่านผู้ชมคือคุณธนกรวังบุญกุชนะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรร
24: ม
23: สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความฟาดคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอันเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณปิยบุตร

0: พสต์เฟซบุ๊กซึ่งมันโยงมาจากประเด็นที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งคำถามเรียกร้องให้พลเอกเรียกร้องให้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทบทวนการนำคณะองคมนตรีเข้ามาร่วมในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและปราบกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติหรือบกปภคณะองคมนตรี9ท่านถึงแม้คุณอนุทินจะยืนยันว่าทำมาเป็น10ปีตั้งแต่ปี60สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นการเข้ามาไม่ได้เข้ามาประชุมเข้ามาเพื่อจะรับฟังรายงานของปภ.รวมถึงแต่ละท่านมีประสบการณ์ที่ไปพบปะประชาชนอาจจะได้บอกข้อมูลมีการโต้กับคุณณัฐพงษ์ระบุว่าไม่เคยทำงานไม่รู้เรื่องการบริหารแค่นจะมาวิจารณ
1: ์ค่ะ
0: แต่ประเด็นนี้พรรคประชาชนโดยคุณณัฐพงษ์ระบุว่ามันสุ่มเสี่ยงกับการที่ถ้าเกิดกรณีที่การทำงานของปภ.ต่อไปเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะทุกเรื่องอาจจะมีคนชอบหรือไม่ชอบอาจจะได้หรือไม่ได้หมายถึงแก้ปัญหาและถ้ามีเสียงวิจารณ์มันจะกลายเป็นการวิจารณ์ไปถึงองคมนตรีถ้าภาพนี้ปรากฏรวมถึงวิจารณ์ไปถึงสถาบันได้พรรคประชาชนจึงเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่ควรหรือว่าไม่เหมาะสมเป็นประเด็นร้อนแรงนั่นทำให้คุณปิยบุตรออกมาโพสต์โยงมาจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับคณะองคมนตรีโดยระบุไปคัดเอาข้อเสนอของคุณปิยบุตรเกี่ยวกับการยกเลิกคณะองคมนตรีเคยเสนอมาก่อนหน้าโน้นโดยอ้างอิงว่าคณะองคมนตรีเป็นองค์กรตกทอดมาจากสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและหลังอภิวัตสยาม2475ได้ถูกยกเลิกไปได้กลับมาใหม่อีกครั้งหลังรัฐประหาร8พฤศจิกา2490ในรัฐธรรมนูญ2490ใช้ชื่อว่าคณะอภิรัฐมนตรีก่อนจะเปลี่ยนเป็นคณะองคมนตรีตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2492และดำรงอยู่เรื่อยมาจนปัจจุบันประเด็นคณะองคมนตรีเคยถูกสมาชิกรัฐสภาอภิปรายโต้แย้งไม่เห็นด้วยตั้งแต่ครั้งจัดทำรัฐธรรมนูญปี2492จากนั้นข้อวิจารณ์ค่อยๆเลือนหายไปก่อนจะกลับมาอีกครั้งในช่วงวิกฤตการเมืองปี2548และรัฐประหาร19กันยายน2549คุณปิยบุตรอ้างว่าคนจำนวนมาก
1: เริ่มตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของคณะองคมนตรีจนอาจจะกระทบกระเทือนไปถึงสถาบันกษัตริย์ได
0: ้โดยยก 2-3 เหตุการณ์ยกอันนึงก็คือกรณีพลเอกเปรมตินสารสุรานนท์ประธานองคมนตรีในขณะนั้น
1: แสดงความเห็นเรื่องรัฐบาลเหมือนจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของทหารเจ้าของทหารคือชาติและพระมหากษัตริย
0: ์ภายหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพูดถึงเรื่องผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ
1: แล้วหลังจากนั้น2เดือนเสร็จๆก็เกิดรัฐประหาร19กันยา49
0: หรือกรณีที่ชื่นชมนายกรัฐมนตรี
1: รับตำแหน่งที่รับตำแหน่งหลังรัฐประหารนะคะอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาม
0: ีการอ้างอิงไปถึงศาสตราจารย์และผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภารัฐธรรมนูญที่มีบทบาทในการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2492หยุดแสงอุทัยก็มีการไล่เรียงความคิดความเห็นทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อความตอนหนึ่งระบุโดยอาจารย์หยุดแสงอุทัยระบุว่าถ้าพิจารณาตามหลักประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด
1: การมีคณะองคมนตรีสำหรับเป็นที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยนักเพราะตามหลักประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ไม่ควรจะทรงมีที่ปรึกษาอย่างอื่นนอกจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเข้ามาบริหารประเทศโดยความยินยอมของประชาชนแต่คณะองคมนตรีหาได้มาจากประชาชนไม่โดยไม่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรคณะองคมนตรีจะถวายคำปรึกษาพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรว่าราษฎรมีเจตจำนงอย่างไร
0: แล้วก็เกิดข้อเสนอคุณปิยบุตรระบุว่าเพื่อป้องกันไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นอาจทำให้สังคมคลางแคลงหรือวิจารณ์หรือตั้งคำถามถึงความเป็นกลางและส่งผลเสียต่อสถาบันเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรี
1: รัฐธรรมนูญไม่ต้องรับรองการมีอยู่ของคณะองคมนตรีทำนองเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรก
0: ในกรณีที่กษัตริย์ต้องการที่ปรึกษาเรื่องบริหารราชการหรือพระกิจกรรมก็ให้คณะรัฐมนตรีรับหน้าที่นี้คณะรัฐมนตรี โดยระบุว่าการกำหนดให้มีคณะองคมนตรีทำหน้าที่คำปรึกษานั้นทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคณะองคมนตรีมีความเห็นไม่ตรงกับคณะรัฐมนตรีก็อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับคณะรัฐมนตรีได
0: ้นั่นแหละครับท่านผู้ชมเกิดเสียงวิจารณ์คุณธนกรออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดว่าคุณปิยบุตรอคติบางตาคุณธนกรระบุนะครับว่าที่คุณวิบุตรอ้างคนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นกลางของคณะองคมนตรีอาจกระทบกระเทือนถึงสถาบันคนจำนวนมากที่นายปิยบุตรอ้างถึงน่าจะหมายถึงด้อมส้มทั้งหลาย
1: ที่เฮไหนก็เฮไปด้วยกันกับนายปิยบุตร
0: นายปิยบุตรเองก็รู้แก่ใจดีว่า
1: คณะองคมนตรีไม่ได้มีอำนาจบริหารประเทศไม่สามารถอนุมัติงบประมาณหรือแต่งตั้งโยกย้ายอะไรได้เลย
0: แต่ตั้งใจจะมองข้ามข้อเท็จจริงแล้วหันไปสร้างภาพหวาดระแวงทางการเมืองขึ้นมาปลุกปั่มด้อมส้ม
1: ทั้งที่ตั้งแต่อดีตมาองคมนตรีก็เคยเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแต่นายปิยบุตรเลือกที่จะไม่พูดความจริง
0: นายปิยบุตรไม่ควรเลือกมองเฉพาะมุมใดด้านเดียวที่เป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีหลักฐานเลยด้วยซ้ำว่าคณะองคมนตรี
1: จะเข้ามาสั่งการรัฐบาลตามที่นายปิยบุตรพยายามสร้างภาพ
0: นายปิยบุตรควรจะพูดถึงประโยชน
1: ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมภัยแล้งครั้งนี้ด้วยอย่าให้อคติมาบังตาอย่าทำตัวเป็นคนใจแคบหัดมองคนอื่นในแง่ดีบ้าง
0: วันนี้ประเทศไทยบอบช้ำมาพอแล้ว
1: อย่าทำลายความเชื่อมั่นของคนทั้งประเทศเพียงเพื่อหวังผลทางการเมืองของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนอีกเลยมันไม่คุ้มหรอก
0: นี่ก็เป็นพรรคภูมิใจไทยคุณธนกรวังบุญกชนะ8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
1: ได้เลยค่ะ你说过
2: 两天来看我ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
3: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
4: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสม
5: เมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดีน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
7: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
8: ไทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
6: ผมอยากให้ลินมันเป็นนางแบบของผม
9: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
10: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
11: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
10: แล้วค่อยจัดการ
12: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
9: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
15: เฮ้ย
9: เออ
16: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
12: ่รักหักหลังคืนนี้20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: 5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
2: ริ้วรอยรอบดวงตาเอาชนะได้ด้วยความอ่อนโยน Naturally Ageless Eye Treatment สูตร Clean Beauty และเทคโนโลยีสเต็มเซลล์จากบัวฉลองขวัญการันตี2รางวัลระดับโลกช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตา 16.23% เติมความฉ่ำดูใสพิสูจน์ได้ใน7วัน Naturally Ageless จาก Oriental Princess
3: โดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
4: แปดนาฬิกา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมาติดตามเรื่องใหญ่ของโลกและเรื่องใหญ่ของเราด้วยคือสงครามไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากโดนัลด์ทรัมป์อาจได้โพสต์ข้อความระบุว่าข้อตกลงระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานหมายถึงสหรัฐกับอิหร่านเจรจากันเสร็จที่แล้วเป็นส่วนใหญ่แต่อิหร่านไม่ถึง24ชั่วโมงสอดจะเป็นหมันถึงกระนั้นทรัมป์ก็บอกไม่ต้องรีบร้อนนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าข้อตกลงระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน
5: เจรจาเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่
4: อิหร่านเริ่มแสดงเห็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีแล้วโดยฮาเชมซึ่งเป็นนักข่าวอัลจาซีราระบุว่า
5: แหล่งข่าวอิหร่านที่น่าเชื่อถือบอกกับผมว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐกำลังถอยใน2ประเด็นสำคัญนั่นก็คือ1กลไกในการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่าน
4: 2
5: ขอบเขตของการหยุดยิงในเลบานอนค่ะ
4: และแม้ว่าข้อตกลงรวมถึงกรอบการหยุดยิงในเลบานอนด้วยมีรายงานว่าอิสราเอลพยายามจะผลักดันให้สหรัฐเพิ่มข้อความอนุญาตให้อิสราเอลดำเนินการทหารในเลบานอนโดยอ้างเหตุผลการตอบโต้ภัยคุกคามรายงานอ้างแหล่งข่าวระบุอิหร่านได้แจ้งกับผู้ไก่เกี่ยแล้วซึ่งหมายถึงปากีสถานว่าอิหร่านจะไม่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวพร้อมเสริมว่าอิหร่านมองว่าวอชิงตัน
5: กำลังถอยห่างจากข้อตกลงร่วมกันก่อนหน้านี
4: ้ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านระบุว่าอิหร่าน
5: ยังไม่ตกลงที่จะส่งมอบคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของตัวเองนะคะ
4: โดยยืนยันว่าประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่าน
5: ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐอเมริกา
4: ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดเมื่อมีกระแสข่าวนี้ทรัมป์ก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อน
5: ในการทำข้อตกลงกับอิหร่านค่ะแล้วก็บอกว่าการปิดล้อมของสหรัฐยังคงอยู
4: ่ทรัมป์ระบุว่าตนเองได้บอกกับตัวแทนของอิหร่านว่าอย่ารีบร้อนตัวแทนของสหรัฐว่า
5: อย่ารีบร้อนทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านค่ะ
4: ก่อนจะเขียนในทวิตโซเชียลว่า
5: การปิดล้อมเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซของสหรัฐจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่จนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงรับรองและลงนาม
4: นี่ท่านผู้ชมอย่างที่เราบอกไปทรัมป์ระบุว่าทั้งสองฝ่าย
5: ต้องใช้เวลาและทำให้ถูกต้อง
4: เมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนหน้าที่แจ้งท่านผู้ชมไปว่าทรัมป์บอกมันใกล้แล้วนะหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้นำหลายประเทศในภูมิภาครวมถึงอิสราเอลด้วยนะว่าใกล้แล้วแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเกิดปัญหาขึ้นอีกทั้งนี้ทั้งนั้นข้อความที่ทรัมป์ระบุก็กลายเป็นว่าเกิดความไม่แน่นอนรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็นที่ยาก 1. ความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านสอง
5: สงครามของอิสราเอลในเลบานอนกับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
4: สาม
5: ข้อเรียกร้องของเตหะรานให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินรายได้จากน้ำมันของอิหร่านหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ในธนาคารต่างประเทศค่ะ
4: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เลยยังไม่มีการยืนยันออกมาเมื่อวานนี้ก็จะมีข่าวดีแล้วเพราะถึงขนาดทรัมป์บอก ใกล้แล้วประเด็นที่เกิดปัญหาขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะกิจเกือบจะทันทีคือสหรัฐยืนยันว่ารวมถึงช่องแคบฮอร์มุซต้องเปิดแต่อิหร่านยืนยันว่าไม่อิหร่านยังควบคุมช่องแคบฮอร์มุซมีรายละเอียดโดยสำนักข่าวอาชิออสระบุว่าข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านที่เสนอมาเกี่ยวข้องกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในช่วงที่จะขยายเวลาหยุดยิงกันอีก60วันสำนักข่าวอาชิออสระบุว่า
5: ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขยายเวลาหยุดยิง60วันซึ่งในช่วงเวลานั้นช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งโดยที่อิหร่านจะสามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรีแล้วก็จะมีการเจรจาเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะ
4: รายงานของอาซีรอดอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่าในช่วง60วัน
5: ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
4: และอ้างว่าอิหร่าน
5: จะตกลงที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดที่ติดตั้งไว้ในช่องแคบเพื่อให้เรือสามารถผ่านได้อย่างอิสระ
4: และข้อแรกเปลี่ยนข้อเสนอของสหรัฐก็คือสหรัฐ
5: จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนเพื่อให้อิหร่านสามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรี
4: อาชิออสยังอ้างว่าร่างข้อตกลงมันรวมถึงข้อผูกพันเรื่องนิวเคลียร
5: ์ที่อิหร่านจะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์นะคะ
4: และจะเจรจากับการระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและการกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่อิหร่านสะสมเอาไว้แหล่งข่าวระบุว่าอิหร่านให้คำมั่นกับสหรัฐผ่านทางผู้ไกลเกลี่ยเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่อิหร่านยินดีจะทำในการระงับการส่งเสริมการเสริมสมรรถนะและสละวัสดุนิวเคลียร์แต่อิหร่านก็ปฏิเสธมันก็ยังเกิดความไม่แน่นอนอยู่ท่านผู้ชมฮะข้อมูลจากอาชิออสระบุว่าสหรัฐ
5: จะตกลงที่จะเจรจาเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการปลดล็อกเงินทุนของอิหร่านในช่วง60วันค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวสหรัฐไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้นะคะ
4: ทั้งหลายทั้งปวงโปรดติดตามดูก็เลยเกิดความไม่แน่นอนยังสูงอยู่อย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมโลกก็เลยยังวุ่นวายอยู่กับวิกฤตการพลังงานแล้วมีผลมาถึงประชาชนคนไทยได้รับเงินจากเงินกู
5: ้
4: เพื่อเข้ามาเยียวยาล่าสุดเป็นยังไงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมล่าสุดเป็นยังไงไทยช่วยไทยพลัดอ่ะหมดหรือยังหวังว่าจะยังนะ
5: นี่ค่ะยังเหลือสิทธิ์อยู่ที่11,405,771คน
4: นี่เพิ่ง2ชั่วโมง
5: นะเวลา8โมง
4: เพิ่ง2ชั่วโมงไปแล้ว19ล้านน่ะ18ล้าน5
5: ใช่ค่ะ
4: ท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีปิดเบรกนี้สักหน่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมามีประเด็นข่าวเยอะเลยเกิดเหตุที่อุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่เมืองล่องแจ้งที่แขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวเหตุเพราะฝนตกหนักแล้วดินถล่มปิดทางเข้าออกคนงาน7คนติดอยู่ภายในไม่สามารถออกมาได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม
5: ถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันที่5วันนี้วันที่6แล้วนะคะ
4: และมีรายงานว่าทางการสปป.ลาวได้ขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยไทย
5: โดยเฉพาะทีมดำน้ำผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็จะมีทางทีมกู้ภัยของสมาคมสายทานสะพานบุญกับสมาคมเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ค่ะส่งทีมไปช่วย
4: ให้นึกถึงกรณีถ้ำหลวงอ่ะ
5: หมูป่าค่ะน้องๆหมูป่า
4: เมื่อวานนี้4โมง5นาที
5: กู้ภัยทั้งสองสมาคมเริ่มส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจอุโมงค์นะคะพบว่ามันเป็นอุโมงค์แคบน้ำท่วมสูงแล้วก็ต้องดำน้ำเข้าไป
4: ไปดูตัวแทนกู้ภัยที่ร่วมภารกิจจากเพจดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยเขาเปิดคลิปให้เห็นภาพว่ามันโหดขนาดไหนเนี่ยคือมันแคบแล้วน้ำสูงเข้าถึงยากลำบาก
6: เล็กมา
7: เนี่ยมันต้องเป็นถุงใหญ
6: ่แบบนี้มันเป็นถุงใหญ่แบบนี้แล้วไปไหนต่อทีนี้มันต้อง
4: เ
6: ดินไปอีก
4: เนี่ยช่วงนี้จะโอ้อึดอัดมากเราเห็นภาพยังนึกภาพออกเลยน้องมันแคบมากแล้วมันเสียงมากคุณปอนจักริดแต่งตั้งระบุนะครับฝนมันตกลงมาตลอดยิ่งทำให้สถานการณ์หนักขึ้นเพราะระดับน้ำในถ้ำเนี่ยมันขึ้นสูงเจ้าหน้าที่ต้องนอนพักที่หน้างานตรงจุดเกิดเหตุอย่างเดียวเพราะกว่าจะขึ้นลง ขึ้นเขาลงเขา4กิโล

0: วลา 1-2 ชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมฮะและ2ผู้เชี่ยวชาญดำน้ำในถ้ำขออนุญาตเอ่ยถึงสักหน่อยกำลังเดินทางไปสมทบคุณรเสศปรสิงห์กับมิสเตอร์มิโกะพาชิจะเข้าช่วยเหลือ7คนงานติดอยู่ในอุโมงค์เหมืองที่สปปลาว
1: เล็กมา
0: สองคนนี้เนี่ยเคยเป็นทีมช่วยเหลือ13หมูป่า
2: ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
0: 8:14 เรื่องเราเช้านี้จะกลับมาครับ
3: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี
4: ้ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
5: ้งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
6: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
7: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
6: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
8: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
9: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
7: ตายไปแล้วหรือเปล่า
6: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
7: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
6: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
10: นาพี่ทำได้แน่นะ
6: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
3: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
13: ์สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
14: โดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
0: แปดนาฬิกา17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดที่ชุมพรที่นำเสนอไปเมื่อวานมีกล้องหน้ารถคันที่ขับตามรถกระบะสีเขียวจะเห็นรถกระบะสีขาวเสียหลักเพราะฝนตกถนนลื่นแล้วพุ่งชนรถกระบะคันสีเขียวคันสีเขียวคนขับกับคนนั่งมาเนี่ยขณะที่กระบะที่เสียหลักแล้วมาชนเหตุการณ์นี้เสียชีวิตเฉพาะกระบะที่เป็นกระบะคันสีขาวเนี่ย4ศพหนึ่งในนั้นคือน้องไผ่นางสาวประภาวรินอายุ18ปีน้องเป็นกู้ภัยกำลังจะได้เรียนพยาบาลตามความฝันกู้ชีพกู้ภัยชบคพุทธประทีปหลังสวนชื่อคุณปริยนัทบอกนะครับว่าตอนที่กู้ภัยไปนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุซึ่งกระเด็นเข้าไปนะกระเด็นเพราะรถชนแรงเมื่อรู้ว่าหนึ่งในนั้นคือน้องไผ่ทุกคนก็ช็อก
2: คือน้องไผ่เคยเข้ามาฝึกงานกับหน่วยกู้ภัยเมื่อประมาณ2ปีก่อนตอนที่น้องยังอยู่ม.ปลายอะค่ะทีนี้ระหว่างฝึกงานเนี่ยน้องก็คือเด็กขยันตั้งใจเรียนรู้ชอบช่วยเหลือผู้คนน่ะ
0: นี่ฮะโดยเป็นจิตอาสาเข้ามาเป็นกู้ภัยกู้ชีพของสมาคมพุทธประทีปชรหัสพุทธประทีป044คอยช่วยงานทุกครั้งหลังจากการเรียนและงานรับจ้างพ่อกับแม่น้องแยกทางตั้งแต่น้องยังเล็กต้องมาอาศัยอยู่กับป้ากับยายตั้งแต่3ขวบแต่น้องไม่ยอมแพ้แม้ชีวิตลำบากมุ่งมั่น

0: เขียนหนังสือเพราะฝันอยากเป็นพยาบาลที่น้องอยากเป็นพยาบาลเคยเขียนข้อความว่าตั้งแต่เด็กน้องไม่แข็งแรงเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
1: จึงซาบซึ้งกับความอบอุ่นจากคุณหมอและพยาบาลค่ะ
0: เกิดเป็นแรงบันดาลใจอยากจะเป็นครูคนดูแลคนอื่นรวมทั้งเคยช่วยคุณตาที่ป่วยเบาหวานยิ่งทำให้อยากเดินทางในเส้นทางนี้กระทั่งสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์
1: มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีค่ะน้องสอบได้สำเร็จแล้ว
0: กำลังจะเรียนเองอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แต่กลับมาประสบเหตุร่างของน้องไผ่กับญาติอีก2รายที่เป็นญาติกันเสียในเหตุการณ์เดียวกันตั้งสวดอภิธรรมอยู่ที่ศาลเจ้าของสมาคมท่านผู้ชมแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ช็อกนะขนาดที่เรื่องเกี่ยวกับรถไฟตอนนี้ประเด็นที่ต้องตามความคืบหน้าคือผู้เสียชีวิตรายที่8ท่านผู้ชมฮะเป็นที่น่าหดหู่อยู่เหมือนกันเพราะทีแรกไม่มีใครมาติดต่อเลยทราบในเวลาต่อมาว่ามีอาจจะเป็นท่านหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏตัวหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยน้องไบ
1: ก็คือมีเพื่อนร่วมงานของท่านนี้ถ้าใช่นะคะโทรมาที่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อแจ้งว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้หายไปแล้วปกติคนที่หายไปคนนี้เป็นคนรับผิดชอบไม่เคยหนีงานไม่เคยขาดงานทีนี้ในช่วงค่ำหลังจากที่มีเพื่อนร่วมงานคนนี้แจ้งมาพนักงานสอบสวนก็ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าอาจจะเป็นคุณเสริมลาภโดยข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมเนี่ยเป็นภาพวงจรปิดบริเวณบ้านของคุณเสริมลาภซึ่งพอเอาไปเทียบกับผู้โดยสารรายหนึ่งที่ลงสตอรี่ในวันเกิดเหตุพบว่ารองเท้ากระเป๋าแล้วก็กางเกงตรงกันค่ะหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็สืบค้นหารายชื่อพ่อแม่พี่น้องของคุณเสริมลาภเพื่อที่จะตามมาเก็บ DNA นะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่และน้องชายของคุณเสริมลาภเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ไม่มีญาติ
1: แล้วดูสิทธิ์ประกันสังคมก็ไม่พบว่าคุณเสริมลาภเคยมีประวัติการเก็บตัวอย่างเลือดหรือว่าประวัติการทำฟันที่จะสามารถเอาข้อมูลมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้อะค่ะตอนนี้ก็เลยทางพนักงานสอบสวนต้องประสานสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อหาแนวทางอาจจะต้องไปดูของที่ห้องพักของคุณเสริมลาภไปดูเผื่อจะเจอตัวอย่าง DNA แล้วก็เอามาตรวจเทียบกัน
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมจำเป็นต้องหา DNA เทียบกับญาติต้องเป็นญาติฝ่ายพ่อที่เป็นผู้ชายคือเบื้องต้นไปสืบทราบว่าพ่อของคุณเสริมลาภมีน้องชื่อหลงและมีหลานชื่อภัยรัตน์มีชีวิตอยู่ตำรวจมักกะสันโทรหาญาติฝั่งพ่อทุกคนที่ติดต่อได้ได้คำตอบเหมือนกันทุกคนคือไม่รู้จักคุณเสริมลาภทั้งที่เป็นญาติใกล้ชิดกันมากเพราะว่าเป็นน้องชายพ่อนายเสริมลาภอีกคนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณเสริมลาภอาจจะเพราะครอบครัวแยกแยะกันแต่รุ่นพ่อจึงไม่รู้จักกันต่อมาตำรวจมักกะสันเจ้าของคดีโทรตามคุณไพรัตน์ซึ่งอยู่ที่ชลบุรีให้มาตรวจ DNA เพื่อเทียบกับคุณเสริมลาภคุณไพรัตน์บอกว่าติดงานไม่น่าจะมายืนยันได้และอาจจะยังไม่เชื่อว่าเป็นญาติตำรวจก็เลยรับปากว่าจะดูแลเรื่องค่าเดินทางให้คุณไพรัตน์ยอมมาตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวช
1: ซึ่งตรวจไปแล้วเมื่อ23พฤษภาคมนะคะคาดว่าอีก 2-3 วันน่าจะทราบผล
0: รายงานล่าสุดท่านผู้ชมคือไม่มีญาติไง
1: คือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องชายก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าใช่คุณเสริมลาภอ่ะนะคะ
0: ก็จะเป็นร่างสุดท้ายเพื่อจะยืนยันตัวตนและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้แสดงความยินดีกับอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการแม้จะพักแกนหลากหลายคน เพราะเดี๋ยวจะเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเปเช่แชมป์เก่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวานนี้ไม่มีประเด็นเพราะอาร์เซนอลเอาชนะคริสตัลพาเลซ2-1ถึงไม่ชนะก็เป็นแชมป์แมนซิตี้เปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไป1-2เป๊ปกวาร์ดิโอล่าอำลาแมนซิตี้หงอยนิดหน่อยเพราะนัดสุดท้ายในบ้านไม่ชนะแต่แพ้วิลล่าขนาดที่ลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1แต่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ลิเวอร์พูลได้อันดับ5เพราะวิลล่าเอาชนะแมนซิตี้ยึดครองอันดับ4แต่มันก็มีฉากซึ่งด้านหนึ่ง

0: เมื่อวานนี้มุมหนึ่งยินดีกับไอ้ชนนบรรยากาศฉลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่หลังรอคอยมา22ปีเอาไม่เตรียมภาพไอ้ชนนเลยเหรอแล้วเดี๋ยวจะคว้าดับเบิ้ลแชมป์นะขณะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่านักเตะก็ตั้งแถวปรบมือให้ผู้สร้างตำนานของแมนซิตี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือสนามของแมนซิตี้เอติฮัดอัศจรรย์ด้านหนึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นจะมีการตั้งชื่อเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนเอาไม่มีภาพเหรอ ถึงจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแมนซิตี้แต่เป๊ปก็ได้แชมป์ FA ครับกับแชมป์คาราบาวครับ
1: Arsenal the Premier League Champions
0: ขนาดที่สนามของเวสต์แฮมแม้จะเอาชนะลีดไป 3-0 แต่ตกชั้นสเปอร์รอดตกชั้นบุดวิดเอาชนะเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ0แล้วฉากสุดท้ายก็คือลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมออาร์เนอร์สล็อตก็ยังอยู่เมื่อวานนี้เป็นวันเวลาของการอำลาโมซาลา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และแอนดี้โรเบิร์ตสันทั้งคู่โมแยกทางกับสโมสรหลังจากตกลงกันได้ดีแม้จะมีสัญญาอีกหนึ่งปีส่วนแอนดี้โรเบิร์ตสันต้องจากไปด้วยเหตุว่าสโมสรไม่ยื่นสัญญาใหม่ให้เป็นที่สงสัยถึงผู้บริหารสโมสรรวมถึงอันเนอร์สล็อตฉากอำลาทั้งน้ำตาโมซาลายอมรับว่าร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตเดี๋ยวมาคุยกันต่อในกรรมกรข่าวคือนอกจอนี่คือยุคเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงทั้งลิเวอร์พูลและพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: The List อัศจรรย์ความรู
1: ้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสยามเซ็นเตอร
2: ์สวัสดีครับคุณผู้ชมในยุคดิจิทัลที่เราต้องก้มหน้ามองโทรศัพท์จนเกิดความเครียดและอาการตาล้าอยู่บ่อยๆถ้าอย่างนั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปทำดิจิทัลดีท็อกซ์ด้วยการเล่นตัวต่อกันครับ
1: ค่ะคุณป๊อปของเล่นตัวต่อมีหลายรูปแบบมาตั้งแต่อดีตนะคะแต่ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับตัวต่อแบบจิ๋วที่เป็นการเติมเต็มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการหยิบชิ้นส่วนเล็กๆมาบรรจงต่อเข้าด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การเล่นเพื่อการฆ่าเวลาแต่เป็นการฝึก mindfulness หรือการฝึกจิตใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะและยังเป็นการทำดิจิทัลดีท็อกซ์เพื่อหยุดพักจากโลกดิจิทัลเพื่อกลับมาเชื่อมโยงกับโลกที่แท้จริงให้มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้หากเราอยากไปสัมผัสประสบการณ์จากตัวต่อแบบจิ๋วนี้ควรไปที่ไหนต้องรบกวนคุณป๊อปพาไปในช่วงป๊อปลิสต์แล้วล่ะค่ะ
2: สัมผัสประสบการณ์จากตัวต่อแบบจิ๋วที่สร้างสรรค์จินตนาการและความคิดได้ที่ Nano Block Store Bangkok ชั้น1สยามเซ็นเตอร์ครับเพราะที่นี่นะครับมีของเล่นตัวต่อขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่นและด้วยเอกลักษณ์บล็อกที่มีขนาดเล็กกว่าบล็อกตัวต่อทั่วไปทำให้สามารถสร้างโมเดลที่มีความละเอียดสูงจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานประกอบโมเดลอีกทั้งยังมีรุ่นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยอย่างต้มยำกุ้งที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีไว้เพื่อสะสมให้เป็นของขวัญหรือจะนำมาเล่นเพื่อเป็นดิจิทัลดีท็อกซ์ก็สามารถทำได้ภาสเน่ของตัวต่อชิ้นจิ๋วแต่เต็มไปด้วยจินตนาการแห่งความสุขที่ไม่สิ้นสุดนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆสยามเซ็นเตอร์ด้วยครับ

0: งที่2สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
1: คุณผู้ชมครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงต้องเคยย้ายบ้านที่ต้องเจอกับปัญหาจุกจิกที่ต้องตามแก้อยู่มากมายเลยนะครับว่าแต่การย้ายบ้านมีแบบไหนบ้างล่ะครับ
0: ค่ะคุณป๊อปโดยปกติแล้วการย้ายบ้านก็คือการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานจริงหรือการย้ายทะเบียนบ้านค่ะ
1: แล้วมีการย้ายบ้านแบบไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยด้วยเหรอครับ
0: มีสิคะคุณป๊อปอย่างการรีไฟแนนซ์ที่เป็นการย้ายบ้านไปขอกู้กับธนาคารใหม่เพื่อปลดภาระสินเชื่อบ้านกับธนาคารเก่าค่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องรีไฟแนนซ์ด้วยล่ะครับ
0: มีเหตุผลหลักๆอยู่ด้วยกัน2ข้อค่ะคุณป๊อปข้อแรกดอกเบี้ยเบาเพราะเมื่อเรากู้ซื้อบ้านจากธนาคารแรกเกินระยะดอกเบี้ยต่ำในช่วง 1-3 ปีแรกธนาคารจะปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและคงที่ไปอีกหลายปีดังนั้นการที่เราย้ายบ้านไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ย่อมทำให้เราได้ดอกเบี้ยเบาลงภาระหนี้จึงลดลงด้วยเช่นกันค่ะข้อ2ปิดภาระไวเพราะเมื่อเราเสียดอกเบี้ยน้อยลงเราก็จะจ่ายเงินต้นได้มากขึ้นมีเงินเหลือเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นและเงินที่ได้ก็นำมาโปะเพื่อปิดหนี้บ้านให้เร็วมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้หากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายบ้านมารีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเบาปิดภาระไวลองไปปรึกษาที่ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ที่สามารถไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงผ่อนสบายขึ้นหนี้หมดเร็วขึ้นโดยธนาคารยังสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์และค่าจดจำนองเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าและสร้างความมั่นคงกับสินทรัพย์ที่ยั่งยืนอย่างบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองยังไงล่ะคะคุณป๊อป
1: ครับไม่ว่าจะกู้เงินเพื่อจุดประสงค์ใดควรกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายคืนไหวนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุฒิและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าแบบนี้นะย่านะถ้าหิวเดี๋ยวต้องเจอกับพวกเราสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: พวกเราผู้หญิงกำลังแจ๋ว
2: ฉันก็รอ
0: เธอรอไหว้ไปเลยเพราะฉันจะพูดคุยก่อน
2: ฉันก็อย่าง
0: นี้กว่ากล้องจะเดินทางมาเนี่ยก็คือเธออาจจะต้องหันไปไหว้ทางนู้นฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฉันพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่กล้องหน้าก่อน
2: ได้
1: แล้วรำกับการเป็นนักแสดง
2: อ๋อแล้ววันนี้จะมีอะไรให้เพื่อนกิน
0: ถ้าอย่างเธอต้องกับข้าวอบหม้อดิน
1: ดี
0: ก๋วยเตี๋ยวหลอดยำไก่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยมีให้ครบเลย
2: โอเคโอเค
1: อันนี้ไม่ได้อยู่ในหม้อนี่อยู่ในชามบะหมี่แห้งเกี๊ยวสดก็น่ากินยำเสฉวนเส้นแบนหรือว่าเกี๊ยวยำอันเนี้ยอยากจะแนะนำน้องๆร้านดี
2: ๆหรือบุ้มขอไปสไตล์แบบอเมริกันแอนด์เจแปนิสมิกซ์กันไหม
1: หรอ
2: ได้ไหมเป็นแบบแฮมเบอร์กระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่นหรือจะเป็นแบบเมนูแบบดงๆอย่างเงี้ยต้องตามบูมาแบบต่างชาติต่างชาติ
1: เหมาะย่าเหมาะอะไรกับกระด้งกระด้ง
2: ไม่ใช่
0: คนนึงเหมาะกับกระด้งอีกคนนึงเหมาะกับหม้อดินโอ้รสจ้ะงั้นเช้านี้ขอตอบโจทย์นะเพราะตอนนี้หลายๆคนชอบเป็นข้าวอบหม้อดินร้านอะไรที่เป็นเกี่ยวกับข้าวอบหม้อดินละโอ้โหขายดีมากมากอันนี้เป็นข้าวอบหม้อดินสไตล์ฮ่องกง ซึ่งซอสที่หมักเอ่ยอะไรเอ่ยวิธีการหมักเอ่ยร้านเขาทำดีมากอยู่พุทธมณฑลสาย2ค่ะ
3: ข้าวของเราถ้าต้นตำรับเดิมเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ข้าวหอมมะลิที่นุ่มๆนะคะข้าวจะมีความแข็งนิดนึงแล้วก้นหม้อจะมีความกรอบของข้าวตังที่ผ่านจากการนึ่งอะค่ะหน้าที่ขายดีที่สุดเลยนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งก็ข้าวอบหม้อดินหมูน้ำค้างกุนเชียงหมูน้ำค้างค่ะแต่ละหน้ารสชาติจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าอาหารจะไม่รสจัดจะมีความกลมกล่อมอยู่ค่ะ
0: เธอจะเป็นร้านข้าวอบหม้อดินสไตล์ฮ่องกงที่เปิดมา1ปีแล้วจุดเด่นของร้านนี้คือใช้วิธีอบข้าวแบบต้นตำรับฮ่องกง
1: เนี่ย
0: ต
1: ้องใส่เนี้ยเรื่องมาทุกอย
0: ่
1: าง
0: ใช่ค่ะเขาหุงในหม้อดินทีละหม้อแบบนี้เลยย่าแล้วใส่เครื่องลงไปแล้วอบ

0: ซอสหมักทุกอย่างคือทางร้านบอกว่าทำเองทั้งหมดที่ร้านใช้เตาอบแบบตั้งเวลาอบแบบหม้อต่อหม้อเวลาอบ1รอบก็คือ15นาที1ชุดจะเสิร์ฟแบบไหนแบบเมื่อกี้ค่ะมีผักมีน้ำซุปมีเครื่องเคียงอุ๊ยน่าตาดี
1: น่ากินมาก
0: ถ้าใครอยากลองไปลองได้เลยเมนูแนะนำข้าวอบกุนเชียงหมูน้ำค้างคืออะไรหมูน้ำค้างเป็นการถนอมอาหารแบบโบราณชาวจีนค่ะโดยการนำหมูเนี่ยมาหมักเครื่องเทศและเหล้าจีนแล้วนำไปตากสลับแดดกับน้ำค้างจนมันแห้งสนิท
1: เ
0: นื้อมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์รสชาติจะออกเค็มนำนะคะหรือจะเป็นข้าวอบเนื้อตุ๋นข้าวอบหมูตุ๋นก็มีข้าวไก่เห็ดหอมก็มีค่ะซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยอย่างที่บอกเขาทำที่ละหม
1: ้อ
0: ร้านเขาอะคือจะทำทุกอย่างพิถีพิถันตัวซอสตัวอะไรเขาทำเองทั้งหมดนะคะแต่ละความชอบของแต่ละคนเนี่ยบางคนบอกว่าเอาวันนี้อยากกินเนื้อตุ๋นวันนี้อยากกินหมูตุ๋นวันนี้อยากกินไก่เห็ดหอมอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเมื่อกี้ค่ะคือข้าวมะเขือยาวหมูสับซอสปลาเค็ม
1: โอ้โ
0: หส่วนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดซอสเนยถั่วแห้งแป้งทำเองใช้เวลานะเขาบอกว่าใช้เวลากว่าจะทำแป้งได้เพราะเขาใช้แป้งหลายชนิดผสมกันกับตัวซอสมันจะหอมมันจะนัวแบบนี้หรือจะเป็นยำไก่ฉีกซึ่งไก่ต้มพอนุ่มนุ่มเสร็จเอามาฉีกราดซอสหม่าล่าหอมเครื่องเทศค่ะ ส่วนเครื่องเคียงอันนี้เครื่องเคียงเหรอให้จานใหญ่จังเลยอ่ะ มียำสาหร่ายยำแตงกวายำเห็ดหูหนูนะคะโอ้ยแค่เครื่องเคียงฉันก็ฟินแล้ว
1: ยำสาหร่าย
2: ยำสาหร่ายน่ากินมาก
3: น่าจะคือแบบ
0: ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึง3ทุ่มครัวปิด2ทุ่มครึ่งร้านอยู่ติดริมถนนพุทธมณฑลสาย2อยู่ตรงพุทธมณฑลแบบติดถนนแบบนี้เลยแล้วเข้าซอยไปจอดรถได้เลย
3: ข้าวและเราไปทางเส้นบ้างดีกว่
0: า
3: สายเส้นอย่างย่าเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างเส้นใหญ
1: ่
3: หมายความว่าเส้นเอ็นแต่ว่าเส้นร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนร้านดันดันบะหมี่แห้งเกี๊ยวสดนะคะเอาใจคนชอบกินบะหมี่โดยเฉพาะเมนูเขาบอกว่าเป็นสูตรเสฉวนจะเป็นยังไงเขาบอกเผ็ดนิดๆชาหน่อยๆอยากกินจังเลยชาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันค่ะ
4: ร้านบะหมี่แห้งครับสไตล์จีนที่มีรสชาติจัดจ้านนะครับผมแต่ว่ายังถูกปากคนไทยครับผมโดยเฉพาะเกี๊ยวโฮมเมดนะครับซึ่งเราทำสดใหม่ทุกวันบะหมี่ของเรานะครับแตกต่างจากร้านอื่นนะครับคือเราจะใช้พริกหอมนะครับเวลากินหรือว่าทานเข้าไปมันจะมีความเผ็ดมีความสดชื่นเข้ามาครับผมยังไงก็ขอฝากร้านดันๆบะหมี่แห้งเกี๊ยวสดด้วยนะครับแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ
3: อยากลองนะเผ็ดแล้วสดชื่นมันเป็นยังไงร้านนี้ดันดันบะหมี่แห้งเกี๊ยวสดค่ะเป็นร้านบะหมี่สไตล์จีนเขาเปิดมาเกือบ2ปีแล้วนะคะชื่อดันดันมาจากดันดันเหมี่ยงเป็นเมนูเสฉวนค่ะมันจะมีความเผ็ดนิดๆมีความชาแต่ว่าร้านนี้จะปรับรสให้กินง่ายถูกปากคนไทยมากขึ้นนะคะ wow. จุดเด่นของร้านก็คือบะหมี่และเกี๊ยวเนี่ยเขาทำเองดูเส้นเขาสิมันจะนุ่มเลยนะคะ mm-hmm. มีให้เลือกทั้งเส้นกลมเส้นแบนแล้วก็เป็นแบบวุ้นเส้น wow. เมนูแนะนำก็คือยำเสฉวนเส้นแบนรสมันจะออกจัดหน่อยๆเปรี้ยวเผ็ดเค็มครบกินแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นเลย mm-hmm. มีเนื้อหนำเลียบเส้นแบนด้วย
0: เนี่ยชอบแห้งๆแบบ
3: ใช่แล้วเส้นแบนของเขาเนี่ยมองอย่างนี้คือมันนุ่มนะ mm-hmm. เขาบอกนะมันจะเส้นบางๆแบนๆนะคะแล้วยังมีเนื้อหนำเลียบเส้นแบนด้วยมันจะหอมหนำเลียบใส่เกี๊ยวทอดกระเทียมเจียวไข่ดิบคลุกให้เข้ากัน
1: กระเทียมดิบกระเทียม
3: ใช่ใช่มีไข่ดิบ
1: เวลากินดีกว่าอันนี
3: ้แล้วเวลากินต้องคลุกลงไปข้างบนเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อกับหนำเลียบ
1: อัน
3: น
1: ี
3: ้แล้วคลุกกินแบบนี้คืออร่อยมากแล้วใส่กระเทียมลงไปด้วยแบบโอ
1: ้มันคือคนละฟิลกับบะหมี่แห้ง
3: ใช่นี่แล้วยังมีบะหมี่แห้งโปรตีนทำไมถึงเป็นโปรตีนเพราะเขาใส่ไก่สับไก่ฉีกใส่ไข่คือโปรตีนจะเน้นๆคือใส่ไก่แน่นมากอกไก่แบบนี้คือโปรตีนจุกๆเลยอ่ะ
1: แล้วเครื่องแน่นเลยอ่ะ
3: เครื่องแน่นมากจริงๆอันเนี้ยแล้วเป็นแห้งข้าวแกงกะหรี่เนื้อค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนไม่อยากกินเส้นเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับพริกกินคู่กันมันจะอร่อยลงตัว
0: โอ้โห
3: มันต้องมีพริกหั่นแบบนี้เนาะมันจะไม่เลี่ยน
1: ไม่ต้องหอมหอมเจียวหอมเจียวข้าง
3: เลยน่ากินมากนั่นคือข้าวแกงกะหรี่เนื้อต่อไปเลยนะคะเกี๊ยวยำเสฉวนเป็นเกี๊ยวทำเองคลุกกับน้ำยำรสจัดอันนี้เขาบอกว่ากินง่ายไม่เลี่ยนมองอย่างนี้คิดว่าเลี่ยนนะไม่เลี่ยนเพราะมันจะมีความนัวความเผ็ดของเขาอยู่นะคะส่วนเครื่องดื่มแนะนำอันนี้ชานมแล้วก็ชาจีนตอนแรกมองคิดว่า
1: เราเหมือนเฉาก๊วยเลย
3: เป็นชานมกับชาจีนนะคะเขาบอกว่าไว้ตัดเลี่ยนได้ดีเลยร้านเปิดทุกวันค่ะ10โมงครึ่งถึง2ทุ่มอยู่โครงการ สนั่นนภาซอยอารี1ย่านพญาไทค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งร้านดีกว่านะคะร้านนี้บอกเลยว่าฟินมาก มีทั้งเมนูข้าวเมนูเส้นแล้วก็เมนูแซลมอนคืออร่อยมากโดยเฉพาะเมนูที่บุมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือแฮมเบอร์กกระทะร้อนคุณ คือแบบเป็นแฮมเบอร์กแล้วก็กระทะร้อนแบบสไตล์ญี่ปุ่นงั้นไปเลยดีกว่าอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนร้านชิชิค่ะ
2: อาหารเนี่ยเราก็จะมีรันเซ็ตเริ่มต้นตั้งแต่199บาทคนมาทานกลางวันได้เลยคือเมนูเนี่ยจริงๆตั้งแต่ต้นอ่ะเราเซตมามีเกือบ200เมนูนะพยายามเน้นไปที่พวกปลาแซลมอนเรื่องวัตถุดิบนี่ให้สบายใจเลยเรานำเข้าตรงเองจากญี่ปุ่นซึ่งนำเข้ามาวันเว้นวันเลยไม่ได้เป็นของฟีดครับผม
1: เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่นำเข้าวัตถุดิบนะคะจากญี่ปุ่นเลยค่ะ wow. ใครที่เป็นแบบว่าสายแบบ Japanese lover นี่ครบหมดเลยนะคะสำหรับร้านนี้เมนูข้าวเมนูเส้นเมนูแซลมอนเชฟเขาเนี่ยไปเรียนถึงประเทศญี่ปุ่นเลยเพื่อมาปรุงรังสรรค์อาหารแสนอร่อยให้ทุกคนทานนะจ๊ะ wow. ที่ร้านชิชิคือจะบอกว่าวัตถุดิบสดใหม่ไม่พอรสชาติทำจึ้งทำถึงสุดๆ wow. เมนูแนะนำแฮมเบอร์กระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่นเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ดิบและซอสของทางร้านนะคะเท็กซ์เจอร์จะมีความหอมมันนัวทานกับข้าวญี่ปุ่นคือรส wow. แล้วก็ยังมีเมนูพวกข้าวด้งต่างๆก็คือจะเน้นแบบจุกๆเลยนะคะอย่างเช่นใช่แนะนำนะคะโอยาโกะด้งแซลมอนด้งเงี้ยหรือว่าถ้าคุณไปแบบเป็นเซตเงี้ย ก็มีเซตอินานิวะเทมปุระนะคะเซตสเต็กแซลมอนร้านเปิดทุกวันตามเวลาห้าง10โมงถึง4ทุ่มอยู่ตรงทางเชื่อมระหว่างเซ็นทรัลชิดลมกับเซ็นทรัลเอมบาสซีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาขาเลยนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเขานะกับชิชินั่นเองแต่ถ้าใครอยากลองชิมเมนูใหม่แฮมเบอร์กระทะร้อนต้องไปเซ็นทรัลชิดลมเท่านั้นนะจ๊ะ
3: ไปอีกร้านนึงเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นอยู่ในบ้านเก่ากว่า100ปีแต่เจ้าของคือคนญี่ปุ่นคือเขาหลงใหลความเป็นไทยมากชอบอาหารไทยเป็นที่สุดก็เลยมาเปิดร้านนี้ร้านนี้ร้านสีย่านทีรูมค่ะ
5: ลูกค้าของเราเป็นอะไรผู้หญิงซีเนียร์แล้วก็ครอบครัวด้วยครอบครัวก็มาวันเสาร์อาทิตย์บ้านนี้เป็นบ้านโบราณจะมีหลายห้องปิดประตูห้องส่วนตัวได้ผมชอบอาหารไทยผมพยายามให้มันไม่เหมือนของเขาแต่อาหารไทยออเทนติกไทยแน่นอนแต่ว่ามันดัดแปลงนิดหนึ่งเพื่อต่างสมัยนิดหนึ่ง
3: คนญี่ปุ่นที่หลงใหลอาหารไทยแบบนี้ก็มีนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าอายุกว่า100ปีค่ะ
0: บ้านสวยมาก
3: ใช่ค่ะสู่สีย่านทีรูมค่ะเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นนะคะในบ้านเก่าสไตล์โคโลเนียนอายุกว่า100ป
1: ี
3: เจ้าของเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนท่านเมื่อกี้นะคะคือหลังเกษียณเนี่ยคือแกเกษียณอายุจากงานประจำแล้วเนี่ยแกตั้งใจมาเปิดร้านอาหารไทย wow. เพราะว่าหลงใหลในวัฒนธรรมไทยแล้วก็ชื่นชอบอาหารไทยเป็นที่สุดเลยรวมทั้งยังมีเมนูชาผลไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยที่อยากให้ไปชิมนะคะ wow. อย่างเช่นชาส้มโอแบบเนี้ยชาอูหลงยอดน้ำค้างชาดัมเบอรี่แบล็กนะคะชาของร้านนี้เป็นแบบโคบรูค่ะ wow. ก็คือเป็นชาสกัดเย็นดื่มแล้วมันจะให้ความสดชื่น
0: ที่สุด
3: ไปถึงเราก็สั่งเครื่องดื่มเขาก่อนเลยนะเขาบอกว่าอย่าลืม
1: คือต้องชา
3: แล้วเขาทำเป็นน้ำแข็งแบบ
1: น้ำแข็งผลไม้
3: ผลไม้แล้วเขาบอกให้กินกับสโคนของร้านเขานี่นะเป็นสโคนแบบแล้วมีคาราเมลแมคคาเดเมียแล้วเมนูครัวซองก็อยากให้ลองค่ะทางร้านเนี่ยนำมาฟิวชั่นกับเมนูไทยๆอย่างเมนูครัวซองมัสมั่นเนื้อสันซี่โครง
1: ปกติใช้โรตี
3: ถูกต้องแต่ใช้ครัวซองไงฮะเป็นเนื้อสันซี่โครงปรุงพร้อมพริกแกงมัสมั่นหอมใหญ่กะทิหอมแดงแล้วก็มันฝรั่งหวานค่ะและยังมีครัวซองสโมกแซลมอนครีมชีสด้วยส่วนเมนูอาหารไทยก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแตงโมปลาแห้งที่เราคุ้นกันคืออาหารไทยโบราณเลยนะคะผัดไทยเมี่ยงดูโอปลาและกุ้งข้าวซอยเนื้อสตอผัดกุ้งกะปิต้มยำกุ้งน้ำข้นยำมะเขือยาวชะพลูปูข้าวคลุกกะปิร้านเขาอยู่ถนนนครชัยศรีเขตดุสิตค่ะเปิดทุกวัน11โมงถึง2ทุ่ม
1: ไปกันต่ออีกหนึ่งร้านร้านนี้ใครที่เป็นธิดาของทอดคุณพลาดไม่ได้เลยเพราะเป็นทีเด็ดเลยเป็นร้านแบบเจ้าเด็ดเจ้าดังเผือกทอดชัยเท้าทอดเต้าหู้ทอดเป็นขวัญใจชาวหนองแขมเลยนะคะร้านเผือกทอดอยู่ที่หมู่บ้านหันษาค่ะ
6: เปิดมาถ้านับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อกับคุณแม่ขายก็ร่วมๆ40กว่าปีแล้วเผือกทอดนี่จะกรอบนอกนะครับข้างในจะนุ่มนุ่มเนื้อเผือกไม่ได้ผสมอะไรเลยเป็นเผือกล้วนๆผสมก็คือทำเอาแป้งมาใส่เพื่อให้มันเกาะกันน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มที่ว่ามีส่วนสูตรมันมีสูตรของมันอยู่ข้างในในตัวของมันเอง wow. จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดหน่อย
1: ชอบกินมากเลยอะ
3: เ
1: ผือกทอดอะ
3: ร้อน
1: ข้าวโพดทอดนี่เน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: เผือกทอดในตำนานย่านหนองแขมต้องร้านนี้เผือกทอดที่หมู่บ้านหันษาเป็นร้านเผือกทอดที่ขายมายาวนานกว่า40ปีสืบทอดกันมาใช่3รุ่นแล้วนะคะเอกลักษณ์ของเผือกทอดร้านนี้คือลูกพอดีคำทางร้านเนี่ยจับปั้นเป็นลูกกลมๆพอดีคำนำไปทอดในน้ำมันใช้ประสบการณ์บวกกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆทำให้ได้ความกรอบนอกนุ่มในและที่สำคัญไม่อมน้ำมันค่ะเนี่ยดูสิคุณลูกเหมือนลูก
0: ต้องขายดีขนาดคือดูบุคลากรของเขา
1: ไม่คุณ
3: แค่ขายเผือกทอดคนขาย 3-4 คน
1: เผือกทอดที่เป็นรถเข็นนะแต่เป็นรถเข็นต่อกันหลายคันคุณเห็นไหม
0: ใช่คือบุคลากรของเขาในร้านอ่ะคือ6คน
1: เออมีหมดทั้งเผือกทอดข้าวโพดทอดชัยเท้าทอดปอเปี๊ยะทอดเต้าหู้ทอดขายเซตละ30 40และ50คละได้รวมได้และที่เด็ดของเขาคือน้ำจิ้มค่ะรสชาติน้ำจิ้มจะเปรี้ยวหวานลงตัวหอมถั่วป่นพริกคั่วพริกของเขาก็จะคั่วสดใหม่แบบวันต่อวันพอจิ้มหรือราดลงไปนะคุณบอกเลยเข้ากันดีมากถั่วเขาขาวสะอาดมากแล้วเขาโรยดูดิตายและเมนูแนะนำนะคุณถ้าใครยังไม่เคยลองชัยเท้าทอดบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดมากนุ่มอร่อยเต้าหู้ทอดก็คือกรอบนุ่มเด้งคือบางเจ้าเต้าหู้ทอดอ่ะกรอบแบบแข็งไง
0: ใช่
1: แต่อันนี้กรอบแบบกินได้และมีปอเปี๊ยะทอดเป็นไส้ผักร้านเป็นร้านรถเข็นขายอยู่หน้าสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหนองแขมในหมู่บ้านหันษาซอยเพชรเกษม81/6อยู่ตรงหนองแขมนะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายโมงหยุดทุกวันจันทร์จ้าแต่เป็นรถเข็นยังไงเป็นรถเข็นหลายคัน
0: ทุกคนคะมาร่วมแสดงความยินดีกับ Attack Easy กันนะคะคุณลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาประทับใจจนยกให้เป็นตัวจริงเรื่องซักผ้าไปฟังเสียงความแฮปปี้ของเขากันดีกว่าในช่วง Attack Easy ฉลอง20ปี Easy ทุกวันค่ะ
7: Attack Easy ตัวจริงเรื่องซักผ้าออกโปรครบรอบ20ปีแบบนี้คุ้มมากชอบมากค่ะ
8: Attack Easy ฉลอง20ปี Easy ทุกวันขอบคุณที่ให้ Attack Easy เคียงข้างคุณ
0: เฮ้ยแบบแต่ละร้านวันนี้ที่เราเอามาคือน่ากินมาก
3: ใช่
0: แล้วฉันขออนุญาตเบรกก่อนในบ้านจะตีรถไปหมู่บ้านหันษา
3: จะไปหนองแขม
0: ใช
1: ่ได้ซื้อเผื่อเพื่อนด้วยนะพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะ
9: ร็อกนี่ก็ร็อกนี่ก็ยังร็อกเมื่อธุรกิจโดนล็อก
10: ฮัลโหล
11: ถึงเวลาปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ปลดล็อกเงินทุนสนับสนุนปลดล็อกโอกาสทางการตลาดปลดล็อกความรู้และคำปรึกษาปลดล็อกสิทธิประโยชน์ปลดล็อกนโยบาย
12: ให้ธุรกิจของคุณเติบโตสสว.ปลดล็อก SME
13: โตได้ไกลไปได้จริง
14: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: หลังกินหมดผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะแป๊บเดียวปุ้งตำรวจเขาไปดูกล้องตาจากทางอื่นมาเหมือนว่าทางก่อนหน้านั้นอ่ะคุณตั้มครับแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนมาอยู่ไหนครับ
18: พร้อมจะหอยช
19: ่อต้องการพิสูจน์อะไรต้องการพิสูจน์ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร
20: ผมไม่ได้ต้องการพิสูจน์นะผมต้องการท้าทายตัวเองเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมชอบท้าทายในหลายๆเรื่องสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมอยากจะทำให้มันมีให้ได้คุณใจไม่เ
21: สี่ยงเองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
22: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อน
23: oh, no.
22: เขาห้ามแกล้งกันด้วยเพราะ
24: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาวันนี้ 9:30 นาที
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
27: หงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
28: ร้อนเหนียวเนอะ
29: ลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
30: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
31: เ
0: ครบรอบ20ปี Attack Easy สินค้าคุณภาพที่ลูกค้า Win Cosmetic มั่นใจกลับมาซื้อซ้ำเพราะซักง่ายเหมือนซักด้วย10แรงมือ

0: แวะมาช็อปได้ที่วินคอสเมติกทุกสาขานะคะ
1: แอดแท็กอีซี่ฉลอง20ปีอีซี่ทุกวันขอบคุณที่ให้แอดแท็กอีซี่เคียงข้างคุณ
2: อยู่กับพี่สาวคนสวยของเรานะคะ

0: ยิ่งผิวคนจีนเนี่ยริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาแล้วอีสิ่งเดียวร่องน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้ปากความเนี่ยจะเห็นชัดมากๆเลยนี่คือปัญหาแม่ไปเจอเพื่อนต่างอาชีพนอกวงการหน้าหนังก็โรยไปตามวัยโรยกว่าวัยแต่วันนั้นมาคือผิวเหมือนไข่ต้มที่ปอกใหม่ๆ มันเต้งเราก็ถามนางว่าไม่ทำอะไรแล้วใช้อะไรเออถ้าไม่ทำอะไรใช้อะไรนางใช้ครีมกระปุกแดงไตลาจีน่าที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์ไตลาคิดไม่รู้จักไตลาเหรอโอ้โหนี่มานี่เลยค่ะคุณไตลาจีน่าโทรถามปุ๊บนางบอกว่านางเอาตัวนี้ค่ะไปเข้าแลบเพื่อนแล้วบอกครีมมันไม่มีสารประหลอดไม่มีสเตียรอยด์ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยโบกเข้าไปหน้าเนี่ยเหมือนมีฟิล์มบางๆเคลือบแล้วมันชุ่มชื้นมากไอ้หน้านุ่มชุ่มชื้นมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันมารู้จักเอาตอนฉันอายุ50กว่าเพราะเอาว่าจริงๆแล้วคนในแวดวงเราเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกอะไรหรืออะไรเงี้ยยากอยู่นะแต่10ปากว่าก็ไม่เท่ากับใช้เองคุณจะต้องลองด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าถ้ามันดีจริงยาวเลยถ้ามันไม่ดีจริงทีเดียวจบไม่ว่าริ้วรอยในแนวตั้งนะคะคือหว่างคิ้วจีบปากร่องน้ำหมากเนี่ยหรือแนวนอนเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาริ้วต่างๆพวกนี้ที่เป็นปัญหาของเรานะคะมันจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันโปรที่เอามาให้วันนี้ของแถมที่เอาให้วันนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากไตลาจีน่าเลยรีบกดจองมาให้ได้เริ่มต้นจากโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @ไตลาจีน่าแบรนด์2ช่องทางนี้เท่านั้นนะคะ200สายคุณจะได้นี่เลยค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพายังไม่พอแถม Revital Serum 5ชิ้นนี้ปกติ 1,600 วันนี้จ่ายเบาๆแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน 3-4 เดือนเช้า15บาทเย็น15บาท Revital ตัวนี้นะคะใช้แค่ 2-3 หยดก่อนลงเซรั่มนะคะจะช่วยผิวแลดูนุ่มเนียนแล้วก็ทำให้ริ้วรอยเนี่ยแลดูตื้นขึ้นนะคะรีบกดจองมาเลยค่ะมีจำนวนจำกัดโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @ไตลาจีน่าแบรนด์200สายคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาอีก1 Revital Serum ตัวนี้5ชิ้น 1,600 ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่าย 2,990 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้กดมาจองสิทธิ์ให้ได้ก่อนที่1577ถ้าบอกว่าเจนนิเฟอร์คิมพูดแล้วยังไม่แบบปักใจเชื่อคุณดูปานธนพรนะคะทำแต่บุญกลับมาได้ด้วยไตรลาจีน่านะคะหรือคนนี้ค่ะพี่หมูดีหลกทองวัฒนาดูหน้ามาก่อนนี้ก็สมวัยเขาค่ะต้องเรียกว่าอาโจกงนะคะไม่ใช่อาโกงธรรมดานะคะแต่ทุกวันนี้ปีนี้70แล้วคุณไม่มีทางถ่ายถูกเลยว่าเขา70เพราะไตรลาจีน่าเขาใช้มาคนนี้ใช้มาร่วม10ปีแล้วนะคะรีไวทัลตัวนี้นะคะอยากให้เห็น
1: นี่ค่ะแม่น
0: ี่อยากให้เห็นว่ารีไวทัลอันนี้นะคะใครมีปัญหาผิวแลดูไม่เรียบเนียนใช้แล้วนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวจะแลดูเนียนนุ่มรีบกดมาให้ได้ตัวนี้เลยนะคะวันนี้นะคะที่1577 1577หรือ LINE @ไตลาจีน่าแบรนด์200สายคุณจะได้2กระปุกเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและ1 Revital Serum หมดนี่6ชิ้น10,000กว่าบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่2,990บาทใช้ได้นาน4เดือนเช้า15เย็น15ใครที่ฟังผ่านแล้วบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันค่อยซื้อกันแหละโอ้คุณจะบอกให้ว่า Revital ตัวนี้ถ้ามีวันนี้อาจจะมาไม่มาอีกง่ายๆใครที่ฟังผ่านนะคะไม่ได้เลยกดมาที่1577 Pro ดีขนาดนี้ต้องกดนะคะที่1577ค่ะ
1: 1577โทรไปเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่คิมด้วยนะคะ
2: วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนค่ะพวกเรา
3: ผู้หญิงกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ
4: วิ่งเวียนศีรษะ
5: ยาดมตาถ้วยทองปิ๊ก
6: บรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
7: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
8: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
7: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
9: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
10: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
11: นอนมากไปก็ไม่ดี
12: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
13: ยืนเส้นไปทางแรง
14: อร่อยเลิศกับผลิตวันนี้จะชวนมารับประทานคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะป้าป้าเชฟบายเชฟอาร์เร็กบอกเลยว่าทุกเมนูคุณจะชอบมากราคาเข้าถึงได้จริงๆใช้ของดีพรีเมียมมาก

0: มาคุยกับเชฟและเป็นเจ้าของร้านด้วยเชฟอายุทยาพยัคฆพงษ์เชฟอเล็กสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: อาหารน่าทานทุกจานและเป็นเมนูท็อปออฟไมล์ของพวกเราทุกคนเลยเล่าธีมของร้านให้เราฟังก่อนและเมนูที่ภูมิใจนำเสนอจ้า
1: ครับผมคอนเซปต์เราก็คือเป็นอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเป็นยุโรเปียนหรืออาหารนานาชาติคอมฟอร์ตฟู้ดคือวัตถุดิบคัดสรรเลือกสรรหลายตัวก็นำเข้าอย่างเช่นพาสต้าเราก็ใช้น้ำมันมะกอกชีสเราก็เป็นชีสวิลปาเมจาโน่โรจาโน่อะไรพวกเนี้ยปกติเป็นของแพงแต่เราก็ไปสรรหามาในราคาที่
0: จับต้องได้
1: ใช่เพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายด้วยราคาที่เอื้อมถึงครับ
0: เมนูแรกวันนี้แนะนำจ๊ะ
1: ครับผมตัวแรกนะครับเป็นบีฟเวลลิงตันนะครับตามสูตรดั้งเดิมเราต้องใช้เนื้อสันในครับซึ่งทางร้านตั้งต้นเป็นเนื้อออสเตรเลียตัวที่พรีเมียมสุดและมันมีความนุ่มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีปลาแม่แฮมและมีดุกเชลที่ทำจากเห็ดชัมปิญองมีเรดไวน์รีดักชันแล้วก็ห่อด้วยพัฟเพสตรีนะครับสิ่งที่พิเศษของเราก็คือราคาเราถูกลงมากกว่าที่อื่น
0: วัตถุดิบทั้งหมดเอาที่ดีที่สุดอร่อยประทับใจไปเมนูที่2
1: เซคคาเฟ่เดปารีนะครับตัวซอสนี่พิเศษหน่อยมันมีวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆรวมกันเกือบ20ตัวนะครับในนั้น
0: ว้าว
1: ค่อนข้างจะหาทานยากในเมืองไทยและเนื้อก็เป็นเนื้อออสเตรเลียตั้งต้นเลือกได้ระหว่างสตริปลอยหรือว่าริบอายนะครับ
0: ปกติไอเดปารีนี่คุณต้องบินไปปารีสนะจ๊ะ
1: สามารถทานได้ทั้งเป็นเนื้อและเป็นแซลมอนนะครับ
0: ชิ้นบิ๊กบึ้มนะฟิเลมาแบบใหญ่ๆเลยอเมริกันฟรายไรซ
1: ์อเมริกันฟรายไรซ์โอเวอร์โหลดอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับตัวไส้กรอกเราก็เป็นไส้กรอกเฟรชซอสเซจตัวคัมเบอร์แลนด์นะครับตัวไก่ทอดเนี่ยเราก็จะเป็นไก่ราดด้วยซอสโรยด้วยเปปเปอร์แจ็คชีสและนำไปอบเบคอนเนี่ยก็จะเป็นเบคอนสตริปแล้วก็ไข่2ฟองเช่นกันครับ
0: มาแบบครอบครัวอันนี้แนะนำจริงๆพาสต้าคาโบนาร่า
1: คอมฟอร์ตฟู้ดของแท้ตัวเบคอนเราใช้ความหนา 1.5 ซมหั่นเป็นเต๋าเป็นไดซ์นะครับมีครีมซอสในนั้นแต่ข้อพิเศษคือเราใช้ปาเมจาโน่โรจาโน่ชีสของแท้ครับผม
0: โอ้มันก็จะหอมนัวมากนะคะยังไม่จบเราไปบาร์บีคิวริบส
1: ์ทางร้านจะทำเป็นเมมฟิสสไตล์นะครับคือเราจะมีไดรับนะครับผงเครื่องเทศต่าง
0: ๆ
1: ถูแล้วเอาไปอบเกาะติดแน่นเป็นเปลือกทุกอย่างแต่เท็กเจอร์ด้านในจะนุ่ม
0: จัดเต็มมากๆนะคะร้านเปิดกี่โมงจ๊ะ
1: เปิด11โมงครึ่งนะครับจนถึง3ทุ่มครับ
0: แนะนำให้มาทั้งครอบครัวหรือจะมารับจัดเลี้ยงกันที่นี่ก็ได้วันนี้หลีต้องการันตีให้ป้าป้าเชฟไปเชฟอเล็กถนนศรีนครินทร์ซอยลาซานฝั่งมุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นอร่อยและ
2: เชิญมาได้ที่ร้านป้าป้าเชฟ by เชฟอเล็กซ์ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ซอยลาซานฝั่งมุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์เข้ามาประมาณ100เมตรร้านอยู่ซ้ายมือและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านป้าป้าเชฟ by เชฟอเล็กซ์คือเมนูนี้เลยครับ
0: อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆแล้ววันนี้อยากจะชวนแอดไลน์นะคะอร่อยเลิศคุณหลีดใครอยากจะทานสเต็กราคาเข้าถึงได้และที่สำคัญที่สุดเชฟใส่ใจมากๆอร่อยเลิศ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
5: สวัสดีครับพ่อแม่คุณผู้ชมครับเรียกกันเข้ามาทางนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับชุดผลิตภัณฑ์พิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการให้ของขวัญปีนี้บอกเลยนะครับว่าถือเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยต่างก็เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับโอกาสนี้แฮปปี้ช้อปปิ้งครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งที่ที่จะให้ทุกคนครับมาร่วมแชร์โมเมนต์แห่งความสุขให้แก่กันและกันนะครับเราก็เลยจัดหาเซตของขวัญแทนใจนะครับที่จะมอบให้กับคุณผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาพิเศษกับโปรโมชั่นเซตของขวัญจากสุกายะนะครับแน่นอนครับพูดถึงสุกายะเราต้องเจอคนนี้เลยครับคุณป้องณัฐินันท์ครับสวัสดีครับคุณป้องครับผม
6: สวัสดีค่ะ
5: จะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้ของทุกปีหลายคนครับรอเซตของขวัญจากสุกายะแล้ววันนี้มาแล้วนะครับนี่เห็นอยู่ตรงนี้ครับแพ็คเกจสวยมากๆนะฮะคือแค่เห็นกล่องก็คืออยากได้แล้วอ่ะข้างในบอกเลยนะคุณผู้ชมเป็นกิฟต์เซตมีอะไรบ้างครับคุณป้อง
6: คือต้องบอกว่าป้องเนี่ยนะทำเซตของขวัญแบบนี้ทุกปีเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนสุกายะและในเมื่อเป็นของขวัญเพื่อคนพิเศษแล้วขอบอกว่าลดครั้งเดียวในรอบปีและทั้งปีมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นไม่ได้ทำมาเยอะด้วยทำมานิดเดียวเองเพราะฉะนั้นในกล่องที่ต้องเลือกต้องเป็นของที่ดีเป็นของที่ขายดี

0: ่สุดลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดลูกค้าสั่งซื้อกันมาต่อเนื่องแล้วถามหากันมาเป็นประจำรวบรวมไว้ในกิฟต์เซตนี้เลยอ้าวไปดูกันอย่างแรกมียาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะเป็นแบบหัวลูกกลิ้ง
1: ครับ
0: อันนี้หลายคนชอบมากเพราะว่าเป็นหัวลูกกลิ้งใช้งานง่ายเพราะเขาเป็นหัวเหล็กเขาจะผลักตัวเนื้อน้ำมันเข้าผิวเข้าเส้นดีมากกดกลิ้งกลิ้งเบาๆบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วใน1กล่องบรรจุตั้ง4ขวดเลยแล้วยังไม่จบนะคะยังมียาบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาดพกพาอีก2ขวดอันเนี้ยหลายท่านใช้เป็นประจำพกใส่กระเป๋าเอาไปใช้ได้เลยทุกที่แล้วยังมียาดมสมุนไพรสุกายะอันเนี้ยตอนนี้ไม่มีขายแยกนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยได้ไปถามหาตลอดบอกกลิ่นหอมมาก
1: อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าขอคอนเฟิร์มนะฮะยาดมสมุนไพรสุกายะเนี่ยคือที่นะครับคือหลายคนเนี่ยโทรมาสอบถามตลอดนะครับว่าเรามีขายแยกหรือยัง
0: จริง
1: นะฮะตัวเนี้ยคือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นไม่มีขายแยกนะครับใครติดใจวันนี้ในเซตนี้เนี่ยมีมาให้เราด้วยครับ
0: แล้วยังไม่หมดอันนี้ทีเด็ดค่ะเรายังมีไม้เกลาไว้นวดด้วยมี2ฝั่งแบบนี้ใช้งานได้หลากหลายมาก
1: บอกเลยคุณผู้ชมครับเป็นกิฟต์เซตที่จัดหนักอัดแน่นเต็มๆกล่องจริงนะฮะหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ายาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเนี่ยคิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรมาจากต้นตำรับของวัดโพนะครับอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาโด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับในด้านของการบรรเทาเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายมาอย่างยาวนานนะครับหลายคนใช้แล้วก็ชอบติดอกติดใจนะครับถือว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆของแฮปปี้ช้อปปิ้งของเราอยู่แล้วจนผลเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าในยาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเป็นน้ำมันนวดที่สกัดจากสมุนไพร9ชนิดด้วยกันครับ9ชนิดมีอะไรบ้างครับคุณป้องฮะ
0: ตัวนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเป็นสมุนไพรไทยแท้อย่างเช่นถาวันเปรียงกลาวเครือแดงไพรขันทองพยาบาทพลูข่าวท้องพันช่างมายราบใบแก้วรางจืดของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วเห็นเป็นสมุนไพรแบบนี้แต่กลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ฉุดเลยนะฮะเรื่องกลิ่นนี่ผมแบบอยากจะพูดให้เลยนะเพราะผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นกาสลองหอมสดชื่นนะครับจะทาก็สบายจะดมก็ผ่อนคลายมากๆเลย
0: อันนี้คือทีเด็ดค่ะอันนี้คือความที่เราไม่เหมือนใครเพราะตัวนี้เราใช้กลิ่นดอกปีกหรือดอกกาสลองนะคะบางท่านเนี่ยเขาใช้ทาผ่อนคลายความเครียดก่อนนอนแล้วที่สำคัญเปิดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันหอมทุกขวดกลิ่นเนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วตัวนี้เขาเป็นแบบหัวลูกกลิ้งหรือว่าหัวเหล็กทาง่ายมากสมมติว่าเราปวดตรงบริเวณข้อมือแบบนี้แล้วก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งทาไปแบบนี้ความเหล็กความจะเย็นเข้ามานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทาปุ๊บตัวเนื้อน้ำมันซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นทาปุ๊บจะรู้สึกว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตรงไหนตึงตึงดึงลังนะคะให้ทาไปเลยเพื่อคลายเส้นค่ะและตัวเนื้อน้ำมันสังเกตเขาจะมีความใสใช้งานง่ายมากปวดเมื่อยตรงไหนหยดตรงนั้นปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หยดที่คอบ่าไหล่ปวดเมื่อยที่ขาทาที่ขาแบบนี้โอ้โหซึมสบายผ่อนคลายมากค่ะ
1: อันนี้ก็คือพกประจำเลยนะฮะ เป็นขวดลูกกิ้งแบบนี้คือเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยผมชอบแบบว่ามีอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือเข่าอะไรแบบนี้ใช่มันเกร็งจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดปวดปุ๊บนี่เลยผมก็แค่เอาเนี่ยนะฮะกลิ้งลงไปแบบนี้นี่เบาๆแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็
1: ใช่แล้วก็แค่แบบว่านี่ครับตบตบตบเบาๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเปื้อนนะไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยนะแค่นี้ก็ซึมเข้าผิวแล้วนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเย็นๆผ่อนคลายและที่สำคัญคือย้ำเลยว่าหอมมากๆ
0: เพราะว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะว่าคุณตาคุณยายจะมีผิวพรรณที่บอบบางแต่ตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะสามารถใช้ได้หมดเลย
1: อันนี้ใช่เลยนะครับผมเนี่ยเคยเห็นผู้สูงวัยหลายคนใช้อย่างพ่อแม่ผมที่บ้านอันนี้ท่านก็ใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าอย่างคุณแม่พิสมัยก็ใช้เป็นประจำเหมือนกันนะครับทั้งที่ท่านเนี่ยอายุ94ปีแล้วรวมไปถึงคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันก็ใช้เหมือนกันครับ
0: ใช้ไปเลยค่ะยิ่งอายุเยอะๆไม่ต้องกลัวแสบร้อนเผาผิวเลยแล้วไม่ต้องรอลูกหลานนวดให้ปวดเมื่อยตอนไหนใช้ไปเลยตอนนั้นทันทีแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้สูงวัยนะตอนนี้ติดใจกันหลายต่อหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะวัยทำงานนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งอยู่ในออฟฟิศคุณลุงคุณป้าทำสวนก้มๆเงยเงยทำสวนเนี่ยตอนนี้ใช้กันทั่วหน้าแล้วไม่ใช่แค่ในคนไทยหรือในประเทศไทยนะตอนนี้โด่งดังไปถึงต่างประเทศแล้วค่ะคนต่างชาติเขาบอกเขา Amazing มากเขาไม่เคยเจอสมุนไพรไทยดีๆแบบนี้กลิ่นหอมแบบนี้ทาแล้วให้ความรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ
1: ถูกต้องเลยนะฮะส่วนเรื่องมาตรฐานอันนี้คือก็ไว้วางใจได้เลยใช่ไหมครับ
0: สำคัญที่สุดเราผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐาน มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยค่ะ
1: โอ้โหอ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้หลายคนสนใจผมเองก็สนใจแล้วนะฮะกับกิเซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะ1กล่องราคาเท่าไหร่ครับคุณป้า
0: วันนี้นะคะโปรของเราปีละหนนะคะ1ปีมีครั้งเดียวค่ะนี่คือกิฟต์เซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะ1เซตจะประกอบไปด้วยยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะหัวลูกกลิ้ง12 ml 4ขวดยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาดพกพา3 ml 2ขวดยาดมสมุนไพรสุกายะ5กรัม1กระปุกไม้เกลาไวนุช1ชิ้นราคายกบ็อกซ์เซตราคาพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและพิเศษ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตเท่ากับว่าคุณจะได้2เซตแต่จ่ายเงินในราคาเซตเดียวจากมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศรีบหยิบโทรศัพท์กดเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้เลยค่ะ @happycs3 ค่ะหมดแล้วหมดเลยปีหนึ่งมีหนเดียวทำมาน้อยด้วยไม่ได้มีเยอะค่ะ
1: คุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะรีบโทรสั่งได้เลยนะฮะช่วงเทศกาลแบบนี้มาร่วมมอบความสุขผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาพิเศษพิเศษกันนะครับเส้นนี้เหมาะมากๆเลยนะฮะที่จะให้เป็นของขวัญเพื่อคนพิเศษของคุณให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลย
0: คนข้างบ้าน
1: ได้หมดเลย
0: ด้านซ้ายด้านขวา
1: ใช่ซื้อไปเยอะๆเลยหลายเซตนะหรือจะให้เจ้าไหนก็ได
0: ้
1: เนี่ยคุณผู้ชมแพ็คเกจก็คือสวยมากๆนะฮะสินค้าก็ดีมอบให้ใครคนนั้นก็ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วเรื่องราคานี่คือคุ้มค่าสุดๆจริงๆลดครั้งเดียวในรอบปีหมดแล้วหมดเลยนะฮะคุณป้องสั่งผลิตมาไม่เยอะใช่ไหม
0: ให้แค่99สายแรกที่จะได้1แถม1ไปค่ะ
1: ย้ำนะ99สายแรก1แถม1นะผมเนี่ยอยากกดโทรตอนนี้เลยนะเพราะว่ากลัวโทรตอนจบรายการแล้วไม่ได้ราคาพิเศษนี้ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อมาผ่อนคลายบรรเทาการปวดเมื่อยหรือว่ามองหาของขวัญแทนใจนะครับวันนี้โปรโมชั่นน่าสนใจมากจริงๆคุณป้อมครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้คุณชมอีกสักหนึ่งรอบครับ
0: เอาย้ำครั้งสุดท้ายนะคะน้ำมันนวดสุกายะของเราบางเบาแต่เข้มข้นซึมซาบง่ายไม่กองหน้าผิวเย็นสบายไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะสูตรนี้ผู้สูงวัยชอบเพราะไม่ต้องไปนวดเยอะให้มันระบมวันนี้มาเป็นกิฟต์เซตสวยงามค่ะรวมสินค้าที่ลูกค้าชอบไว้แล้วก็ขายดีที่สุดมาไว้ในเซตนี้เลยค่ะสำหรับกิฟต์เซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะราคายกแพ็คพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพิเศษค่ะ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก1เซตทันทีซื้อ1แถม1เท่ากับคุณจะได้2เซตแต่ว่าจ่ายเงินในราคาแค่เซตเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happych3 ค่ะหมดแล้วหมดเลย1ปีมีครั้งเดียวค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไม่ต้องคิดเยอะนะถ้าเกิดไม่ซื้อถือว่าพลาดจริงๆนะครับ1แถม1แค่ 1,090 บาทซื้อไปหลายเซตนะครับไปมอบแทนของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้เลยนะบอกเลยว่ามอบให้ก็คือสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้องมากๆที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ผมเพราะว่าผม
5: ทำไง
4: ไปจีบหญิงไม่ติดผมไม่กินอะไรเลยพี่หอยขับรถไปโรงเรียนเองไม่ได้ต้องให้เพื่อนมารับเพราะมันเหมือนคนจะตาย
6: ไม่มีแรงมันขาดสารอาหาร
4: ปัสสาวะเนี่ยสีเนี่ยอีกนิดนึงเลือดละ ปีนั้นน่ะประกวดที่จังซีรอนแล้วบ้านน้องไม่มีรถยนต์แล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปฝนตกแบบพายุอ่ะพายุเลยอ่ะแบบขับไปได้ครึ่งทางรถคว่ำกลับมากรุงเทพไปดูดวงเปิดไพ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมจะแบบติด8คนไหมครับ
5: นี่อยากรู้เรื่องหน้าจังนะ
6: เปิดมาแล้วเป็นไง
4: ติด

0: ว่านะคะที่จะมาชวนให้คุณเนี่ยคุยเรื่องราวเบื้องหลังจังหวะชีวิต
1: ใช่จ้ะเรื่องดีๆเรื่องปวงๆอาจจะมีดวงดาวซ่อนอยู่กับรายการ
2: หอมกระหอยโชว
0: ์คือนี่อยากที่เช็คดวงดาวเลย
1: ทำไม
0: ก็อยากรู้ว่าตอนนี้โชคชะตามันเป็นยังไง
1: มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ
0: ก็ไปดูสิในช่วงพิกอคอร์ด
1: กลับมาแล้วนะครับกับหมอฝ้าย The Magic Queen
0: วันนี้พี่กาคาร์ดเราจะมาดูเรื่องที่ดีต่อใจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนนี้คือเรื่อง

0: ไหล่เราจะแบ่ง3กองเหมือนเดิมเชิญค่ะ
1: สำหรับคนที่ชอบใบแรกใบสุดท้ายและใบกลางเลือกในใจกัน
2: ครับ
1: นี่ทางบ้านเลือกทางบ้านเลือกว่ากอง1กอง2กอง3ต่อหอเลือกกอง1
2: จริงมั้ยจริงมั้ย
1: ทำไมอ่ะ
2: เลือกเดียวกันอีกแล้ว
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: ไปถอย
2: เราไปกันด้วยกันเราจะทะยานไปด้วยกัน
1: โอเคไปค่ะใบที่1ค่ะลาล
0: ีลาที่สุดเหรอ
2: ว้า
1: สิ่งนี้ก็เราทำเหรออ
2: ุ้ย
1: เขาบอกว่าเรื่องที่ดีต่อใจในเดือนนี
2: ้
1: มันคือเรื่องที่กล้าทำในสิ่งที่ชาวบ้านไม่กล้าทำ
2: อ๋อฉีกเขาเรียกฉ
1: ีกฉีกแล้วเศรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินสดไว้อย่าเพิ่งดันนู่นนี่อย่าเพิ่งเปิดก
2: ิจ
1: การ
2: อย่าพูดแบบนั้น
1: ใช่ซึ่งเราทำอยู่
0: แต่อ
1: ัน
0: นี้คือเรากล้าเสี่ยงว่าฮุบโยนเงินฉันลุย
2: ไม่ใช่ว่า
1: ตกไปช่าง
0: เมาดีอะ
1: นี่ค่ะใบที่สองค่ะหกไม้เท้าคุณจะมีโชคกับการเดินทางและยานพาหนะดีต่อใจ
2: อ
1: าจจะเป็นทะเบียนรถอาจจะเป็นอยู่ๆได้เดินทางกระทันหันฉับพลันแต่เป็นการเดินทางที่ดีใบสุดท้ายนี่ดีต่อใจไม่ล่าเหยียบเงินกอดเงินเอาเงินวางไว้สิ่งที่คุณโยนเงินลงไปเนี่ยมันคืนกลับมาให้คุณทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งเทิดทูนบูชาเพราะฉะนั้นผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งถ้าคุณกล้าฉีกคุณจะเป็นหนึ่งในแบบ 10% นั้นน่ะที่กล้าฉีกแล้วได้เงินค่ะนี่กองที่2กองที่2ดีต่อใจของคุณไพ่ใบแรกนางนิ้วคิ้วขมวดไปเลยเดอะมูนค่ะไพ่พระจันทร์ไพ่ความกังวลใจหมายความว่าสิ่งที่คุณกังวลใจอยู่เนี่ยมันกำลังจะขี้คายแล้วคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าหมามันเห่ามันหอนเนี่ยมันมีแมงป่องบริวารเนี่ยมีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะต้องกล้าตัดคนเหล่านั้นออกไป
0: อะไรที่รู้สึกทำให้เราเครียดก็ตัดไปเลย
1: กองที่สองจะดูคิดเยอะ
0: คิดเยอะ
1: เป็นคนคิดมากแล้วก็เสียดายในสิ่งที่เสียไปแล้วอย่าไปมองถ้วยที่ล้มค่ะเดือนนี้สิ่งดีๆของคุณคือคุณกล้าที่จะตัดความกังวลใจที่มันล้มไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาถ้าเป็นเรื่องความรักคุณกล้าที่จะเลิกหรือเลิกคิดถึงเขาได้แล้วแล้วแบบว่าเริ่มใหม่ความรักที่มันล้มไปมันไม่มีทางหรอกค่ะที่มันจะกลับมาตั้งได้ให้คุณหันมามองถ้วยที่ตั้งอยู่ดีกว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักที่ดีคุณอาจจะตัดความรักที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีส่วนมากเนี่ยคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยจะดูเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยไพ่5เหรียญนะคะไพ่ของคนที่ใครป่วยอยู่จะได้เจอหมอดีจะได้เจอยาดีอยู่ในช่วงเดือนที่อย่าไปเศร้าอย่าไปคิดมากคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได
2: ้
1: นะคะสำหรับไพ่5เหรียญ
0: กองที่3
1: ที่3ที่คุณเลือก
2: อ
1: ันนี้บอกเลยว่าคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตึกไพ่ตึกพังไพ่ที่รุนแรงที่สุดในสำหรับเคยเห็นแบบว่าระเบิดมั้ยคะตุ้มมีดราม่าลงแล้วโอ้โหเจนนี่เกิดดราม่าปุ๊บขายดีเลยเงินเข้าเป็น10ล้าน100ล้านเลยอันนี้เหมือนกันค่ะคุณเตรียมตัวตั้งรับว่าเดือนนี้คุณจะต้องเจออะไรที่มันแบบ
2: หนัก
1: ๆเสียน้ำตาเสียใจแบบหนักเลยแต่สุดท้ายคุณจะได้อะไรดีๆกลับมาได้บริวารที่ดีได้การงานที่ดีทิศที่ดีของคุณที่เลือกกองนี้คือทิศตะวันออกนะคะแสงสว่างชัยชนะความสำเร็จค่ะและนี่คือไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ผู้หญิงสวยที่สุดในสำรับไพ่คนที่หน้าตาดีและมีความลึกลับซับซ้อนใครที่ได้กองนี้แนะนำคุณไปเอาเลือดออกไปทำสวยหรืออะไรก็ได้ให้เลือดมันออกหน่อยเป็นสะเดาะเคาะดีกว่ามานั่งร้องไห้แล้วมานั่งได้เรื่องดีๆตั้งใจให้เจ็บตัวไปเลยเรื่องดีๆจะได้มาเลยเป็นการแก้เคล็ด
0: ใครนะคะที่ชอบช่วงพีคอากาศของเรานะคะอย่าลืมติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์นะคะแล้วมาเลือกกล่องไพ่ด้วยกันค่ะ
1: อุ๊ยเราดวงดีกันมากเลยอ่ะ
2: ตรงกันทุกวันเลยนะเนี่ย
1: โอ
0: ้วิงั้นไม่ให้แข่งเถื่อนเท่าดีกว่า
2: ครับ
0: เดี๋ยวดวงมันมาเปื้อนแล้ว
2: จะเป็นการกินดี
1: อุ๊ยแต่ว่าเขาผ่านเรื่องไม่ดีมาแล้ว
2: ครับ
1: เรื่องดีๆน่าจะมาแล้ว
2: มาแน่นอนครับ
1: ไปพบกับเขาเลยตำนานแชมป์สายหมู่ตั้มวรวงศ์ประกอบร่างเหมือนเดิมยัง
3: ผมเป็นไรอ่ะ
2: เฮ้ย
1: ที่คุณนี่ไงเป็น
3: อุ้ย

0: ระเบือนมากเลยนะเฮ้ยกระแดกกระแดกเลยนะ
1: เฟะถึงนี่เลยเฟะถึงนี่เลย
2: เรียกเฟะเรียกว่าเฟะเลยแหละ
3: โอ้ย
0: อาชนะ
2: ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว
3: อุ้ยแต่ 100% แล้วนะ 100% แล้วนะ
2: 100% แล้วครับ
3: 100% แล้วนะ
2: ครับผม
3: อุ้ยแต่ตอนนั้นตกใจมากเลยที่ได้เห็นข่าวแบบว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเล็กๆนะ
2: ใช่ผมก็ตกใจเห็นหน้าตัวเองครั้งแรกตอนที่หลังประสบอุบัติเหตุอ่ะปากผมเนี่ยมันฉีกเห็นเลือดเลยนะคือมันฉีกเลยอ่ะคือฉีกทั้งแผ่นเลยอ่ะแล้วมันถึงจมูกเลยไง
3: ครับ
2: ผมนึกภาพนะผมนึกถึงพี่โกติอ่ะในหดหน้าเหี่ยวอ่ะไอ้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยอ่ะ
0: เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะกับช่วงแรกของรายการโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งค่ะ
3: ต้องบอกว่าสายมูตั้งแต่เด็กเลยนะ
2: เรียกว่าไม่ได้เป็นคนเชื่อมากนะแต่ก็ใครบอกใครชวนไปไหว้หรือใครอะไรก็ไปแต่ไม่ได้แบบหมกมุ่นมาก
0: ๆ
2: ตอนเด็กๆเนี่ยบ้านผมนี่อยู่แบบต่างจังหวัดแบบหลังเขาเลยอะอยู่ราชบุรีกับสวนผึ้งอะก็จะมีภูเขาลูกนึงแต่ภูเขาตรงตีนเขาตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นศาลที่บางคนเขาบอกว่าไม่ควรจะไหว้อ่ะเหมือนเป็นไหว้ผีอ่ะเป็นปลักหักพัง
3: ไม่ได้แบบเป็น
0: ไม่ได้
2: เป็นเจ้าเป็นปลักหักพังเป็นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะก็ขอทุกวัน
0: เธอขอว่าอะไร
2: ขอให้ผมผอมขาวหน้าใสไร้สิวขอให้ผมได้เข้าไปเป็นดาราในวงการบันเทิงแบบนี้ทุกวันเลย
3: ทำไมอ่ะ
2: น้ำหนักผม100 โลแล้วหน้าผมมันสิวเยอะมากเวลาเข้าน้ำอ่ะเวลาที่อยากจะเห็นรูปมะกรูดแล้วคิดถึงหน้าเก่าเลยอ่ะรูปว่าร
3: ูปมะกรูดที่เขาใช้ดับกลิ่น
0: เป็นคลื่นขนาดนั้นเลย
3: เป็นคลื่นเลย
2: เป็นสิวแบบเป็นหนักมากแล้วดำแบบคอคาร์บอนน่ะ
0: แล้วเพื่อนล้อไหมเพื่อนบูลลี่ไหม
2: โอ้เพื่อนตลอดแบบว่ามึงนี่นอนหงายไม่ได้นะเวลาฝนตกน้ำขังบนหน้ามึงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยโคตรบูลลี่ไอ้หน้าคังคกอะไรอย่างเงี้ย
0: ห
3: น้าคังคก
2: หรือหน้าคังคก
0: โกรธไหมโกรธไหม
2: ไม่โกรธเพราะผมก็เอามันหนักเหมือนกันเวลาบูลลี
0: ่
2: ผมก็สายบูลลี่เหมือนกันไปบูลลี่มาบูลลี่ไปไม่รู้สึกว่าเป็นการโกรธเพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนกันสมัยก่อนฮิตขาเดฟอะขาเดฟก็ใส่ไม่ได้ใส่ขากระบอกแล้วก็เป็นเดฟอะอ้วนอะ
3: เพราะว่ามันแน่น
2: เออมันแน่นมากก็เลยขอแบบนี้อยากเข้าวงการบันเทิง
0: อยากเป็นดาราตอนนั
2: ้
0: นอ
2: ยากเป็นเดอะสตาร์เลย
0: เราโฟกัสแค่แบบนั้นเลยเหรอ
2: เพราะว่าตอนเด็กๆที่บ้านจะชอบดูเดอะสตาร์กันมากแล้วเวลาวันเสาร์เขาจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมที่บ้านก็จะมานั่งดูกันแม่ก็บอกแม่จะมีโอกาสได้ไปนั่งเวทีอย่างนี้อย่างนี้บ้างไหม
4: สนับสนุนโดยเจลแล้วซิลเลยด้วย GOA Sealant Colgate Optic White Purple
5: หอมกระหอยช
6: อคำแนะนำจากกรมอนามัย
7: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
8: เด็กบีบนิดเดียวได
9: ้ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
10: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
11: และแปรงวันละ2ครั้ง
12: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
13: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
14: ลูกใหม่ปะเนี่ย
15: เหมือนเดิม
16: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียงสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: อย่ามองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบันเทา
19: ได้เหรอ
6: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
19: จริง
18: ยาหมองน้ำเซียงผิวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
9: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
0: คิดหนักนะฮะเคสของคุณอายการบริหารการเงินที่ผิดพลาด
3: หนูกับแฟนช่วยกันทำงานวันละ900จ่ายมีวันละ700ก็เหลือแค่วันละ200
5: โหดมาก
10: คุณจิ๊บอ่ะเป็นคนขยันเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่งแต่คราวนี้มาเปลี่ยนชีวิตบ่อยพอมาเปลี่ยนปุ๊บมันก็มาถูกตัดตอนเปลี่ยนปุ๊บก็มาตัดตอนอย่างนี้ตลอด
4: แต่ว่าด้วยบุคลิกเป็นคนสนุกสนานเกือบจะเป็นหลุมเจ้าสำราญด้วยซ้ำ
17: แต่พอเอิญมาเจอหนี้สินยังมีชีวิตต้องดิ้นต่อไป
1: ทีเด็ดลูกหนี้
7: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
11: ่บางรัก
7: มันฟินแบบสุดๆเลย
13: พอกินแล้วรู้สึกโบราณเน
7: ี่
13: ย
7: เวลาเอาไอติมให้ผมอ่ะควรจะให้มันเต็มๆถ้วยหน่อยไม่ใช่มาหลงเหลง
2: หลงเหลงไม่ครับไม่ได้คุณกินไปแล้ว
7: คั่วกลิ้งหมูสับครับ
13: กินแล้วติดตาตรึงใจ
7: อร่อยและแตกต่างจริง
2: ๆพริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
13: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชม
11: ครัวคุณต๋อย
8: คุณเอมสาธิดาและคุณเฟย์กัญญาพัฒน์ครับ
19: สวัสดีครับ
8: สว
19: ั
8: สด
19: ี
8: คร
19: ับ
8: มาสนิทกันได้ยังไง
20: หนูเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงตั้งแต่เกิดแบบอุ้มมันออกมาจากห้องคลอดอะค่ะ
8: ใช่
20: เป็นศิลปินในสังกัดค่ะมองหน้ากันอยู่ทุกวันแปลว่าไม่น่าพลาดนะ
8: นี่ไทยไปเล่นอีกเล่นไห
20: ม
8: ไม่เอานะ
20: ไม่เอา
8: คนนี้ไม่เอานะ
21: เฮียฝากมู่เนี่ยดูแลกล้วยหอมเขาด้วยนะทำงานด้วยกันเนี่ยสนุกแน่ๆแหละ
22: งานนี้สนุกแน่นอนครับ
23: ขึ้นลงอีก
22: โอ๊ยตั้งใจถ่ายหน่อย
21: ก็ตั้งใจอยู่นี่ไง
22: ถึงเวลาที่กล้วยจะทำให้พี่มองทางนี้บ้างแล้วนะครับ
24: ใครหึงพี่มีหึงทำไมไม่ได้เป็นไรกันสักหน่อย
25: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
26: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
25: ภูเขาไฟลาวา
26: Formos Omega Smart Super Go ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
27: นั่นนะ With a Day
28: ไม่ทน
29: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซีลเลย TOA Sealant
30: ผิวแก
31: ่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้นโรจูค
32: ิสหอมกระหอยช
33: ่อสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้ง
34: ปลามัทเทอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
2: แม่ก็บอกแม่จะมีโอกาสได้ไปนั่งเวทีอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคือตอนนั้นเราร้องเพลงแต่เด็กอยู่แล้ว
35: แต่
2: เราดูโซนหน้าเราแล้วอะเข้าใจป่ะว่าไม่น่าเราก็ไม่มั่นใจว่ามันไม่น่าได้อะแต่ก็ชอบดูมาก
36: มีขออย่างอื่นอีกไหม
2: ไม่มีขอแค่นี
36: ้
2: ทุกวันไปโรงเรียนไปกลับไปกลับทุกวัน
37: ขาวหน้าใสขาวหน้าใส
36: ผอมยังแล้วมันเริ่มผอม
2: ก็มาตอนสักประมาณม5ม6ผอมเพราะว่าผม
37: ทำไง
2: ไปจีบหญิงไม่ติดผมไม่กินอะไรเลยพี่หอยสมมุติกลางวันเนี่ยเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวกัน
37: อ
2: ่ะผมก็กินโยเกิร์ตเลยกินโยเกิร์ต
37: นี
2: ่โยเกิร์ตโยเกิร์ต
37: วิธีที่ทำให้ผอมได
2: ้เอาช้อนโยเกิร์ตแบบเช็ดๆๆก็ซดน้ำก๋วยเตี๋ยวเพื่อนนิดนึงแบบ
37: แหมมันมีเนื้อสัตว์ซะหน่อยนึงมันมีโปรตีนสักนิดนึง
36: ไม่มันเอาโซเดียม
2: ตอนนั้นมีแค่โยเกิร์ตกับสับปะรด
37: กี่เดือนกี่เดือน
36: อุ๊ย
2: วีคนึงผมสามารถลงได้5โลอ่ะ
36: หวานเลยนะโยเกิร์ตกับสับปะรด
2: ตอนเด็กไม่รู้ไงเข้าใจว่าสับปะรดคือผมน้อยกินจนตัวเหลืองแม่ไปหาหมอ
36: ใช่ใช่มันเป็นเบต้าคาร์โบไฮเดร
2: ตผมกินจนผมเหลืองผมนึกว่าแล้วน้ำหนักมันลง
36: สับปะรดมะละกอถ้าคุณกินทุกวันมันจะเหลือง
2: ไปหาหมอนะบอกหมอผมเป็นดีซ่านผมดีซ่านหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเอาหมอบอกกินสับปะรดเยอะคือตอนนั้นน่ะใช้ชีวิตแบบขับรถไปโรงเรียนเองไม่ได้ต้องให้เพื่อนมารับเพราะมันเหมือนคนจะตาย
36: ไม่มีแรงมันขาดสารอาหาร
2: นอนอะผมนอนอ่ะผมรู้เลยว่าชีพจรผมอยู่ตรงไหนบ้างอ
37: ่
2: ะเต้น
37: เห็นจุดที่ตุบๆเลย
2: มันแบบปัสสาวะเนี่ยสีเนี่ยอีกนิดนึงเลือดละ
36: ถามจริงๆแล้วใครเป็นคนบอกสูตรนี
2: ้ไม่มี
36: หาจากไหนสับปะรดเนี่ยนะน้ำตาลสูงแล้วถ้าคุณไม่กินข้าวอะไรเลยเนี่ยมันก็กัดกระเพาะด้วยนะ
2: ใช่
37: แต่ก็ผอมนะ
2: ผอมแล้วก็ออกกำลังกายตีแบตแต่ตีแบตเนี่ยเหมือนเห็นลูกมาทีสี่ห้าลูกกับเพราะเขาไม่กินข้าว
37: มันนัวโอ้โหมันตาลายอ่ะ
2: มันลายไปหมดอ่ะก็ลดลงมาได้แล้วจังหวะที่ผมลดลงมาสักประมาณสักสิบสี่สิบห้าโลอ่ะมันปิดเทอมและหลานเป็นอิสุน
36: ี
2: ต่แม่บอกว่าอ๋อไม่ติดหรอกมึงเป็นแล้ว
37: คนจะเป็นอันนี้แล้วแต่ไม่เป็นอีก
2: เป็นแล้วโอเคอาบน้ำให้หลานใบอะไรใบอะไรตุ่นหมูตุ่นหมาอะไร
36: ใบชูใบ
2: กระสับอะไรปึ๊บปึ๊บเอ๊ะมีบ่ายวันนึงกลุ่มอะไรมันขึ้นตรงแขนกูวะ
37: อาจจะ
2: นึกว่าสิว
37: นึกว่าสิวมดกัด
36: ไม่ไม่

0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะ
0: ลามไหมเออ
2: ไอ้ไข้เริ่มมาไปนอนบ้านผมอะไอ้กระจกมันอยู่ปลายเท้าใช่ป่ะนอนตื่นมาปุ๊บ
1: อะไร
2: หน้าผมแบบอีสุกอีใสขึ้นแบบขึ้นไว
1: นะ
2: มาเร็วอ่ะผมว่าผมไปนอนไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะจากที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นไข้
1: ไหนแม่บอกเป็นแล้ว
2: โอ้โหโกรธแม่มากผมเป็นชนิดที่ว่าพ่อต้องพาผมไปหาหมอแล้วให้ผมอยู่บนรถเขากลัวลูกอายแล้วผมก็ไปหาหมอหมอบอกโห1ใน100นะที่จะเป็นแบบขนาดนี้อ่ะและเป็นตอนโต
0: ตายแล้วเป็นแผลเป็นอีก
2: แล้วเปิดเทอมมาผอมด้วยอ่ะแล้วจุดเต็มตัวเลยอ่ะพวกเขาว่าเป็นเอดอ่ะจริงตอนนั้นอ่ะ
1: ตั้มเป็นเอดตั้มเป็นเอด
2: อายเพื่อนมากอายแล้วก็คิดว่าจบชีวิตแล้วดาราไม่ต้องหวังแล้วสาผอมลงมาแล้วยังไม่ได้ทันข่าวยังไม่ทันอะไรเลยมาเจอเรื่องนี้แล้วคิดว่าแบบ
1: จบชีวิตในวงการบันเทิง
2: จบเครียดร้องไห้ผมนั่งร้องไห้กับตัวเองแล้วจบก็แบบว่าไม่ได้เป็นแล้วดาราจบแล้ว
3: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
4: โนดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
6: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
7: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวรายสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
8: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
9: ป้าก็เราไม่คิดเลย
10: จ้า
8: ก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
11: หนึบหนับยังงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
12: เหงื่อเนอะยังงี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
13: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
14: บริหารยังไงไม่ให้พังเมื่อธุรกิจมีคนทำงานมากกว่าตั้ง 20,000 คนใน B Times พุธที่27พฤษภาคมเวลา 5:00 นครึ่ง
15: เรียวป่าเสาร์นี้ไปเช็คอินคอมมูนิตี้เปิดใหม่มูเทวิวทะเลสาบเมืองทองช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์ไตล์เก๋ๆเติมคาเฟอีนด้วยกาแฟร้านดังห้ามพลาดเบเกิลโฮมเมดและของทานเล่นสายคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยแหละค่ะ
16: ที่เล่นเรื่องฟูลฟิลเนี่ยมีคู่มั้ย
17: ไม่มี
2: จริงเหรอ
16: เป็นคนจังหวัดใด
17: แพ้ครับทำกับข้าวได้เพราะว่าคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเอง
16: สูตรเด็ดคุณมีอะไรบ้างคะ
18: ตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวของเราจะเป็นน้ำปลาแทน
19: เองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
6: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อน เขาห้ามแก้มกันด้วยเพราะ
3: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาวันนี้ 9:30 นาที
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
7: อร่อยไปอีก
2: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
12: เพิ่มกาแฟเติมนม
9: Nescafe Rich Aroma
4: สูตรใหม
11: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
13: ไม่ทน
1: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลย TOA ซิลแลนด
13: ์ไม่ต้องทนร้าว
17: ก้าวสำคัญของบ้านหลังแรกสินเชื่อบ้านกรุงไทยดอกเบี้ยพิเศษคงที่เริ่มต้น 1.60% ต่อปีผ่อนนานสูงสุด40ปีถึง30มิถุนายนนี้60ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
8: พร้อมกระหอยช่อ
15: สนับสนุนโดยบ้านกรองน้ำซอสปรุงอาหารแม็กกี้
1: จบชีวิตในวงการบันเทิง
2: จบเครียดร้องไห้ผมนั่งร้องไห้กับตัวเองแล้ว

0: จบก็แบบว่าไม่ได้เป็นแล้วดาราจบแล้ว
1: อืม
0: เพราะมันหนักมาก
2: แล
0: ไ
2: ้
0: ม
2: ว
0: ่
2: ยั
0: ม
2: ง
0: ี
2: ไง
0: ที
2: แต
0: ่
2: ่
0: ว
2: ส
0: ุ่ า
2: ด
0: ง
2: ท้
0: เ
2: า
0: ล
2: ย
0: ย
2: แต
0: อ
2: ่
0: ะ
2: สุดท้ายมันก็หายของมันไปเอง
0: ก็ไปรักษาก็ทาไอชโลมอะไรไอพวกฮิรุสกาพวก
2: ออ
0: ะไร
2: พวกเราล
0: พ
2: อ
0: ว
2: ด
0: ก
2: แผลเป
0: เ
2: ็
0: อ
2: น
0: อแล้วเราเป็นชโลม
2: แล้
0: ช
2: วเรา
0: โล
2: ได้
0: ม
2: ไปโรงเรียนไหม
0: ป่าต้องไป
2: ก็ต้องไป
0: ต้อง
2: ก็
0: ไป
2: แทนที่โอ้โหเขาจะเซอร์ไพรส์เรื่องหุ่นกูจะเซอร์ไพรส์หุ่นหรือหน้ามึงก่อนดี
0: เออ
2: ใช่ไหม
0: เซอร์ไพรส์หนักแล้วเพื่อนก็มองแบบทุกคนอะไอ้เพื่อนยังเข้าใจได้แต่ว่าคนอื่นอ่ะแล้
2: ย
0: วเรา
2: ำ
0: อ
2: เ
0: ย
2: ก
0: ู่โ
2: ี
0: ร
2: ย
0: ง
2: ร
0: เ
2: ต
0: ริ ียนเ
2: ไ
0: ร
2: ง
0: าเป็นนักร้องโรงเรียนด้วยไงทุกคนรู้จักอ่ะมองแบบ
2: เอ้ย
0: โอ้
2: อย
0: ย
2: ่าม ม
0: า
2: า
0: เข
2: ใ
0: ้
2: ก
0: า
2: ล้
0: เข้าไก
2: น
0: ละเออเป็นอย่างนั้นจริง
2: เออเข้าถึงสายหล่อยัง
0: ๆก็ยังโอ้โหสภาพ
3: อยากรู้ไอ้ตอนที่พอใจกับตัวเองแล้วว่าเอาวะกูได้วะเข้าได้วะ
0: มันไม่มีจุดเข้าได้เลยที่ผมไปเดอะสตาร์เนี่ยนะเพราะผมไปเป็นเพื่อนแฟนผม
2: อ้าวเหรอแฟนอยากไปเป็นเดอะสตาร์
0: อยากเออเป็นนักร้องเรียนทั้งคู่อะไรแบบ
3: คู่ไปออดิชั่น
0: แล้วจบม .6 มาก็มาอยู่กรุงเทพแล้วก็แบบเออเก็บตังค์ไปเว้ยแล้วก็ไม่บอกพ่อบอกแม่เพราะกลัวกลัวเขาก็จะมาหาว่าเดือดร้อนเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็พอมีตังค์อยู่สามสี่พันแล้วรถทัวร์ไป
3: ครับ
0: 12ชั่วโมงภูเก็ตเพราะรู้เลยว่ากรุงเทพกูไม่ได้แน่แค่บ้ากูเดินเข้าไปเนี่ยก็ไม่ถูกแล้วไปใต้ดีกว่าเพราะใต้คนน้อยใต้เนี่ย
3: ไอ้กรุงเทพคนเยอะไม่มีสิทธิ์ละ
0: กรุงเทพ
3: หลัก
0: หมื่น
3: ใต้เลย
0: เทียบหลักหมื่นกูไปใต้กูอาจจะพอมีสิทธิ์ละ
2: แต่ก็จริงนะเพราะมันมีโควต้าแหละเราจังหวัด
0: ใต้นั่งรถทัวร์อ้วกแตกแบบไปจะถึงต้องสองชั่วโมงแล้วไปถึงเนี่ยไปพักบ้านรุ่นน้องบ้านรุ่นน้องเนี่ยอยู่ตรงถลางอยู่ตรงหลังยามุกยาจันเลย
2: อ่ะ
0: แต่ปีนั้นประกวดที่จังซีรอนและบ้านน้องไม่มีรถยนต์ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปกับ40โลอ่ะ
2: โ
0: อ้ก็แบบเอาวะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปแต่เช้าเลยจะเอาคิวแรกๆเลยเออได้รู้ๆกันไปเลยสักตีสามฝนตกแบบพายุอ่ะพายุเลยอ่ะแบบ
3: คุณลืมขอพรอะไรไป
0: แล้วกูจะไปยังไงวะแล้วนี่แหละมอเตอร์ไซค์แล้วไปสายกว่านี้ยังไงดีจับทุกอย่างยัดลงรถใส่ชุดกันฝนบิดมอเตอร์ไซค์ไปตากฝนไปแล้วจะหน้าสั่นนะฝนคือตกเป็นใหญ่อะเป็นแรงมากอะ
2: แล้วไปถึงสภาพเป็นยังไง
0: ไปถึงสภาพก็คือเย็นแล้วก็โอเคชุดยึดยับหมดเพราะยัดใต้เบาะมาที่รีดอะไรไว้คือหมดเลยเป็นประมาณ
3: ที่เซ็ตไว
0: ้เป็น800กีบอะเพื่อก็ไปแข่งปุ๊บประกวดร้องไปเขาก็ดูแบบเฉยๆตอนแรกยังไม่เจอพี่โจ้พี่มาพี่เพชรเขาจะมีทีมสกาวก่อน
3: ให้เขารอดไปก่อน
0: เออคือร้องเสร็จแล้วปุ๊บก็โอเคผ่านไปได้เลยอ่ะ
3: อืม
2: ไม่ล้างกูเลย
0: ไม่ล้างเลยก็คิดว่าโอเคไม่ได้แล้วอีกวันนึงก็จะไปเป็นเพื่อนแฟนไปฟังเขาเรียกไปฟังผลเพราะว่าแฟนของแฟนเนี่ยเขาดูสนใจเขาดูถามท่าเยอะก็โอเคเดี๋ยวไปไหว้ย่ามุกย่าจันก่อนเราก็ยังมีความหวัง
2: ขอไหม
3: ขออยู
2: ่ขอว่าอะไรบ้าง
3: ว่าอะไร
0: ย่ามุกย่าจันผมขอให้ผมติดเดอะสตาร์ถ้าผมติดแล้วเดี๋ยวผมจะมาร้องเพลงแก้บน
2: เฮ้ย
0: นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยขับไปได้ครึ่งทางรถคว่ำ
2: เฮ้ย
0: มอเตอร์ไซค์คว่ำเพราะแบบเฮ้ยกูดวง
3: ไม่น่าได้แล้ว
0: สงสัยไม่อยากให้ไปแล้ว
3: ฝนตกไอ้นี่ก็เสื่อยโอ้ทุกอย่าง
0: เหมือนไม่อยากให้ไปอ่ะแต่พอยังไงก็ต้องพาแฟนไปวะ
2: เพราะแฟนเขาคว่ำด้วย
0: ความคู
2: ่
0: ไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าผ่านไปเจอพี่โจ้พี่มาพี่เพชรแล้วคนความไม่เต็มตัวความแบบไม่ได้เตรียมตัวว่าจะได้อะ
2: คือวันนั้นเลยไหมต้อง
0: เจอพี่โจ้พี่มาพี่เพชรวันนั้นเลยแล้วตอนนั้นผมไปอ่ะผมฟันหล่อพี่หอม
3: พอลดความป่ะ
0: ก่อนหน้าที่ผมจะไปเดินตาผมก็ปวดฟันมากผมก็จะไปหาหมอบอกว่าถอนออกได้ไหมหมอเขาบอกว่าถอนถ้าถอนต้องหายปวดก่อนผมกลับไปกินยาผมหายปวดผมกลับมาถอนเลย
2: ที่ไหน
0: ทีตรงนี้เลยยิ้มมาเห็นเลย
3: เห็นไหมยิ้มแล้วเห็นไหม
2: เห็นเลย
0: ไม่ต้องยิ้มแล้วแค่พูดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย
3: ่
0: างเงี้ย
3: เห็น
0: แล้วคือรักษาลากฟันอ่ะหลายหมื่น
3: ครับ
0: เด็กก็ไม่มีตังค์ถอนเลยดีกว่าหมอบอกว่าต้องใส่ฟันปลอมนะบอกว่าได้ครับใส่ฟันปลอมได้แต่ฟันปลอมมันก็ต้องมีระยะเวลาการพิมพ์ฟันกว่าอะไรก็จะได้ทำ
3: แต่ต้องไปแล้ว
0: แต่มันถึงเวลาต้องไปแล้วเข้าไปร้องอ่ะผมก็พยายามบิด
3: บิดทางนี้ไม่ให้เห็นทางนี
0: ้แบบบิดแบบกลัวเขาไม่รับเราคือทุกอย่างรักทุเลไม่ผอมก็ร้องไปปุ๊บเขาก็เอาพอได้เข้ารอบปุ๊บไปถึงได้เป็นตัวแทนภาคใต้ตัวแทนภาคใต้5คน
2: เราเป็นหนึ่งในห้า
0: เราเป็นหนึ่งในห้าแล้วก็กล่าวว่าขอให้ได้เข้ารอบลึกๆไปไหว้ย่ามุกย่าจันขอให้ผมแบบติด8คนเดี๋ยวผมจะมาร้องเพลงแล้วผมมีเพลงของตัวเองผมจะมาร้องเพลงแก้บนอะไรอะไรเงี้ยกลับมากรุงเทพไปดูดวงตลาดกกท.เขาจะเป็นดูดวงเป็นซุ้มๆอ่ะเปิดไพ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เล่าให้เขาฟังเลยผมไปประกวดเดอะสตาร์มาครับเนี่ยผมได้มาตอนนี้แล้วแต่ผมจะแบบติด8คนไหมครับ
3: นี่อยากรู้เรื่องหน้าซะงั้น
2: เปิดมาแล้วเป็นไง
0: ติด

0: ไอ้หนุ่มนี่ได้เข้ารอบลึกด้วยนะ
1: อุ้ย
0: เนี่ย3คนต้องมี
2: เอ้ย
0: 3คนคือรู้เกณฑ์กติกาหมดคือแฟนคลับเดอะสตาร์แหละ
2: น่าจะชอบเดอะสตาร์
0: เขาติด8เข้ารอบลึกติด3คนสุดท้ายอะไรพูดแบบเป็นแบล็คพี่แฟงอ่ะซึ่งระหว่างสัปดาห์นั้นอ่ะผมรู้ว่าผมมาอ่อนคะแนนอ่อนสุดอ่ะผมซ้อมหนักสุดนะขึ้นไปแบบช่างสนุกอย่างเดียวแล้วจบปรากฏว่าคะแนน100เสียงวันนั้นอ่ะผมได้ไปคนเดียว57แล้วอ่ะตั้งแต่มีเดอะสตาร์มาไม่มีการยืน8คนและอีกคนนึงได้เกิน50ไม่เคยม
1: ี
0: ระหว่างรอคอนเฟิร์มเราก็ร้อนใจนะไปวัดนักปกขอเลยขอให้ได้ขอให้เขาคอนเฟิร์มผมไหว้พระนักปกเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินออกจากวัดคอนเฟิร์มเลย
3: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ายอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผม
1: นายนี่มันหลงตัวเองเกินไปหน่อยแล้วมั้งท่านนายยังไม่เลิกตามวอแวร์ฉันจะแจ้งความแน
2: ่เอาควายของนายออกไปด้วยฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันเกลียดมัน
3: คนที่อาศัยแผ่นดินทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ยังทำร้ายแผ่นดินของตัวเองได้ลงคอเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกที่อกตัญญู
4: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออนเบอร์ดี้
1: คุณมาจ้า
5: จ้าเดี๋ยวนะจ๊ะปื๊ด
1: แม่ให้เอากล้วยมาฝากคุณจ้า
5: ขอบใจจ๊ะปื๊ด

0: สบายหรือเปล่าจ๊ะ
1: ฉันปวดหัวนิดหน่อยอะจ๊ะ
0: แล้วคุณได้อาบน้ำถูสบู่ดีหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวแขนข้านะคุณจะไหม้เพราะยาฆ่าหญ้านั่นแล้วก็หมดสวยกันเลยนะจ๊ะ
1: เธอรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ
0: จ๊ะ
1: นายหวาคงเอาเรื่องนี้ไปเล่าประจานให้คนฟังไปทั่วแล้วล่ะสิ
0: เปล่าจ๊ะคุณมารู้กันแค่แม่กับผม
1: ฉันเห็นปลาตายเต็มไปหมดเลยอะปื๊ด
0: คุณม้าพ่อเคยบอกผมว่าคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยคุณม้าอย่าเสียใจไปเลยจ้า
1: ฉันรู้สึกว่าฉันโง่เหมือนที่นายว่าพูดจริงๆด้วยอะยายฉันคงเสียใจหน้าดูที่มีหลานสาวโง่ๆอย่างฉัน

0: าว่าอย่างนั้นจริงๆหรือว่าเปิด
1: ก็ใช่นะสิเพราะหนูแอบเห็นคุณมาแกร้องไห้ด้วย
2: เขาอาจจะร้องไห้เพราะกลัวเสียโฉมมากกว่ามั้ง
1: โอ้พ่ออะคุณมาแกเสียใจจริงๆนะที่พ่อไปว่าแกอย่างนั้นน่ะ
0: แต่มันก็สมควรแล้วไม่ใช่เหร
1: อพ่อต้องไปขอโทษคุณมาแกนะ
0: อะไรวะเปิดพ่อไม่ใช่คนผิดซะหน่อยทำไมพ่อต้องไปขอโทษเขาด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้าคือเพื่อคุณมาแกเกิดน้อยใจไม่อยากอยู่ที่นี้นี่กลับกรุงเทพคุณมาล่ะ
0: ก็เรื่องของเขาสิวะ

ของบ้านไปไหนวะสงสัยจะออกไปท้องนาแต่เช้าแม่ขยันจริงๆทำไมถึงเป็นคนขยันอย่างนี้นะคุณมาคุณมาครับคุณมาคุณมาครับอุ๊ยคุณมาคุณมาครับคุณมาคุณมาครับกับเนี่ย

0: ห็นไหมผู้ใหญ่แม่บอกแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ฟังคุณมาแกเป็นคนกรุงเทพกระดูกแกไม่ได้แข็งอย่างพวกเราผู้ใหญ่ก็ไปแกล้งแกซะสารพัด
1: โอ้โหแม่หนูไม่ได้คิดจะแกล้งแกให้แค่สนุกสนุกแค่นั้นนะหนูอยากจะสอนให้แกจำเอาไว้เลยล่ะ
0: สอนให้จำแกล้งแกซะขนาดนั้นนะ
1: เอาเถอะแม่หนูรู้แล้วว่าหนูทำผิดนี่หนูกำลังจะรับผิดชอบอยู่นี่ไง
0: ผู้ใหญ่จำไว้เลยนะถ้าผู้ใหญ่จะสอนอะไรใครแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันผู้ใหญ่จะมาใช้วิธีเดียวกันสอนน่ะมันไม่ได
1: ้จ้ะแม่หนูจะไม่จนวันตายแล้วล่ะหนูไปก่อนนะ
2: ไปถือดี
3: ๆเอาหลบหน่อยหลบหน่อยโอ้ยพวกนี้นี
2: ่พอจะไปไหน
3: ว่าข้าจะไปธุระ
2: ก็รู้แล้วว่าไปธุระแล้วธุระอะไรเล่าเอ้าแม่นี่นั่นพี่ลีเขาจะรีบไปไหนเหรอ
0: ไปบ้านคุณนายวัน
4: แล้วทำไมเขาถึงต้องรีบถึงขนาดนั้นเลยล่ะแม
0: ่ก็คุณมาแกไม่สบาย

0: ณาคุณนาลุกมากินยาหน่อยสิครับคุณนา
1: คุณหมาจ๋าคุณหมาคุณหมาจ๋าคุณหมาคุณหมาจ๋าโอ้โหตัวร้อนจี๋เลยแม
2: ่นางห่วยไปเอากระมังใส่น้ำมาแล้วไป
1: จ้าแม่
2: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ออกไปก่อนไปผู้ใหญ่แม่ให้ออกไปก่อนไงมานั่งอยู่ทำไมแล้ว
3: เอาแล้วจะให้หนูออกไปไหน
2: ออกไปไหนก็ได้ให้มันไกลๆพ้นหูพ้นตาแม่จะเช็ดตัวให้คุณหมาเขา
3: ออกจ้า
2: ไปนั่งว่าวไปหาเสื้อผ้าชุดใหม่ไหมคุณหมาชุดนึงเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก
4: จ้าแม่
2: ไอ้เปิดเอ็งจะนั่งอยู่ทำไมออกไปสิ
4: เอ้าออกไปทำไมล่ะแม่หนูกะว่าจะเช็ดตัวให้คุณมาสักหน่อย
2: ไม่ต้องนี่มันเรื่องของผู้หญิงเขาออกไป
4: จ้า
2: ไปแม่เอามาเอาชุบน้ำมาเลย
1: จ้าแม
2: ่บิดมากๆ
1: ตัวร้อน

0: แกจะเป็นอะไรมากหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: แล้วเพราะว่าคุณน้าแกจะเครียดแล้วก็หนีกลับกรุงเทพหรือเปล่า
1: ไม่หรอกนี่ปึ๊ดเองจะพูดจะจาอะไรเนี่ยขอให้มันเป็นมงคลหน่อยได้ไหมวะ
0: ถ้าคุณม้าแกไม่อยากอยู่ทีเนี้ยก็เพราะพ่อนั่นแหละ
1: พอได้แล้วเว้ยเลิกประนามข้าได้แล้วเนี่ยข้ารู้ตัวแล้วว่าข้าผิดข้ามันไม่ดี
0: เพราะไม่อยากให้คุณม้ากลับกรุงเทพใช่ไหม
1: เออสิวะ

0: มะคุณมาเป็นไงบ้างอะ
1: ให้แกนอนพักก่อนเถอะถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นน่ะคอยไปตามหมอจากอนามัยมาดูแก
0: จ้ะแม
2: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้หนูมานอนเฝ้าคุณมาแกเองก็ได้จ้ะแม
0: ่ไม่ต้องหรอกเล่าเดี๋ยวพี่นอนเฝ้าเองก็ได้
3: แม่หนูอยู่ด้วยหนูจะอยู่เช็ดตัวให้คุณมาเอง
2: พินจะคิดเงินเดือนฉันเท่าไหร่อะจ๊ะ
1: อุ๊ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณเถอะจ้า
2: ถ้างั้นสัก15,000พอไหมจ๊ะ
1: พอจ้ะ
4: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
5: ่สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
6: ไปแล้ว
7: หายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
8: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอด31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกสสส.ชวนร่วมกันปกป้อง

0: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลย
1: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมด
0: แล้วค่อยจัดการ
2: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: หนูเป็นลูกคุณแม่ลำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยาย
5: จันจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
6: คนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
7: จอม
5: ดุดดีค่ะ
8: ผมมั่นใจว่าดุดดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
2: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.เริ่ม31 พฤษภาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมส่องแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
10: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
9: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
11: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
12: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
10: ตายไปแล้วหรือเปล่า
9: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
10: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
9: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
13: นาวีทำได้แน่นะ
9: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
2: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 น.เริ่ม8 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
16: เดี๋ยวซีนต่อไป
17: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
18: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew

0: พอหยุด
1: อะไรวะ
0: พอเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าพอเช็ดตรงนั้นน่ะคุณมาเกจะเสียหาย
1: เออจริงว่าแล้วยังไงอะเนี่ย
0: เอามานี้เปิดเป็นเด็กเดี๋ยวปื้อเช็ดเอง
1: เออเอาหยุด
0: อะไรแล้ว
1: เองเป็นเด็กก็จริงอะเองก็เป็นผู้ชายเช็ดตรงนั้นเสียหายเหมือนกัน
0: แล้วจะทำยังไงดีล่ะพอ
1: ครับว่าเดี๋ยวข้าไปตามหมอที่อนามัยมาดูคุณมาดีกว่าอีกเฝ้าคุณมาไว้นะเฝ้าเฉยๆเข้าใจไหม

0: ยค่ะ
1: ผมต้องขอบคุณคุณหมอนมากเลยนะครับจิตใจคุณหมอนี่ช่างงดงามสมกับเป็นนางฟ้าจริงๆเลย
0: โอ้โหคือจริงๆแล้วหมอก็แค่คิดว่าถ้าเราจะให้โอกาสกับคนที่คิดจะกลับตัวกลับใจเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆที่เพื่อนมนุษย์ทำให้กันไม่ใช่หรอคะ
1: นี่ถ้ามายอมคืนดีกับผมจะถือว่า

0: กุศลครั้งนี้เป็นเพราะคุณหมอนแท้ๆเลยนะครับผมจะขอตอบแทนคุณหมอนแบบงดงามสุดๆเลยครับ
1: โอ้โหนี่ไม่ต้องตอบแทนอะไรหมอนเลยนะคะคุณดิ๊กหมอนอยากขอแค่ให้คุณรักจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับเพื่อนหมอนให้มากๆแค่นี้ค่ะหมอนก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วนี่คุณดิ๊กว่าจะไปหายายมาเมื่อไหร่อะคะ
0: ก็ถ้าเป็นวันนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยครับ
1: เฮ้ยอะไร
2: ยายหมอน
1: ทำแบบเนี่ยทำไมเจ้ายายมาทำไรความสุขยายมาชัดๆอะโถนี่อะไรแกก็ฉันสงสารคุณดิ๊กเขานี่แล้วแกไม่คิดว่าเราสองคนจะใจดำเกินไปหน่อยเหรอฮะถ้าจะไม่ให้โอกาสเขาอะอย่างน้อยนะคุณดิ๊กเขาก็ยังรักยายมาเพื่อเราอยู่นะ
3: นี่แกแน่ใจได้ยังไงที่ผ่านมาเนี่ยแกยังไม่เห็นสันดานของนายคนนี้เหรอยายมาต้องเสียน้ำตากี่ครั้งคะก็เพราะว่านายนี่แหละ
1: เฮ้ย
4: คุณว่าไรครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณก็รักเพื่อนคุณแต่เพื่อนคุณก็รักผมเหมือนกันนะผมขอกระดาษนะ
1: เฮ้ยไอ้เฮ้ยว่าไร
5: ผ้าห่มมาห่มให้แกอีกผืนดีกว่า
6: เร็วๆสิพ
5: ่อเร็วอยู่เนี่ย
7: พ่อทนมาด้วยเหรอ
6: จ้าคุณมาพ่อมาดูคุณมาจ้า
7: ผู้ใหญ่ลีน่ะเหรอ
6: จ้าม
5: าแล้วคุณมาครับคุณมาเดี๋ยวคุณมาห่มผ้าแล้วก็นอนพักนะครับพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยคงจะดีขึ้นแหละเพราะว่าหมอเนี่ยมาฉีดยาให้แล้วไม่แกหน้าหน่ายปึ๊ดเอ้า
7: ในอีกแล้วเหรอในวาว

0: ไรอ่ะ
1: อ้าวตื่นแล้วเหรอจ๊ะคุณแม่ฉันว่าจะเข้ามาปลุกพอดีคือฉันชื่อผินจ้าคือผู้ใหญ่หลีน่ะไปตามให้ฉันมาดูคุณเดี๋ยวคุณสี่ฟันอาบน้ำแล้วก็ค่อยไปกินข้าวกินยาแล้วกันนะแล้วมีอะไรก็เรียกใช้ฉันได้เลย
0: เดี๋ยวเธอชื่ออะไรนะ
1: ผินจ้าชื่อผินฉันไปเอาเสื้อผ้าไปซักก่อนนะชื่อผินนะจ้า
2: เสร็จฉันหาในตะกร้าที่เสร็จฉันไม่ได้มาทำต้องนาน
1: เดี๋ยวขอไปกวาดเหลืองก่อน
0: พินจ๋า
1: จ๋าคุณจะเอาอะไรจ๋า
0: เปล่าจ๋าฉันจะถามพินว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมว่าผู้ใหญ่ลีให้พินมาดูแลฉันน่ะ
1: ฟังไม่ผิดหรอกจ๋าคือจริงๆแล้วฉันน่ะก็เคยมาดูแลมาทำความสะอาดที่นี่อยู่เรื่อยละจ๋าตอนสมัยที่คุณนายวันอยู่น่ะแม่ไม่อยากจะคุยคุณนายวันยังชมฉันเลยว่าตลอดทั้งคลองหมาเห่ามายังคลองหมาหอนไม่มีใครทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูเรือนได้เลี่ยมเละเลไรเท่าฉันอีกแล้ว

0: หรอจ๊ะ
1: จ้า
0: เออแล้วพินจะคิดเงินเดือนฉันเท่าไหร่อะจ๊ะ
1: อุ้ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณเถอะจ้า
0: ถ้างั้นสัก15,000พอไหมจ๊ะ
1: พอจ้ะอุ๊ยตายอีปั้นจะแตกโอ๊ยตาย
0: พินขอโทษจ้ะพินมันน้อยไปเหรอจ๊ะ
1: อุ๊ยตายน้อยไปอีกโอ๊ยไม่ใช่คือไม่ไม่น้อยจ้ะคือคุณจะจ้างฉันมาเป็นเจ้าของบ้านเหรอจ๊ะจ้างจะต้อง15,000อุ๊ยตายนี่ตัดใจเลยคือฉันขอสัก 2,500 ไหวไหม
0: จ้า 2,500 ก็ 2,500
1: โอ้ยยังชั่ว
0: นี่ฉันต้องมาเป็นหนี้บุญคุณผู้ใหญ่ลีอีกแล้วเหรอเนี่ยอุตส่าห์หาคนมาดูแลฉันเออนี่พิน
1: จ้า
0: พินรู้ไหมจ๊ะว่าตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่เนี่ยฉันยังไม่เคยเจอผู้ใหญ่ลีเลยนะเ
1: อ้าไม่น่าจะเจอกันยากนะจ๊ะผู้ใหญ่ลีบ้านอยู่ตรงนี้เอง
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: จ้ะเอ้าเออคุณไม่รู้เหรอจ๊ะตอนที่คุณไม่สบายอ่ะผู้ใหญ่ลีก็มานั่งเฝ้าอยู่ตลอด
0: เหรอ
1: จ้ะ
0: นี่ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ย

0: มันด้วยเพราะ
1: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
2: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: กินจุบจิบกินจุบจิบ
4: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
5: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
6: คุณเอมสาธิดาและคุณเฟย์กัญญาพัฒน์ครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับมาสนิทกันได้ยังไง
8: หนูอ่ะเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงตั้งแต่เกิดแบบอุ้มมันออกมาจากห้องคลอดอะค่ะ
6: ใช่
8: เป็นศิลปินในสังกัดค่ะมองหน้ากันอยู่ทุกวันแปลว่าไม่น่าพลาดนะ
6: นี่ไทยไปเล่นอีกเล่นไห
8: ม
6: ไม่เอานะ
8: ไม่เอา
6: คนนี้ไม่เอานะ
9: นี่เรามาฮันนีมูนที่นี่เหรอ
10: ค่อยไปแก้ตัวใหม่ที่อื่นรอบหน้านะกอยสรุปว่าฉันจะได้ไปฮันนีมูนที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นี่
11: ไม่มีวันลืมอันนี้มูลครั้งนี้ไปทั้งชีวิตแล้วนะคิม
12: บอกให้ขิงชื่นใจหน่อยว่าชอบขิงตรงไหน
10: นี่แหละความเยอะที่บอกเยอะแบบนี้เลย
13: คือเธอพฤหัสบดี18นาฬิกาตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
16: ไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
17: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
13: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
19: แกได้พูดทุกอย่างอย่างคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
4: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
0: เฮ้ย
4: เออ
12: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
13: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
11: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
11: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
15: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
7: หมดแต่ยังไงก็ต้องซื้อ
13: ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่

0: ามาช่วยไม่เป็นไร
1: Amaze Super App รวมพลังพอยต์จากทุกที่ช่วยให้ช็อปได้ถูกลง Amaze Super App ให้ทุกคนเป็นฮีโร่นักช็อปโหลดเลย
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมค่ะได้เวลาแห่งความสุขนะคะแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะฉลองครบรอบ10ปีกับแบรนด์เดอะเอและมาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราไปเลยค
3: ่
2: ะ
3: เน้นย้ำเลยครับวันนี้น้อยว่าเราสองคนจะมาในความสดใสแล้วนะกับโปรโมชั่นวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นโปรใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมสิ่งที่จะได้ไปนี้คือคุ้มมากๆนะเพราะว่าแป้งเนี่ยวันนี้รับไปทั้งหมด5ตลับตลับดํา3ตลับตลับน้ำเงินเติมระหว่างวันอีก2ยังไม่พอครับรับเพิ่มกับพับสำรองอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเลตินอนอีก2ตลับสบู่เซรั่มล้างทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายอีก5ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมเฟิร์มมิ่งครีมและ
2: นี่เลยจ้ามาเป็นเซตคู่ไม่ว่าจะเป็นแหวนสีทองแบบนี้หรือว่าจะเป็นสร้อยข้อมือสามารถปรับขนาดตามไซส์ข้อมือและก็ตัวแหวนก็สามารถปรับขนาดตามไซส์นิ้วได้เลยนะคะทั้งเซตเนี้ยคุณผู้ชมขารวมทั้งหมดคือ27ชิ้นเป
3: ็
2: นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราเลยคุณผู้ชมขามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น27ชิ้นนี้ราคาปกติเกือบ 10,000 บาทแต่วันนี้พิเศษดร.เอค่ะให้เท่าไหร่จ้า
3: ตะโกนดังๆเลยครับว่า27ชิ้นวันนี้ 1,000 บาทจัดส่ง
2: โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณผู้ชมและนี่คือแป้งตลับดำนะคะที่ครองใจคนไทยทั่วทั้งประเทศรีวิวแน่นรีวิวเยอะมากใครที่กำลังเจอปัญหาเหมือนด็อกเตอร์ตอนนี้บ้างคะ
3: มาดูหน้าของผมก่อนเลยแป้งที่ดีเขาเน้นที่ผลลัพธ์นะคุณผู้ชมนะให้ดูกันแบบนี้ให้ดูกันแบบนี
2: ้ความมัน
3: ความมันบางทีนะเรามีริ้วรอยที่หน้าผากนะก็ทาตบๆกดๆนิดนึงแบบนี้บางทีเรามีแบบปัญหาใต้ตา
2: ใต้ตาที่มันค้ำแต่มันมีแพนด้ามีความหมองนะคะหรือว่าหน้าไม่กระจ่างใสหรือบางทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับบนใบหน้าไม่ว่าจะทิ้งริ้วรอยจากสิวจากอะไรก็ตามและรู้สึกว่าใช้อะไรมาใช้แป้งอะไรมาก็ยังไม่ตอบโจทย์วันนี้หนูอยากให้แม่ๆหลายคนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองเปิดใจลองใช้แป้งตลับดำนี่คืออีกหนึ่งในตำนานที่สาวๆหลายคนก็ไว้วางใจนะคะ
3: ให้ได้เห็นผลลัพธ์กันแบบนี้นะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทายังไม่พอคุณผู้ชมขออนุญาตสาธิตให้ได้เห็น
2: เมืองไทยมันร้อนบนใบหน้ามันเกิดความมันค่ะคุณผู้ชมเฮ้ย
3: อากาศมันร้อนใช่ไหม
2: อากาศมันร้อน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้อัดแน่นจัดเต็มเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญคนถามมาเยอะว่
2: า
3: เอาเนี่ยช่วงฝนตกช่วงแดดออกบางทีเราอาจจะเจอฝนเจอน้ำเจออะไรยังไงไม่ต้องกังวลคุณผู้ชมดูนี่นะนี่นะแป้งตลับเดิมนะขออนุญาต
2: จมน้ำกันแบบนี้ไปเลยคุณผู้ชมค
3: ่ะเล่นน้ำกันแบบนี้เลย
2: คลองไปเลย
3: เล่นน้ำกันแบบนี้เลย
2: ถ้าใครจะเล่นสงกรานต์ใครเจอน้ำฝนใครเจอน้ำสัตว์ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวอีกต่อไป
3: นี่ให้ได้เห็นแบบนี้ยังไม่พอคุณผู้ชม
2: อะไรคะ
3: ใช้พับเดิมใช้พับเดิมเพ
2: ิ่
3: มเติมคือขยี้เข้ามาแล้วก็มาตามต่อที่หน้า
2: ว้าว
3: โอ้
2: ไม่ทิ้งคราบ
3: ถูกต้อง
2: ไม่มีความหมองที่สำคัญคือยังปกปิดนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจบนใบหน้าได้อีกด้วยและว้าว
3: ง่ายมาก
2: เนียนมาก
3: ง่ายมาก
2: หน้าเนียนมากและความมันบนใบหน้าคือหายไปเลย
3: นี่นี่
2: หายไปเลย
3: เนี่ยเกลี่ยเลย
2: เกลี่ยแค่นี
3: ้เกลี่ยเลย
2: ไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายว้าว
3: เนี่ย
2: เฮ้ยดร.คือมันเนียนคือส่วนไหนอะคุณแม่จ๋าที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำบนใบหน้าและรู้สึกว่าเคยใช้แป้งแบบเดิมๆทำไมไม่ปกปิดสักทีนึงวันนี้ลองดูลองเปิดใจและหนูมั่นใจเลยว่าตอนนี้ใครที่ดูอยู่คุณแม่ที่ดูอยู่แม่จ๋าห้ามพลาดโปรโมชั่นนี้เพราะนี่คือโปรฉลองครบรอบ10ปีกับแบรนด์เดอะเอเป็นโปรใหม่ล่าสุดที่มีครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจ้า
3: ให้ได้เห็นกันชัดๆโปรแห่งความคุ้มค่าวันนี้ครับรับไปเลยทั้งหมด27ชิ้นจ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแป้งเดอะเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2 way cake powder 3ตลับเลือกเฉดสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีรับเพิ่มไปกับเดอะเอ blue diamond 2 way cake powder อีก2ตลับพับสำรองเพิ่มอีก5ครีมไข่มุกพาเลตินอน2ตลับสบู่เซรั่ม5ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและใหม่ล่าสุดกับ The A Firming Cream อีก1หลอดที่สำคัญโทรมาสั่งตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับเป็นของขวัญพิเศษกับสร้อยข้อมือสีทองสวยๆพร้อมกับแหวนปรับไซส์ปรับขนาดได้ทั้งหมด27ชิ้นนี้จะ

0: เพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรเลยครับตอนนี้021613233 021613233
1: รักริ้วรอยดังดำต้องตกประจำหน้าตาสดใสหน้าแบบนี้ต้องตูดให้เข็ดเข็ดเข็ดมาก
0: นี่คุณผู้ชมผมบอกเลยนะบางคนบอกว่าเสียเวลาในการแต่งหน้ามาก
2: ใช
0: ่ผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็
2: เป
0: ็นแต่ว่าพอมาเจอแป้งแบรนด์เดอร์เอ็น
2: ฝ
0: นตกแดดออกอะไรยังไงไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลนี่คุณผู้ชมดู
2: ว้าว
0: ให้ได้เห็นแบบนี้เลย
2: ไม่หลุด
0: ให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยน
2: ี่
0: ให้ได้เห็นกันแบบนี
2: ้ไม่หลุดไม่ลอ
0: ผลลัพธ์จริงนี่คือการฉลองครบรอบ10ปี27ชิ้นนี้จัดไปเลยครับ
2: yeah.
0: ผมเน้นย้ำเลยนะแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับตลับ yeah. ดำเน้นปกปิด3ตลับนะคุณผู้ชมนั้น1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมเลือกเฉดสีได้ครับเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีแล้วเติมด้วยของวันให้ไปอีก2พับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพาเลตินอนอีก2สบู่เซรั่มรับไปเลยอีก5ก้อนถูกระข่ายขัดผิวและตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมครีมตัวใหม
2: ่
0: เป็นเฟอร์มิ่งครีมอยากให้ได้ใช้แล้วคุณจะประทับใจแบบด็อกเตอร์เอแนะนำเลยและที่สำคัญวันนี้ให้เพิ่มไปด้วยกับแหวนสวยๆปรับไซส์ปรับขนาดได้เป็นแหวนสีทองนะครับแล้วที่สำคัญมาพร้อมกับสร้อยข้อมือสีทองลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมทั้งเซตนี้คือ27ชิ้นปกติ 9,000 กว่าบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,000 บาทจัดส่งฟรี
2: เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้าเพราะว่าอันนี้ขอกระซิบบอกนิดนึงว่านี่คือโปรใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะที่ดร.เอของเรายอมทุ่มทุนยอมให้คุณผู้ชมทั้งบ้านมีความสุขมากไปกว่านั้นอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เราไม่ได้แค่ตลับดำในตำนานเท่านั้น
0: ใช่คร
2: ับอย่างที่น้องบีบอกไปคุณผู้ชมค่ะในระหว่างวันเราก็ต้องการเติมในเรื่องของความสว่างไปนะคะนั่นคือบลูไดมอนด์ตัวนี้ค่ะเป็นแป้งตลับน้ำเงินนะคะที่ใครหลายๆคนก็ชอบส่วนตัวน้องบีก็ชอบค่ะเพราะว่าพอเวลาทาไปแล้วสังเกตไหมคะว่าหน้าจะเกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นตัวนี้ส่วนตัวดร.ขารู้สึกว่าตัวเนื้อแป้งจะมีความละเอียดนะคะพอน้องบีได้ใช้แล้วคุณแม่จ๋าเชื่อไหมคะว่าอะไรก็ตามที่เคยมองอะไรก็ตามที่หน้าเราไม่เคยสว่างเลยใช้ปุ๊บเหมือนเราได้เปิดไฟให้กับบนใบหน้ามากไปกว่านั้นจ้าวันนี้ไม่พอแม่จ๋าหนูขออนุญาตแถมเพิ่มเติมไปด้วยเป็นตัว

0: แก้มและก็มีอายแชโดว์แบบนี้ให้อีกด้วยและพอหน้ามันสว่างแล้วก็ต้องเติมความออร่านิดนึงค่ะอู้ยดร.สีสวยมากและสีเหมาะสำหรับสาวไทยแน่นอนมากไปกว่านั้นถ้าหน้ามันครบแล้วแต่ถ้าปากยังซีดอยู่เดี๋ยวสวยไม่จบแบบเต็ม 100% จ้ะแม่จ๋าทาลิปไปด้วยโอ้โหสีสวยสีคือแบบสีติดทนมันนานมากและตัวสีอะค่ะแม่จ๋าพอเวลาที่เราใช้เป็นสีที่เรารู้สึกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ปุ๊บเราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเดินออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจกันเลยค่ะ
1: มาเลยครับคุณผู้ชมผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือโปรของทุกคนจริงๆโอกาสฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอ็นนานทีมีหน10ปีก็มีครั้งนี้นี่แหละคือให้คุ้มมากๆครับแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมได้พับสำรองเพิ่มได้ครีมไขมุกพัดเลติโนนได้สบู่อีก5ก้อนถูกระดับขัดผิวที่ฟองผลิตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมครีมเฟิร์มมิ่งตัวใหม่นะครับและสร้อยข้อมือและแหวนสวยๆจัดไปด้วยเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะคือวันนี้คือคุ้มค่ามากคุณผู้ชมดูหน้าของผมก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากแต่ต้นรายการไปแล้วบางท
0: ี
1: หน้ามันก็แบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่านี่คือผลลัพธ์ของการทาแป้งถ้าทาตบกดๆนิดนึงเห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างเลยคุณผู้ชมให้ได้เห็นเลยว่
0: า
1: ตัวนี้บางทีเนี่ยเรามีปัญหาความมันบนใบหน้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างๆจากแสงแดดคนก็จะถามมาเยอะว่าสามารถทาได้หรือเปล่าทาไปเลยเต็มที่จะมีริ้วรอยนะครับจะมีร่องลึกยังไงทาแป้งไปเลยผลลัพธ์ที่คุณผู้ชมสามารถเห็นได้ด้วยตาและที่สำคัญวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นแบบคุ้มๆให้เลยนะโทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอข้างล่างนี้เลย27ชิ้นนี้เป็นของคุณแน่นอนจ
0: ่
1: ายเมาๆไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นวันนี้ขอแค่ 1,000 บาทส่งฟรีโปรแห่งความคุ้มค่าวันนี้ครับรับไปเลยทั้งหมด27ชิ้นจ่ายเหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแป้งเดอะเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2 way cake powder 3ตลับเลือก7สีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีรับเพิ่มไปกับเดอะเอบลูไดมอนด์ 2 way cake powder อีก2ตลับพับสำรองเพิ่มอีก5ครีมไขมุกพาเลตินอน2ตลับสบู่เซรั่ม5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและใหม่ล่าสุดกับ The A Firming Cream อีก1หลอดที่สำคัญโทรมาสั่งตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับเป็นของขวัญพิเศษกับสร้อยข้อมือสีทองสวยๆพร้อมกับแหวนปรับไซส์ปรับขนาดได้ทั้งหมด27ชิ้นนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรเลยครับตอนนี้021613233 021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. Colgate Total

0: คุณทำไมออกมาตากแดดตากลมแบบเนี้ย
1: ผู้ใหญ่ลีอยู่ที่บ้านหรือเปล่า
0: คุณมีอะไรกับผู้ใหญ่ลีล่ะ
1: ฉันแค่อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ลีแกซะหน่อยนะที่ช่วยดูแลฉันเป็นอย่างดีแถมยังหาคนงานมาช่วยดูแลบ้านให้ฉันอีกสงสัยฉันคงต้องฝากนายไปบอกอีกแล้วมั้ง
0: ผู้ใหญ่ลีแกรู้แล้วล่ะ
1: หมายความว่าไง
0: เอาเป็นว่าแกรู้แล้วกันนะ
1: หรือว่า
0: แดดมันแรงนะผมว่าผมกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวใครกลับอีกนี่ใส่หมวกนี่เอาไว
2: ้คือคุณมาครับถ้าเกิดผมเป็นต้นเหตุทำให้คุณต้องไม่สบายคือผมขอโทษคุณมาด้วยนะครับ
1: นายนี่ทำตัวเป็นคนดีเป็นเหมือนกันนี
0: ่ก็ผมกับผู้ใหญ่ลีเขาไล่ผมออกนี่เศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีเกิดโล

0: เนี่ยช่วยบอกแกหน่อยแล้วกันเพื่อ
1: เฮ้ยแม่แม่พินว่าแล้วเชียวเดี๋ยวนั่นไงหูตามันฟ้าฟางไปหมดแล้วแม่เห็นไอ้ว่าวเป็นผู้ใหญ่ดีไปได้วอมน้อเดี๋ยวกระโปรงซอกกันเลยจ้าใครมาพินเดี๋ยวพินไปดูให้เองจ้า

นี่ทางที่ดีนะนายควรเตรียมใจเอาไว้นะเพราะงานเนี่ยนายต้องผิดหวังแน่ถ้าคิดว่ายายมาเพื่อนฉันจะยอมคืนดีด้วย

0: ัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะคือมาตามที่อยู่ค่ะมาหาเพื่อนนะคะ
0: เพื่อน
1: สีมาหมอนกับวลัยเพื่อนฉันเองจ้ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวพินไปหาน้ำหาท่าให้ดื่มกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะไปนี่จะมาแล้วทำไมไม่โทรมาบอกก่อนอ้าวแล้วใครเป็นคนขับรถฉันมาล่ะเนี่ย

0: าผมคิดถึงมามากเลยนะครับนี่ครับดอกไม้ที่มาเคยชอบผมให้เขาจัดมาเป็นพิเศษเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ายเปิด
1: ขอบคุณจ้าลุงแมวพ่อก็ลุงใหญ่แล้ว
0: อะไร
1: มีคนมาบ้านคุณหมาด้วย
0: ใครแล้วเขามาทำไมอ่ะ
1: รถเก๋งสีแดงมากับ3คนผู้หญิง2ชาย1
0: ก็เขาจะเป็นเพื่อนของคุณมาเขานั่นแหละก็มาเยี่ยมกันก็ไม่มีอะไรหรอกโห
1: ผู้หญิงน่ะน่าจะใช้เพื่อนแต่ผู้ชายหนูว่าไม่ใช้เพราะหนูเห็นเขาห้อมแก้มกันด้วยพ่อเดี๋ยวเปิดทำให้ดูเขาห้อมกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังเป็นเพื่อนกันอยู่เลย
2: โอ้
3: โหเฮ้ยโอ้โหอยู่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยถ้าที่ฉันดูนะสุดรัศมีลูกหูลูกตาของฉันเนี่ยฉันยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนสักคนเลย
4: ตอนแรกอ่ะฉันก็คิดเหมือนกับแกนั่นแหละ
3: โอ้ยนี่ขนาดกลางวันยังเงียบขนาดนี้แล้วกลางคืนจะขนาดไหนเนี่ย
4: อยู่ๆไปเดี๋ยวแกก็ชินเองแหละนี่จะบอกอะไรให้นะเดี๋ยวพวกแกอยู่ที่นี่สักอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะติดใจ
3: โอ้เห็นจะไม่รับประทานด้วยหรอกยานี่ฉันต้องขับรถกี่ร้อยกิโลเมตรถึงได้เจอผับแรกอะฮะ
4: โอ้นี่ยายมาฉันถามแกจริงๆนะที่แกทำแบบนี้ก็เพราะว่าจะประชดคุณดิ๊กเขาเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ฉันว่าพวกแกตอบฉันมาก่อนดีกว่าว่าใครเป็นคนต้นคิดพาดิ๊กมาที่นี
3: ่คืองี้คุณดิ๊กอะเขาตั้งใจจะมาของเขาเองแต่ว่าเขาก็มาขอร้องให้ฉันบอกที่อยู่แกถึงฉันจะไม่เห็นด้วยนะแต่พอฉันมาเห็นแกกินอยู่ที่นี่ยังไงแล้วอะฉันว่าแกกลับกรุงเทพเถอะที่นี่เหมาะแกหรอก
5: แฟนใหม่จะไม่เห็นใช่ไหม
6: ใครคะ
5: ก็ไอ้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านนั่นไง
6: เปิ้ลนั่นเหรอ
5: ก็ใช่สิก็ไอ้เปิ้ลนั่นแหละ
7: ซุปเปอร์กาแฟทรีนวันกาแฟที่ต้องยกให้ในความชัดเจนทั้งกลิ่นรสชาติและตัวตนที่ชัดเจนในแบบเราซุปเปอร์กาแฟ
8: แบ็กเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
11: คใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
12: เฮียฝากมู่เนี่ยดูแลกล้วยหอมเขาด้วยนะทำงานด้วยกันเนี่ยสนุกแน่ๆแหละ
13: งานนี้สนุกแน่นอนครับ
14: ขึ้นลงอีก
15: โอ๊ย
14: ตั้งใจถ่ายหน่อย
12: ก็ตั้งใจอยู่นี่ไง
13: ถึงเวลาที่กล้วยจะทำให้พี่มองมาทางนี้บ้างแล้วนะครับ
12: ใครหึงไม่มีหึงทำไมไม่ได้เป็นไรกันสักหน่อย
16: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
17: ในที่สุดก็ต้องเลือกกลุ่มเวสเซตทูล่าของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
16: หมายดูสิ
18: ฟูลฟิลรักเติมเต็มศุกร์20นาฬิกา30นาที
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ไม่กรอกจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการเลยนะถือซะว่าฉันให้โบนัสล่วงหน้าได้แล้วก็มาช่วยงานฉันจริงจังสักที
21: กล่องสีมันเริ่มเลย
22: ขอบคุณค่ะพี่ที
23: พอดีคุณทีมาดูพื้นที่จัดแคมเปญใหม่ของทางเดอะวันครับผมกำลังจะไปแจ้งคุณอยู่พอดีเลยครับ
24: สวัสดีค่ะคุณทียินดีต้อนรับนะคะ
18: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
26: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กดู

0: ผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
1: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
2: แกจะกีดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
3: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
4: ้ทิชา
5: ให้รักพิพากษาวันนี้ 15:10 น.ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทชิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี
9: ้สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมเปรี้ยวเมจิบัลแกเรียไลท์
10: น้ำจ้าน
3: ี่น้ำอะไรอ่ะ
10: เอาน้ำฝนจ้าก
3: ินได้เหรอไม่เป็นไรแน่นะ
10: กินได้สิน้ำฝนโหถ้ากินแล้วเป็นอะไรคุณหมาเป็นไปนานแล้วคุณหมาอยู่ที่นี่กินแต่น้ำฝนทุกวันละจ้าน
3: ี่เดี๋ยว
10: เอ้าคุณจะเอาอะไรอีกจ้า
3: คือคุณหมาอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวจริงๆเหรออ
10: ุ๊ยก็อยู่คนเดียวสิจ้า
3: แล้วเขาไม่มีใครมาอยู่ด้วยแล้วไง
10: ใครมาอยู่ด้วยโอ้มีกำลังจะมี
3: ใครอ่ะ
10: โอ้ยฉันนี่ไง
3: ฉันหมายถึงผู้ชายนะ
10: อุ๊ยแม่คุณจะมีได้ยังไงคุณก็ถามแปลกๆโอ
3: ้แล้วที่ผ่านมาเคยมีผู้ชายมาเกาะแกะคุณมาบ้างมั
10: ้ยมีนะ
3: มันเป็นใคร
10: โอ้ยตายๆถ้าไอ้ตัวที่มาประจำมาเป็นประจำทุกวันมาอยู่รายเดียวนะจ๊ะ
3: มาทุกวันเลยเหรอ
10: จ้าม
3: ันเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
10: เขาเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้
3: เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเลยเหรอ
10: ลูกชายผู้ใหญ่บ้านชื่อปื๊ด
3: ไอ้ปื๊ดลูกชายผู้ใหญ่บ้านเลยเหรอ
11: นี่ยายมาฉันว่าแกเนี่ยเลิกประชดชีวิตสักทีแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้แล้ว
12: ก็นี่ไงโลกความเป็นจริงของฉันฉันมีนาต้องร้อยไร่ที่ต้องดูแล
11: นี่แต่ว่าแกไม่ใช่ชาวนานะแกทำนาไม่ได้หรอก
12: ก็พยายามอยู่นี่ไง
11: แกทำไม่ได้หรอกนี่ขนาดเริ่มต้นแกยังนอนซองเป็นไข้แทบเอาชีวิตไม่รอดขนาดนี้เลย
12: นี่คนเราอ่ะก่อนที่จะเดินได้อ่ะก็ต้องผ่านการคลานการหกล้มมาก่อนทั้งนั้นแหละ
11: โอ้โหนี่เอมาถามจริงๆนะอะไรโดนใจแกเนี่ยฮะ
12: ก็หลายอย่าง
11: และหนึ่งในหลายอย่างคือผู้ชายคนใหม่ด้วยใช่ไหมก็แกบอกนายดิ๊กเองไงว่าแกจะผู้ชายคนใหม่ที่ถูกใจอยู่ที่นี่จนนายดิ๊กนี่นะแทบทุรนทุรายจะขาดใจตายซะให้ได้อ่ะนี่บอกมาตามตรงเลยดีกว่าถ้าเห็นเราสองคนเป็นเพื่อนจริงหรือไม่จริง
12: ก็คุยอย่างนั้นมา
11: เฮ้ยยายมาโอ้แม่เจ้าเขาเป็นใครทำไมอยู่ที่นี่อ่ะ
12: เออน่ะอยู่ไปก็รู้เองแหละ
11: เอ้าเดี๋ยวบอกก่อนใครอ่ะ
12: ใครจริงเหรอเนี่ย
11: คือหน้าตาเป็นยังไง
12: ก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ไปเดี๋ยวก็เห็นพินจ๋าพิน
10: จ้าคุณมาม
11: ีอะไรจ๋า
12: เดี๋ยวพินช่วยเตรียมอาหารเย็นให้หน่อยนะจ๊ะ
10: โอ้ได้จ้าไม่มีปัญหาว่าแต่คุณจะกินอะไรจ๊ะ
12: อะไรก็ได้จ้ะเอาเท่าที่มีก็แล้วกันนะ
10: เอาเท่าที่มีโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพินออกไปหาผักรอบๆ บ้านมาทำให้กินแล้วกันนะจ๊ะ
12: จ้า
10: จ้าจ้ากินผักจ้า
12: โอ้ปล่อยค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้า
3: ใครเห็นก็ช่างสิก็คนรักกันก็ต้องกอดต้องจูบกันเป็นธรรมดา
12: แต่มาไม่ชอบค่ะปล่อยมาเถอะ
3: ที่มากลัวคนเห็นเนี่ยไม่ใช่คุณสมองหรือคุณวลัยหรอกแต่มากลัวว่าแฟนใหม่จะไม่เห็นใช่ไหม
12: ใครคะ
3: ก็ไอ้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านนั่นไง
12: ปื๊ดนั่นเหรอ
3: ก็ใช่

0: ก็ไอ้ปื้นนั่นแหละแค่ผมพูดชื่อก็นึกหน้ามันออกแล้วไม่รู้ว่าคุณชอบมันได้ยังไงหรือว่าคุณชอบของแปลก
1: นี่ดิ๊กคะมาจะบอกอะไรให้นะคะปื้นเนี่ยเขาออกจะเป็นคนน่ารักสุภาพจริงใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาทุกอย่างอ่อนโยนร่าเริงแล้วก็แจ่มใสแล้วที่สำคัญเนี่ยปื้นเขาก็หล่อมากด้วยค่ะ
0: ไอ้เนี่ยนะหล่อ
1: แต่ดิ๊กยังไม่รู้จักเขาเลยไม่ใช่เหรอคะ
0: ก็ใช่สิแล้วผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักมันด้วย
1: ถ้าคุณได้รู้จักปื้นคุณจะเห็นด้วยกับที่มาพูดทุกอย่างแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมมาถึงรักปื้น
0: พระนี่คุณเจอมันไม่กี่วันคุณใช้คำว่ารักกับมันแล้วเหรอ
1: ดิ๊กคะความรักเนี่ยบางทีมันไม่ต้องใช้เวลาหรอกนะคะเห็นปุ๊บรักปั๊บก็มีเหมือนที่มันเกิดขึ้นระหว่างมากับปื้นนะคะเดี๋ยวมาขอตัวก่อนนะคะมามีงานต้องทำ
0: อย่างดีแกก็เป็นได้แค่กิ๊กหรือวะไอ้ปื๊ด
2: นี่คือจะหาแฟนทั้งทีนี่จะหาชื่อให้มันสมศักดิ์ศรีวงตระกูลหน่อยไม่ได้เหรอ อย่างในก๊อฟในไม้อะไรก็ได้ให้มันเชิดหน้าชูตาเพื่อนฝูงบ้างอะคือแบบไม่ใช่เหมือนในปื๊ดอย่างเงี้ย
3: นี่ชื่อจริงว่าจะดูดีก็ได้นะวะไร
2: โอ้โหคนแถวนี้จะชื่ออะไรไปได้สมชายสมบัติสมนี่สมนู่นสมนั่นแค่นั้นแค่นี้
0: จะสมอะไรก็ช่างเถอะแต่มาก็ไม่น่าทำอย่างนี้กับผมอะไรกันห่างกันแค่ไม่กี่วันมีแฟนใหม่ซะแล้วอย่างนี้มันไม่แฟร์นะ
2: ต้องเหมือนคุณใช่ไหมล่ะคะคือไม่ต้องจากกันไปไหนก็หันหลังก็พร้อมจะมีแฟนคนใหม่ได้เลยใช่ไหม
0: โธ่คุณวลัยผู้หญิงพวกนั้นน่ะผมไม่จริงจังอะไรหรอกแต่อีกปื๊ดดิมันต้องคิดจริงจังกับมาแน่ๆไม่ได้ยังไงผมก็ไม่ยอมเป็นตายไงผมไม่ยอม
3: โอ้ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณดิ๊กนี่จริงๆแล้วหมอนเองก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะที่ยายมาทำแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เราช่วยกันหาทางให้ยายมากลับกรุงเทพกันก่อนดีกว่าไหมคะ

0: ผู้หญิงน่าจะใช้เพื่อนแต่ผู้ชายหนูว่าไม่ใช่เพราะหนูเห็นเขาห้องแก้มกันด้วยเพราะ
1: ทอดแห่ไม่เคยคนทอดแห่ไง
2: เราได้ปลาเยอะมะไหนดูหน่อยสิโหปลาตัวเบลเลอร์เลยอ่ะนี่น่าจะเอาทำอะไรกินน่ะ
1: นี่คุณเบาๆได้ไหมเดี๋ยวปลามันตื่นหมดปลาช่อน
2: โอ้ยพูดเบาๆสิเดี๋ยวปลาก็ตื่นหมดหรอก
1: คุณออกมาทำไมเนี่ยทำไมไม่อยู่ต้อนรับแขกคนสำคัญของคุณ
2: เอ้านี่นายรู้ด้วยเหรอว่าเพื่อนฉันมาจากกรุงเทพกันน่ะนี่ปลาเนี่ยนายขายให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะได้ให้พินเอาไปทำอาหารให้เพื่อนๆฉันกินน่ะเท่าไหร่ล่ะจ๊ะ
1: ไม่ขาย
2: นี่นายว่าวันนี้นายเป็นอะไรอ่ะนายโกรธฉันเรื่องอะไรหรอ
1: เปล่า
2: เปล่าแล้วทำไมพูดจากับฉันห้วนๆอย่างนี้ล่ะ
1: ผมเอาคุณกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแขกคนสำคัญของคุณมาเห็นเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจผิด
2: โอ้ฉันรู้แล้วว่านายโกรธฉันเรื่องอะไรนายโกรธที่ฉันไม่แนะนำเพื่อนๆสวยๆให้รู้จักใช่ไหมล่ะนายว่าวนี่รอฉันด้วยสิ
3: คุณมาจ๊ะคุณมาม
4: ีอะไรวะถามว่ามีอะไรวะ
3: ยายพิน

0: ี๋ยวนะคะน้องตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะออกไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ว่าค่ะ
1: ผู้ใจอย่างเงี้ยคอยน้าฟังเป็นผู้ดีขึ้นมาหน่อยอย่างนี้แหละเขาสมกับเป็นคนกรุงเทพ
2: สรุปว่าเขาว่าแกเป็นไพร่วันนายดิ
3: รู้แล้วแต่มันแปลก
0: อย่าค่ะคุณเด็กเด็กค่ะเด็ก
2: ก็นายไปโวยวะใส่น้องเขาก่อนนะน้องมาหาเพื่อนพี่มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ไม่ให้เอาปูล่อนมาให้คุณม้า
0: อุ้ย
1: นี่จ้ะ
0: ขอบคุณค่ะเขาจ่ายเงินหรือยังนะคะเดี๋ยวพี่เอาเงินมาให้แล้วกันนะ
1: ของแบ่งกันกินจ้ะไม่ใช่ของซื้อของค่าย
0: ตายแล้วนี่ยังมีแบบนี้ในประเทศไทยอยู่เนี่ยว่าอะไรฉันนึกว่ามีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เท่านั้นนะเนี่ย
1: ฝากด้วยนะจ๊ะ
0: จ้า
3: เดี๋ยวไอ้น้องน้องครับพี่ถามให้หน่อยสิน้องเป็นคนแถวนี้ใช่ไหมครับ
1: แถวนี
3: ้แล้วให้พี่เดาพี่ว่าน้องต้องมาที่นี่บ่อยๆแน่เลยใช่ไหมครับ
1: ก็มาทุกวันแหละ
3: ก็แสดงว่าน้องต้องรู้จักคนชื่อปื๊ด
1: รู้จักรู้จักดีเลยแหละ
2: นายจะมาล้วงความลับจากเด็กนี่นะไม่มีประโยชน์หรอกเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไร
3: อย่ามายุ่งนะและไอ้คนชื่อปื๊ดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
4: เองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
1: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อน
5: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์ดี
6: เนอร์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบกลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
7: ไก่กรอบ
8: ซีดสุดใจเลย
9: ช่ำว้าวมาก
10: ยัมมี่ลีเดอร
6: ์ใครไม่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัลด
11: ์คั่วกลิ้ง
12: หมูสับครับ
13: กินแล้วติดตาตรึงใจอ
14: ร่อยและแตกต่างจริง
15: ๆพริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
16: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล
17: ้วคุณต่อยครัวคุณต่อย
18: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอธนิน
19: ทร์ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลบ
20: ปกปราบปันคุณรู้จักครอบครัวนี้เหรอ
18: เด็กคนนี้คือผมผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดตายผิดอีก2ครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี
6: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
23: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
22: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
24: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
25: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
23: ตายไปแล้วหรือเปล่า
22: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
23: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
22: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
26: นาพี่ทำได้แน่นะ
22: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
6: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายนดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ดาเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมย่าต้องเสียแต่ย่าไม่กลัวหรอกเพราะย่ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมย่าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลายนี่แหละผมแพนทีน 50, ใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
28: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
29: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: อมฮอน
2: และไอ้คนชื่อปืนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
1: ล่อล่อมาร์คล่อที่สุดในคลองมาห้องนี้เลย
2: เฮ้ยมีคนหล่อพี่เหรอ
1: โหหล่อกว่าสิถ้ายืนเทียบกันนะพี่นะจะไม่ได้ขี้ตีนเขาหรอก
3: ขอโทษนะคะน้องแล้วในปืนเนี่ยเป็นยังไงอีกอะคะ
1: สุภาพอ่อนโยนฉลาดร่าเริงแล้วก็มีเสน่ห์มากจ้า
7: เนี่ยๆฉันว่านะนายเจอคู่แข่งตัวจริงอะเท่าที่ฉันจินตนาการดูนะเว้ยโอ้โหนายเทียบไม่ได้กับนายปืนเลยอะ
2: น้องแล้วที่น้องสังเกตดูอะน้องว่าคุณมาเขาจะสนใจตะปืนนี้ปะ
1: โหสนใจสิถ้าไม่สนใจกันแล้วเขาจะเป็นแฟนกันได้ยังไงเล่า
2: เฮ้ยเป็นแฟนกันเลยเหรออ
7: ืออ้าวเฮ้ยเอกมาแต่เมื่อไร
1: แม่ให้เอาปูล่นมาให้คุณมา
7: อ๋อเหรอปูล่นเอออุ้ยดีแม่ข้าก็ไปเก็บผักมากำลังคิดว่าเอ๋เก็บผักมาเยอะแยะจะกินกับอะไรเออกินกับปูล่นแม่เองขอบใจนะไอ้ปื๊ด
1: ปื๊ดจ้า
3: ในวาวนี่ในวาวผู้ชายเนี่ยเขาไม่ขี้น้อยใจขี้งอนกันนานขนาดนี้หรอกนะจะบอกให้ในวาว
1: โอ้เขียวขจีเลยเนี่ย
3: สวยดิเฮ้ยนี่ยายมาดิยายมาม
8: าครับ
2: คุณมาคุณทำอะไรเนี่ย
3: ก็จะพานายไปแนะนำให้เพื่อนฉันรู้จักนะสิจะได้เลิกงอนฉันทันทีมา
2: คุณมาคือผมคุณมาคือ
3: ระวังระวังมาเร็วอะไร
7: เฮ้ย
3: โอ้ยไงในวาวพี่สมรกับว่าอะไรเพื่อนฉันเองรู้จักกันเอาไว้สิสวัสดีค่ะในวาว
10: สวัสดีฮะ
11: สวัสดีครับ
3: นี่หล่อเหมือนกันนะเนี่ยนี่ถ้าอยู่กรุงเทพนะเป็นนายแบบได้เลยนะจริงไหมหมอนเออเห็นด้วยหล่อนะเนี่ย
11: มาไม่คิดจะแนะนำผมให้เขารู้จักสักหน่อยครับ
3: นายว่าวนี่คุณประดิษฐ
11: ์สวัสดีครับคุณประดิษฐ
2: ์นี่ถ้าจะเรียกฉันนะให้เรียกว่าดิ๊กฉันน่ะเป็นแฟนมา
11: ไม่บอกก็รู
3: ้นี่แล้วตกลงนายจะขายปลาฉันหรือเปล่าล่ะเฮ้ยปลาอะไรหรอยายมาก็ในวาวน่ะสิเขาจับปลามาได้เยอะแยะเลยนะฉันกะว่าจะให้พินทำกับข้าวให้พวกแกกินเย็นเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมขายฉันหรือเปล่าน่ะสิ
11: ผมบอกคุณแล้วไงว่าปลาเนี่ยเป็นปลาของผู้ใหญ่ลีเขาถ้าคุณอยากจะซื้อก็ไปขอซื้อจากผู้ใหญ่ลีผมเนี่ยขายให้คุณไม่ได้หรอก
3: ไอ้วาว
2: โถ่เอ้ยมาไม่เห็นต้องไปง้อมันเลยไม่ขายก็เรื่องของมันกลับเถอะไม่ไหวแล้วเนี่ยร้อนไปแสบแขนหมดแล้วเนี่ยไม่ร้อนเหรอครับไปเถอะ

0: ื้อชุดโซ่ให้หนูหน่อย
1: ชุดโซ่มึงจะเอาไปใส่อวดใคร
0: ก็อวดคนที่มันหยาบปืนนะสิเพราะ
1: ใครว่ามันหยาบเองฮะ
0: ก็แฟนคุณมาเขาหัวละยะปืนปืนจะให้เขารู้ว่าคนย่างเปิดก็มีดีอย่างเขาเหมือนกัน
1: นี่เปิด

0: คนที่เข้ามีดีเนี่ยเข้าไม่ต้องอวดหรอกเพราะว่าดีมันอยู่กับตัวแต่ไอ้พวกที่ชอบอวดเนี่ยแสดงว่าพวกมันไม่ได้มีดีจริงคัดท่ามจริงๆวะเองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
1: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อน
0: เจ็บปะข้าว่าเองเนี่ยอย่าคิดเข้าข้างตัวเองให้มันมากนักเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยก็ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวมันจะเจ็บซะเปล่าๆทางที่ดีพ่อว่าเองเนี่ยต้องเป็นตัวข้องตัวเองไม่ต้องไปสนใจชุดส่งชุดสูตรอะไรนั่นหรอกก็ถ้าเขาจะชอบให้เขาชอบพี่เองเป็นเองมันดูดีกว่ากันไม่ใช่หรอวะเนี่ยเดี๋ยวเองเอาปลาเนี่ยไปให้คุณมาเขาหน่อยยกไปทั้งข้องนี่แหละยายพินจะได้ไปทำอาหารเลี้ยงพวกแขกของคุณมาเขา
1: แล้วพ่อจะให้เปิดบอกอะไรคุณมาหรือเปล่า
0: ต้องรับบอกแค่ว่าพ่อฝากมาให้กับพ่อ

0: นี่มาไอ้หมอนั่นเป็นใคร
1: ใครคะไอ้หมอนั่น
0: ก็ไอ้คนหาปลาเมื่อกี้ไง
1: นายว่าวค่ะเขาเป็นคนงานของผู้ใหญ่ลี
0: แค่คนงาน
1: แล้วไงคะแค่คนงานแล้วไงเหรอ
0: ก็ต่อให้มันหน้าตาพอดูได้

0: พ่อให้เอาปลามาให้จ้า
1: โอ้โหผู้ใหญ่ลีนี่ใจดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ขอซื้อไม่ยอมขายสงสัยเขาตั้งใจเอาให้มั้ง
3: เออใช่ใช่นี่ปลาเนี่ยผู้ใหญ่ลีเขาให้มาไม่ใช่ในว่าวให้ซะหน่อยฝากขอบคุณพ่อเธอด้วยนะจ๊ะ
0: เรื่องเล็กจ้าไม่มีปัญหา
2: แหมอยากเห็นจังเลยว่าหน้าตาผู้ใหญ่ลีเป็นยังไงนะ
0: ผมลอกไงพ่อก็ลอกงั้นนะจ๊ะ
2: เด็กน้อย
1: ดูบ้างดูบ้างดูบ้าง
2: วิ่งไปตรงนั้นเลยอ่ะ
0: สุดยอดน้อง
2: อย่างนี้ไง
4: ไม่ใช่เป็นเด็กใครก็เรียกพี่ผู้ใหญ่
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไม
6: ไอ้คนงานนั่นใช่ไหมไอ้คนงานชื่อหว่าวใช่ไหม
3: ก็ถ้าใช่แล้วคุณจะทำไมหรอ
6: มา
7: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
8: ์ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
9: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
10: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
11: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
13: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
14: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
15: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
16: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
15: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะ
17: ทีเด็ดลูกดี
18: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
19: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได้
20: ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
21: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทกับไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได้
24: มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
25: พี่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
26: ใจจะขาดแล้ว
27: ใจจะขาดอีกนานไหม
21: รักท่วมทุ่งจันถึงอาทิตย์เริ่ม29พฤษภาคม
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: หนูเป็นลูกคุณแม่น้ำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยาย
29: จอมจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
30: อุ้ยคนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
31: จอม
29: ดุดฤดีค่ะ
32: ผมมั่นใจว่าดุดฤดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
21: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.เริ่ม31พฤษภาคม
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
33: นี่เรามาฮันนีมูนที่นี่เหรอ
34: ค่อยไปแก้ตัวใหม่ที่อื่นรอบหน้านะกอยสรุปว่าฉันจะได้ไปฮันนีมูนที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นี
35: ่เราคงไม่มีวันลืมฮันนีมูนครั้งนี้ไปทั้งชีวิตแล้วนะคิม
36: บอกให้ขิมชื่นใจหน่อยว่าชอบขิมตรงไหน
34: นี่แหละความเยอะที่บอกเยอะแบบนี้เลย
21: คือเธอพฤหัสบดี18:00 น.ตอนจบ
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
37: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
38: Colgate Optic White Purple
37: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
38: Colgate Optic White Purple
39: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
40: นั่นนะพิตาเดย์
39: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลเข้าซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นี่คุณเพื่อนคุณมาที่กรุงเทพอะสวยเหมือนคุณมาหรือเปล่าวะ
1: คนกรุงเทพก็จะสวยกันทั้งนั้นแหละพี่ลุย
2: แล้วแฟนเขาล่ะหล่อส้มกับคุณมาไหม
1: ปื๊ดวะเขาก็งั้นๆแหละพี่เล่าคุณมาไปชอบเขาได้ยังไงก็ไม่รู
3: ้คนคบกันน่ะเขาดูที่นิสัยใจคอไม่ได้ดูที่หน้าตาโว้ย
1: แต่ปื๊ดวะนายคนนั้นน่ะนิสัยไม่ค่อยดีหรอแม
3: ่เอ็งรู้จักเขาดีแล้วเหรอเอ็งถึงว่าเขานิสัยไม่ดีเนี่ย
1: เอ้าก็ปื๊ดไม่ชอบคนขี้โม
3: ้ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีคุณมาเขาไม่คบเป็นแฟนหรอก
4: อิ่มแล้วแม
0: ่ทำไมวันนี้พี่หนีอิ่มน้อยแท้ล่ะ
4: ข้าไม่ค่อยหิวหนูไปทำงานต่อนะ
2: วันนี้พี่หลีเขาเป็นอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแม
3: ่เอ็งไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกรีบๆกินข้าวจะได้เก็บจานไปล้าง

0: ใหญ่งานในนาก็หนักอยู่แล้วยังจะมาเรียนหนังสืออีกมันไม่หนักเกินไปหรอกปริญญาโทอ่ะไม่ต้องเอาก็ได้นะผู้ใหญ่แค่ปริญญาตรีที่เอามาได้นั่นน่ะแม่ก็ภูมิใจจะแย่แล้ว
1: มันไม่ได้หรอกแม่ทนเรียนมาตั้งนานแล้วนะเหลือวิทยานิพนธ์อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้ว
0: แล้วมันจะมีสติทำเหรออกหักรักคุณซะขนาดเนี้ย
1: แม่ก็พูดไปเรื่อยนะหนูอกหักที่ไหนกันแล้ว
0: ยังจะมาปากแข็งอีกแค่ผู้ใหญ่เห็นแฟนเขามาผู้ใหญ่ก็ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าอกหักก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วล่ะ
1: หนูรู้ตัวของหนูดีนะแม่ว่าชาตินี้มันคงไม่มีวาสนาหรอกพวกเขาเนี่ยมันพวกไฮโซ
0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วอะไรทำไมต้องกลัวเขาด้วยล่ะ
1: นะเขามีแฟนอยู่แล้วนะจะให้หนูไปแย่งแฟนเขาเหรอ
0: ผู้ใหญ่ไม่รู้อะไรก่อนที่แม่จะได้กับพ่อของผู้ใหญ่แม่ก็มีคนมารุมจีบไม่น้อยเหมือนกันแล้วนะแต่ในที่สุดแม่ก็เลือกพ่อของผู้ใหญ
1: ่แม่จะบอกอะไรหนู
0: ก็ถ้าผู้ใหญ่ชอบเขาแล้วไม่บอกเขาแล้วเขาจะรู้ไหมล่ะว่าผู้ใหญ่ชอบนะตามใจผู้ใหญ่ก็แล้วกันสบายใจทำแบบไหนก็ทำไปเถอะเดี๋ยวจะหาว่าชี้โพรงให้กระรอก

0: นี้จ้ะ
1: โหขอบคุณค่ะ
2: แล้วนี่ก็ของคุณจ้ะ
0: ขอบคุณฮะ
2: คุณมามีอะไรจะใช้พินอีกไหมจ้ะ
0: คงไม่มีแล้วจ้ะพินพินไปนอนเถอะปะ
2: จ้ะฉันไปนอนก่อนนะจ้ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะพิน
3: โอ
2: ้โหที่นี่นะแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีเวลาจะร้อนทีก็ต้องเอาพัดลมโบกโบกแบบเนี้ยโอ้ฝรั่งถึงได้บอกไงว่าประเทศนี้กำลังพัฒนาน
4: ี่โบก
2: โ
4: บ
2: ก
4: ก็ดีกว่าด้อยพัฒนาแล้วนะ
0: แหมนี่เอาธนาเดี๋ยวฉันว่านะดึกๆเนี่ยแกสองคนอ่ะจะคว้าผ้าห่มมาห่มกันให้ง่วนเลยล่ะ
2: นี่ไอ้มาอย่าหาว่าฉันพูดซ้ำพูดซากเลยนะแกจะทนใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ได้ยังไงนี่ชีวิตจริงนะว่าไม่ใช่รายการเรียลลิตี้เออใช่นี่ไอ้มาถ้าเกิดว่าแกจะมาอยู่เปลี่ยนบรรยากาศแก้เบื่อแล้วก็พอทนนะแต่ถ้าจะมาอยู่ตลอดไปเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกไอ้มาไอ้มาฉันว่านะแกกับกรุงเทพพวกฉันเถอะ
0: นี่วะไรชีวิตที่กรุงเทพเนี่ยมันก็เหมือนกับรายการเรียลลิตี้โชว์นั่นแหละทุกคนน่ะเอาแต่เล่นละครใส่กันเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วก็อยู่เหนือคนอื่นแต่พอฉันมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยฉันก็พบแต่ความไม่จริงใจที่มีให้ต่อกันมันตรงข้ามกับที่นี่นะฉันรู้สึกว่าที่เนี่ยคือความจริงสำหรับฉันมากกว่าน
2: ี่แกอกหักแล้วแกคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอ
0: มันก็อาจจะจริงมั้งแต่ฉันอ่ะก็คงต้องขอบคุณดิ๊กนะที่ทำให้ฉันได้คิด
2: ฉันว่านะยังไงแกอยู่ที่นี่ก็ไม่มีวันมีความสุขหรอก
0: ทำไมอ่ะวะไรสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนเราอ่ะคงไม่มีความสุขไปตลอดหรอกนะแล้วถ้าฉันเลือกได้ทำไมฉันจะไม่เลือกล่ะระหว่างความสุขจอมปลอมที่กรุงเทพกับความสุขที่แท้จริงที่คลองหมาหอนที่เนี่ย

0: เดี๋ยวพอคุณถึงกรุงเทพแล้วเอารถมาไปจอดไว้ที่คอนโดแล้วก็ฝากกุญแจไว้ที่รีเซพชันด้วยนะคะ
1: มาดิ๊กเสียใจนะมาที่ความสัมพันธ์ของเราต้องจบอย่างนี้แต่ดิ๊กก็ยอมรับผิดหมดแล้วนี่ทำไมมาถึงไม่เห็นใจแล้วก็ให้โอกาสดิ๊กแก้ตัวบ้างล่ะ
0: คุณคงไม่เข้าใจกับคำว่าศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงมั้งคะหรือว่าคุณมองว่าเรื่องนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าจะมองว่าฉันเป็นคนหัวร้อนก็แล้วแต่นะแต่ถ้าฉันปล่อยให้คุณทำกับฉันแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เท่ากับว่าฉันน่ะเลิกเคารพตัวเองไม่นับถือตัวเองและไม่ให้เกียรติตัวเองเลยอย่าให้ฉันต้องมาเปลืองความรู้สึกที่น่ารังเกียจแบบนี้อีกเลยนะคะฉันขอร้องแล้วอีกอย่างคุณก็จะได้มีโอกาสที่เจอผู้หญิงที่ถูกสเปคของคุณอีกมากมายคุณก็อย่าเพิ่งท้อสิคะ
1: มาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีดิ๊ก
0: นี่คุณกำลังดูถูกมาอยู่นะ
1: ดิ๊กไม่เชื่อหรอกว่าผู้หญิงบนโลกนี้จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีผู้ชายนำ
0: คุณก็อย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานสิคะ
1: ทำไมไอเด็กชื่อปื้ดนั่นเหรอมาหลอกดิ๊กไม่ได้หรอกว่ามามีแฟนใหม่แล้ว
0: ผู้ชายแถวนี้ไม่ได้มีปืนคนเดียวซะหน่อย
1: ใครไอคนงานนั่นใช่ไหมไอคนงานชื่อหว่าวใช่ไหม
0: ก็ถ้าใช่แล้วคุณจะทำไมหรอ
1: มาม
0: าขอตัวไปนอนก่อนนะคะ

0: ไส้ปุ๋ย
1: เฮ้ยคุณมาน
2: ี่แล้วทำไมปุ๋ยมันหน้าตาเป็นอย่างนั้นน่ะปกติมันเป็นเม็ดไม่ใช่หรอ
3: ก็ถามผู้ใหญ่ลีแกดีกว่ามั้งครับผมพูดไม่เป็นน่ะ
2: อ้าวแล้วไหนล่ะผู้ใหญ่ลี
3: ไอ้ว่าวไอ้ว่าวซ่องมันหมายถึงว่าให้ไปถามผู้ใหญ่ลีเพราะว่าผู้ใหญ่ลีเป็นคนทำปุ๋ยนี้ขึ้นมานะครับไอ้เอ็งไปพ่นปุ๋ยให้ทั่วไปแล้วไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยอย่าช้าอย่าช้าไปผู้ใหญ่รออยู่ไปเอาให้ทั่วๆนะไอ้ว่าวซ่อง
2: นี่ไอ้ว่าวหนึ่งว่าไงล่ะฉันคงไม่ต้องไปรอฟังคำตอบจากผู้ใหญ่ลีหรอกนะ
3: ไอ้ปุ๋ยเม็ดๆอย่างที่คุณเคยเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปแต่ปุ๋ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทำเองมันก็ทำมาจากเศษอาหารที่พวกเราตั้งใจจะทิ้งนั่นแหละแทนที่จะทิ้งให้มันเสียเปล่าก็เก็บมันมาทำประโยชน์ซะในเมื่อเราสามารถที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองได้เนี่ยทำไมเราต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีให้มันเปลืองด้วยปุ๋ยเคมีเนี่ยมันอาจจะเห็นผลทันตาก็จริงแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดสารตกค้างทำให้ดินกระด้างแล้วก็มีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย
2: แล้วไอ้ถังเนี่ยมันหนักมากไหมอ่ะฉันอยากลองเพิ่มดูบ้างอ่ะ
1: ก็หนักเอาการอยู่นะคุณ
2: แต่ฉันอยากลองนี่
4: สงสัยที่กรุงเทพมันจะตะวันขึ้นช้า
5: คุณคะคุณตื่นเถอะค่ะคุณคุณคะอุ๊ยตายป่ะวะคุณ
6: เฮ้ย
5: แม่โอ้ย
6: อะไรวะเนี่ยปลุกขึ้นมาแต่เช้า
5: ตายเช้าที่ไหนแล้วคะคุณนี่มันสายดองแล้วโอ้ยตายตื่นมากินข้าวเถอะค่ะ
4: นอนจนขนขึ้น
6: โอ้

0: ินข้าวจ้ะคุณ
1: พี่จ๋าฉันไม่กินข้าวนะขอเป็นกาแฟสักแก้วแล้วกันนะจ๊ะ
0: โอ้ได้ค่ะ
2: พี่พิงคะแล้วนี่เอมาเขาไปไหนของเขาอะคะ
0: อุ้ยออกไปทุ่งนาตั้งแต่เช้าแล้วจ๊ะ
3: ทำไมต้องออกมาแต่เช้าด้วยครับ
0: เอ้าคือออกไปสายก็ไม่ทันกินสิจ๊ะโอ้คุณม้าบอกว่าฝากบอกด้วยว่าถ้าพวกขุนจะกลับกรุงเทพก็กลับไปเลยเพราะกว่าคุณม้าจะกลับมาก็เที่ยงนู่นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปทำกาแฟให้นะ
2: ถ้าทางยายมามันจะเอาจริงนะเนี่ย
4: ฉันก็หมดปัญญาที่จะให้มันกลับกรุงเทพแล้วล่ะ

0: นี่เป็นไงใช้ได้ไหมฉันไม่ได้ทำให้นายเสียงานเสียของใช่ไหม
1: ได้ครับแต่คุณก็ฉีดให้มันทั่วๆหน่อยก็แล้วกัน
0: นี่ถ้านายเดินช้าอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จล่ะ
2: มันถึงเนื้อถึงตัวมาเมื่อกี้ดิ๊กไม่ฆ่ามันก็บุญแล้ว
0: แล้วทำไมฉันจะถึงเนื้อถึงตัวเขาไม่ได้ก็ในเมื่อฉันชอบเขา
3: โอ้แม่เจ้าน
2: ี่แกเป็นแค่คนงานไม่ใช่เหรอวะมาแสเรื่องเลยเจ้านายก็คุยกันมีการศึกษาวะเนี่ยเรียนจบอะไรวะฮะ

0: ละครแล้วย้อนดูตน
1: ผู้รับเหมาใหญ
0: ่หลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู
1: ้
0: ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้จันทร์25พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับน้องแคนอติรุธ
1: ครับ
2: หมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: วันนี้มาแทนพี่หนุ่ม1วันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ออนไลน์ก็เริ่มต้นแล้วเหมือนกันนะครับทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับนี่ฮะ Facebook ครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์อัปเดตให้ฟังกันหน่อยว่าตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ได้บ้างแล้ว
2: ค่ะ
1: นี่นะฮะเพราะว่าตั้งแต่เช้ารู้สึกว่า10ลดลงเรื่อยๆนะ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่ผมจำได้ว่าตั้งแต่เสร็จข่าวเช้าเนี่ยตอนนั้นประมาณ6โมงตรงเลยทุกคนก็พยายามจะกดเข้าก
2: ็
1: มีทั้งคนที่เข้าได้บางคนก็หมุนติ้วๆเลยเหมือนกัน
2: ค่ะเขาบอกว่าจะหน่วงอยู่ไม่นาน
1: ไม่นาน
2: ครับครั้งนี้จะลงแป๊บเดียวแล้วก็ได้ล่าสุดตอนก่อน11โมงที่จะขึ้นมาตอนนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ8ล้าน1
1: 8ล้าน1แสนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ8ล้าน1แสนจาก30ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด5วัน25ถึง29
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็มีอัปเดตกันด้วยว่าณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคือเมื่อคืนนี้ค่ะท่านเองวูบหมดสติแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยนะคะไปร่วมงานบวชของอดีตอธิบดีราเชนแล้วด้วย
1: ครับ
2: ค่ะย้อนไปค่ะทางเพจที่เกาะติดข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการรายงานตรงกันอย่างเพจนี้เรื่องเล่าข่าวเกษตรก็บอกว่าข่าวด่วนสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรถูกหามส่งโรงพยาบาลแพทย์ทำ CPR ช่วยชีวิตสำเร็จคาดสาเหตุจากโหมงานหนักยังมีเพจอีเซียมขยี้เกษตรก็ระบุเหมือนกันนะคะด่วนหามสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรส่งโรงพยาบาลด่วนหมอปั๊มหัวใจกลับมาได้แล้วคาดทำงานหนักในช่วง2เดือนหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการโดยทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสรวุฒิเนื่องจำนงก็ได้มีการอัปเดตในช่วงเช้านะคะคือตอนเช้าค่ะตอนที่คุณสรวุฒิอัปเดตยังบอกว่าคุณสุริยะอยู่ในห้อง ICU แพทย์ยังเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากร่างกายมีภาวะอ่อนล้าสะสมจากการทำงานและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอโดยได้บอกด้วยนะคะว่าคุณสุริยะก็มีสติสามารถพูดคุยตอบโต้กับทีมงานได้ตามปกติพยายามจะขอแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะไปติดตามภารกิจตามกำหนดการเดิมซึ่งตามตารางงานนะคะเช้าวันนี้ประมาณ11โมงค่ะภารกิจก็คือจะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวที่อำเภอเมืองอุดรธานีแล้วช่วงบ่ายจะไปตรวจความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569รวมทั้งยังมีหมายในการพบปะกับพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่นอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยว่าจะไปร่วมงานบวชของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็คืออดีตอธิบดีราเชนศิลปะรายะลองฟังเสียงของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะ
3: เมื่อวานท่านพักผ่อนน้อยครับก็ยังสั่งการช่วง3ทุ่มกว่า3ทุ่มครึ่งก็ยังอยู่กับข้าราชการแล้วก็พวกสสในพื้นที่ก็มาหลายคนนะครับเยอะก็กำลังอัปเดตเรื่องงานอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ครับที่เทียชาบ้านเด็ดถอนทีเนี้ยท่านสั่งการเสร็จประมาณ3ทุ่มกว่ามั้งครับขึ้นกำลังจะขึ้นเข้าพักเรารู้สึกท่านวูบหมดสติอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับแต่ว่ายังอยู่ใน ICU อยู่แต่ว่าท่านจะขอลงพื้นที่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกำลังให้หมอประเมินอยู่ว่าไหวไหมผมส่งท่านเข้า ICU ที่ไปตรวจ CT scan ไปเอ็กซเรย์ต่างๆให้มั่นใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตีสามท่านก็น่าจะหลับประมาณตีสามตีสี่เมื่อคืนเดี๋ยวให้หมอประเมินแต่ท่านไม่ยอมครับท่านอยากจะไปทำตามกำหนดเดิมกลัวนัดชาวบ้านนัดอะไรเราจะไม่ดี
1: จนกระทั่งช่วงล่าสุดนะครับ10โมงที่ผ่านมาครับทางเพจอิเซียมขยี้เกษตรครับได้โพสต์ภาพของคุณสุริยะที่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมางานบวชของอดีตอธิบดีราเชนที่วัดป่าบ้านตาดอุดรธานีนะครับข้อมูลจากเพจเนี่ยบอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงบอกว่าคุณสุริยะรับปากคุณราเชนแล้วว่าจะมาร่วมงานก็ไม่อยากจะผิดคำพูดในเพจก็ยังเขียนข้อความพร้อมกับคลิปที่โพสต์ว่าใบหน้าคุณสุริยะเนี่ยยังซีดๆนะครับแล้วก็มีภาพรถโรงพยาบาลที่มาสแตนบาย ระหว่างที่คุณสุริยะได้ลงพื้นที่วันนี้ด้วยนะครับคือคุณราเชนก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้ก็มีประเด็นร้อนในกระทรวงเกษตรครับหลังจากถูกสั่งย้ายจากอธิบดีกรมฝนหลวงไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรแล้วก็ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าน้อมรับคำสั่งย้ายขอจบครับไม่ร้องเรียนอะไรแล้วก็ยุติการให้ข่าวในเรื่องนี้ถ้าเกิดจำกันได้ในตอนนั้นนะครับนี่ก็เป็นงานบวชก็รับปากว่าจะไปแล้วคุณสุริยะก็นี่เป็นภาพบรรยากาศว่าไปถึงงานแล้วนะครับ
2: สำหรับอดีตอธิบดีราเชนถ้าจำได้ตอนที่เป็นข่าวตอนที่ท่านถูกโยกจากอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจนะคะวันนั้นเองท่านก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะก็มีการพูดถึงว่าจะมีการร้องเรียนต่างๆแล้วก็ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งท่านก็โพสต์ Facebook บอกว่าขอจบทุกอย่างแล้วก็ไม่มีการให้ข่าวอีกแล้วก็จนนำมาสู่งานบวชในวันนี้แล้วก็มีรัฐมนตรีสุริยะไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมครับมากันหน่อยครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40นะครับอัปเดตกันหน่อยพี่หมวยได้ยังฮะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: พี่หมวยได้แล้วเหรอครับ
2: ได้แล้วค่ะ
1: ดูหน่อย
2: ได้ตอน 6:30
1: ค่ะอ๋อตั้งแต่เช้าเลย
2: ได้แต่เช้าค่ะเดี๋ยวนะคะ
1: จะขึ้นเป็นยังไงนะฮะ
2: เราต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นของพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใช้สิทธิ์ครั้งที่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็เนี่ยค่ะ
1: ได้ฮะ
2: นี่ของพี่จะขึ้นว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายน69นี่ค่ะ
1: นี่นะครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้คือนี
2: ่ได้แล้ว
1: ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน69
2: ค่ะ
1: อันนี้คือแบบได้แล้วสำหรับบางคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่นะครับเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะส่วนของผมเนี่ย
2: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยเคยใช้คนละครึ่งตั้งแต่ยุคสมัยพลเอกประยุทธ
2: ์ค่ะ
1: รอบที่แล้วเนี่ยพลาดไม่ได้คราวนี้พอเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องอัปเดตใหม
2: ่น้องต้องลงทะเบียนใหม
1: ่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยสแกนหน้าใหม่ทุกอย่างนะครับก็เลยต้องรออีก3วันในการประมวลผล
2: ค่ะ
1: ไม่รู้จะทันหรือเปล่า
2: เพราะว่าตอนนี้เหลือประมาณ8ล้านสิทธิ
1: ์ตอนนี้เหลือกี่สิทธิ์นะฮะ
2: เหลือประมาณ8ล้านจาก30ล้าน
1: เดี๋ยวอัปเดตให้ว่าเป็นยังไงบางคนที่ขึ้นแบบนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยคือคนที่รอบแล้วไม่ได้ลงใช่มั้ยฮะลงมาใหม่แล้วกดเข้าไปทันแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้รออีก3วันนะครับมาดูกันหน่อยครับไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกมีประชาชนที่แห่เข้ามาลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังคึกคักมากครับดันยอดทะลุ10ล้านคนภายในเพียง23นาทีก็ถือว่าทุบสถิติเดิมและเพียง2ชั่วโมง40นาทียอดลงทะเบียนก็พุ่งไปถึง20ล้านสิทธิ์นะครับล่าสุดเนี่ยช่วง 11:00 นอย่างที่พี่หมวยบอกไปว่าเหลือ 8,900,000 สิทธิ์เท่านั้นนะครับโดยทันทีที่เปิดระบบตั้งแต่6โมงเช้าครับนี่ฮะมีประชาชนแห่เข้าไปลงทะเบียนกันคึกคักมากๆส่งผลให้เกิดอาการหน่วงในช่วงแรกนิดนึงบางคนถึงขั้นกดเข้าแอปนี่หมุนเลยแป๊บหนึ่งครับเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเนี่ยกดพร้อมกันค่อนข้างเยอะนะครับกว่า 300,000 รายต่อวินาทีซึ่งภายในเวลาเพียง23นาทีแรกครับมีผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วถึง10ล้านคนทำให้ทางธนาคารกรุงไทยนั้นต้องเร่งขยายช่องสัญญาณระบบเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 รายต่อวินาทีเพื่อที่จะรองรับการใช้งานนะครับจนกระทั่งช่วง 8:40 นาทีมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จถึง20ล้านสิทธิ์จากสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย30ล้านสิทธิ์นะครับโดยใน20ล้านสิทธิ์แรกนั้นมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จ 14.6 ล้านคนก็รอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3.7 ล้านคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 2.18 แสนคนนะครับก็เหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงกลุ่มนี้จะไม่ได้อย
2: ู่
1: แล้วนะครับโดยในกลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 218,000 เนี่ยนะครับเมื่อตรวจสอบรายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือในส่วนอื่นจากรัฐบาลอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะความน่าสนใจในการเปิดลงทะเบียนในรอบนี้ครับแน่นอนคือการสร้างสถิติใหม่สะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนนะครับโดยสามารถทำยอดการลงทะเบียนสำเร็จทะลุ10ล้านคนภายในเวลาเพียง23นาทีเท่านั้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของรัฐในอดีตก็พบว่ารวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า1เท่าตัวรอบที่แล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับยอด5ล้านคนแรกนะฮะก็ถือว่าคนตื่นตัวกันเยอะมากๆที่ช่อง3ของเราก็ตื่นตัวกันเยอะเหมือนกันนะครับ
2: ล่าสุดตอน 11:17 นาทีตอน

0: ้สิบคงเหลืออยู่7.9 ล้านแล้ว
1: อันนี้คือล่าสุดเลยนะ
0: ล่าสุดค่ะ
1: 11:17 7,982,729สิทธิ์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังเหมือนค่อยๆชะลอแล้วนะค่อยๆชะลอลงมานะครับในช่วงแรกเนี่ยจะพึบพับพึบพับพึบพับเลย
0: น้องแคนคิดว่าเต็มภายในวันนี้ไหม
1: น่าจะครับ
0: ค่ะพี่ก็คิดเหมือนกันแล้วทีนี้น้องแคนที่ต้องรอตรวจสอบ3วัน
1: ครับ
0: ก็น่าจะไม่ทัน30ล้านสิทธิ์นะคะ
1: พี่หมวยก็
0: ให้กำลังใจน้องอยู
1: ่คืออาจจะ
0: พี่หมวยต้องให้กำลังใจน้องใช่ไหม
1: เออนั่นน่ะสิเพราะเมื่อเช้าเนี่ยก็คุยกันแคนกับเซนเมจการเนี่ยเหมือนกันคือเราใช้สิทธิ์รอบนู้นแล้วรอบนี้
0: ก่อนนู้นเลย
1: รอบนี้พอกดเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ต้องลงทะเบียนทั้งคู่เลยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ซื้ออาหารตอนเช้าที่ตลาดช่อง3เนี่ยทุกคนก็จะถามว่าใช้โครงการหรือยังอะไรเง
0: ี้
1: ยไม่น่าได้ไม่น่าทันเนี่ยนะฮะสำหรับการลงทะเบียนในครั้งนี้ครับผู้ที่เคยลงทะเบียนในโครงการครั้งก่อนนะครับจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ในทันทีแบบพี่หมวยนะครับส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนจะต้องรอการตรวจสอบภายใน3วันนะครับหากพบว่าเข้าเงื่อนไขและคุณสมบัติเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ 4,000 บาททันทีอ่ะแบบขึ้นแบบนี้กำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันถ้าแบบนี้หมายถึงว่าเขาต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จครับก็จะขึ้นข้อความแอปพลิเคชันเป๋าตังและได้รับข้อความ SMS ยืนยันเลยนะครับจะมีส่งมาลงทะเบียนสำเร็จและสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาเป็นต้นไปส่วนกรณีที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่ว่าเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่โดยผู้ใช้งานเนี่ยจำเป็นต้องยืนยันตัวตนครับผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะครับทางนี้เนี่ยกรณีที่พบว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไม่ผ่าน

0: ร้านค้ากลุ่มดังกล่าวก็สามารถเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ยอมรับเงื่อนไขผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการรองรับการใช้จ่ายของประชาชนนะครับคราวนี้วิธีการเช็คว่าเหลือสิทธิ์เท่าไหร่เช็คยังไงนะฮะที่เราเช็คกันเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าไปเลยครับที่เว็บไซต์นะครับ
1: 4,226อันนี้คือล่าสุดเลยอันนี้เมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้พี่เข้าไปดูเดลทามก็ลดลงมา
0: เยอะ
1: ลดไป 50,000
0: ฮะ
1: ลดจาก11:17ลดไป 50,000 แล้วค่ะตอน
0: ลดไป 50,000 แล้วเหรอคร
1: ับ 50,000 สิทธิ์ใช่ค่ะ
0: ประมาณ4นาทีเองนะเมื่อกี้นี้คือเงื่อนไขเนี่ยสำหรับคนที่เขาบอกว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับที่รัฐบอกว่าจะนำสิทธิ์กลับคืนมาเปิดลงทะเบียนใหม่ในรอบวันถัดไปเนี่ยมันคือทุกวันนะครับก็ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ
1: ์
0: ก็เหมือนที่พี่หมวยบอกว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเนี่ยวันนี้จะครบหรือยังดูไทม์ไลน์นะครับช่วงเวลาของการลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์นะครับ25วันนี้คือวันแรกลงทะเบียนผ่านเป๋าตังตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มนะครับของทุกวันจนถึงวันที่29นี่คือสิ้นสุดการลงทะเบียนแอปผ่านแอปเป๋าตังคือได้ถึงแค่วันนั้นนะครับคือถ้าเกิดนับจากกรณีผมเนี่ยผมยืนยันตัวตนใหม่
1: 3วัน
0: ผมก็จะสามารถใช้ได้นะถ้าเกิดมาครบ3วันนะก็คือวันที่28
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดตอนนั้นสิทธิ์ยังเหลืออยู่ก็จะกดรับได้นะฮะหลังจากที่ครบแล้ว1มิถุนายนอันนี้คือเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่
1: ม
0: ของทุกวันอันนี้คือใช้สิทธิ์แบบไปซื้อตามร้าน
1: ค่ะ
0: ส่วนใครที่ต้องการใช้ผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยจะเริ่ม15มิถุนายน69ก็ตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มของทุกวันซึ่งจะสิ้นสุดนะฮะก็4เดือนเนาะ
1: ค่ะสิ้นสุดกันยายน
0: กันยายน30กันยายน69สิ้นสุดโครงการก็เดือนละ 1,000
1: ค่ะต้องใช้ให้หมดด้วยนะ
0: 60-40หมายความว่าถ้าเกิดเราไปซื้อเนี่ยรัฐจะจ่ายให้60%
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราจ่าย40%
1: ค่ะแล้วก็สูงสุดก็คือ200ต่อวันนะคะที่รัฐจะออกให้เราต้องเติมเงินไปประมาณ133บาทนะคะเราจะซื้อของได้สูงสุดเนี่ย333บาท
0: โ
1: ดยตัวเลขกลมๆค่ะแต่จะซื้อมากกว่านั้นก็ได้ส่วนที่เหลือคุณก็จะจ่ายเอง 100%
0: อันนี้คือต่อวัน
1: ต่อวันใช่ค่ะ
0: ต่อวันก็เต็มที่ได้ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับน่าจะเคลียร์กันสำหรับหลายคนที่ลงแล้วก็ขึ้นบางคนอาจจะสับสนอยู่แบบนี้ได้หรือยังนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็หลายคนบอกว่าก็จะเร็วกว่าครั้งก่อนคือกรุงไทยก็เตรียมระบบในการรองรับ เพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ตื่นตัวกับโครงการนี้แต่บางคนค่ะทำเองไม่ได้ก็ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร
0: เพราะบางคนก็บางทีเป็นผู้สูงอายุนะฮะไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแล้วก็การยืนยันตัวตนก็ลำบากบางคนจำรหัสไม่ได
1: ้ค่ะก็ให้ดูบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเป็นสาขาแจ้งวัฒนะย่านแจ้งวัฒนะค่ะตลอดเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปที่ธนาคารเลยเพราะว่าเจอปัญหาการลงทะเบียนไม่ได้ก็อยากไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างคุณจิรารักษ์ค่ะเดินทางมาพร้อมกับสามีบอกว่าตอนเช้าเธอเองลงทะเบียนได้แต่ว่าสามีลงไม่ได้เพราะว่าสามีเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเบอร์ด้วยพอโหลดแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาก็ขึ้นว่าให้ไปยืนยันตัวตนเมื่อวานนี้ไปที่แบงก์กรุงไทยสาขาหนึ่งมาแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้วันนี้มาที่นี่หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ลงทะเบียนได้เธอบอกว่าแม้ว่าเดือนละ 1,000 บาทที่ได้มาจะไม่เยอะแต่มันก็ดีกว่าไม่ได
2: ้ก็ลงไปเมื่อเช้าเปลี่ยนเบอร์มันก็ขึ้นโชว์ที่แอปเลยว่ามันต้องมาติดต่อที่ธนาคารคือเรายังข้องใจอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่าเราก็มั่นใจแต่ว่าถ้าติดที่เราเคยได้ของโครงการที่แล้วครั้งนี้มันก็ได้เลยมันก็จะไม่ยุ่งยากถ้าไม่มีการเปลี่ยนเบอร์นะแต่ถ้าเปลี่ยนเบอร์มันก็จะต้องบล็อกแล้วก็ต้องมาที่ธนาคาร
3: เมื่อกี้เห็นคุณหลงว่าเกิดเป็นตัวกับเงินขึ้นใหม่กว่า
2: เพราะอันนั้นก็เกี่ยวมันจะเข้าง่ายเลยถ้าเป็น iPhone อีกตัวนึงที่มันจะทันสมัยกว่ามันจะเข้าง่ายกว่า
4: เร
3: ากังวลมั้ยว่าถ้าเกิดมันอาจจะแบบเต็มสิทธิ์แล้วหรือว่าไม่ได้
2: กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็อยากได้สิทธิ์เน
4: า
2: ะ
4: ไม่ได้ก็ทำใจแล้วคร
2: ับแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่เป็นไร
3: พอมั้ยพี่คิดว่าเดือนละ 1,400 เดือนเนี่ย
2: เอาตรงๆนะไม่พอเพราะว่าโครงการที่แล้วมันได้วันละ400มันได้สิทธิ์ที่เยอะกว่าแต่โครงการเนี้ยเขาพิจารณาให้มาเท่านี้แต่ความคิดเรานะเราก็เอามาสมทบกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราก็เขาให้เท่านี้เราก็ยอมรับตามสิทธิ์ที่เขาให้

0: เนี่ยฮะเช่นเดียวกับป้ามะลิวันนะครับวัย68ปีก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเปิดโครงการคนละครึ่งก็เคยพยายามจะลงทะเบียนแล้วครั้งหนึ่งแต่มันทำไม่สำเร็จครับเจ้าหน้าที่บอกว่าโทรศัพท์เก่าไม่รองรับระบบพอมีโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยก็เลยมาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยปรากฏว่าลงทะเบียนได้ทำให้เธอนั้นเสียสิทธิโครงการคนละครึ่งครั้งก่อนนะครับส่วนเงินที่รัฐให้ครั้งนี้ 1,000 บาทต่อเดือนแม้จะไม่พอใช้แต่ก็ยังช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านได้บ้างครับฟังเสียงหน่อยนะครับ
1: ไปทำแล้วไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือว่าประมาณว่าโทรศัพท์ป้าไม่รองรับประมาณนี้เขาบอกป้าป้าเข้าใจอย่างนี้
2: แล้วพอมาถามที่แบงค์นี่เขาช่วยอะไรเราบ้าง
1: โอ้เขาบริการดีค่ะ
2: อะไรละครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าคนละครึ่งอะไร
1: ไม่ได้
2: ทำไมล่ะจ๊ะ
1: สมัยนายประยุทธ์อะได้จ้ะ
2: แล้วสมัย
1: นายอนุทินนี่ไม่ได้ครั้งก่อนไม่ได้
2: ทำไมล่ะจ๊ะ
1: ก็เขาบอกว่าโทรศัพท์ไม่รองรับ
2: ไม่รองรับนี่เราก็คือเปลี่ยนโทรศัพท
1: ์ไม่อันเก่า
2: ก็อันเดียวกับอันที่แล้ว
1: จ้ะ
2: ทำไมครั้งนี้ได้ล่ะจ๊ะ
1: เอ้าไม่รู้บ้าก็ไม่รู้
2: เสียดายมาครั้งที่แล้ว
1: เยอะเสียดายสิเสียดาย
2: อันนี้มันน้อยกว่า
1: ใช่
2: เราก็ยังได้อยู
1: ่ใช่จ้ะ
2: คิดว่าพอไหมเดือนละพันเนี่ย
1: ถามว่าพอก็พอไม่พอก็คือไม่พออ
2: ยากได้เพิ่มกว่านี้ไหมจ๊ะ
1: เอ้าคนเรามันก็อยากได้ทุกคนนั่นแหละ
2: อยากได้เท่าไหร่อยากได้เหมือนครั้งที่แล้วเลยไหม
1: อ้าวก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะสงเคราะห์เราประมาณนี้แหละ
3: ยังมีคุณป้าวันนี้อายุ80ปีค่ะเดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหน่อยคือบอกว่ายืนยันแล้วเมื่อตอนเช้าลงทะเบียนเรียบร้อยอยากจะให้มาให้เจ้าหน้าที่ดูให้มั่นใจหน่อยว่าได้แล้วหรือยังเพราะว่าจังหวะที่ทางคุณป้าลงอะค่ะคุณป้าบอกว่าคือแอปมันหมุนช้าก็เลยทำให้ไม่มั่นใจแล้วก็บอกด้วยว่าเงินที่รัฐให้มานั้นเทียบกับทางที่แล้วถือว่าน้อยกว่าไม่เหมือนคนละครึ่ง 50-50ครั้งนี้ 60-40 จำนวนเงินน้อยกว่าอยากให้รัฐบาลทำโครงการที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้เข้ามาเข้าร่วมแล้วก็อยากให้ทำโครงการที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก
4: มาลงทะเบียนที่จะใช้อ่ะ
2: คือเมื่อเช้าเรากดแล้วมันขึ้นมันไม่ขึ้นเหรอหรือว่าม
4: ันขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจมาให้เขาดูแล้วก็มาถอนเงินด้วย
2: แล้วเขาดูแล้วให้ไปยังไงบ้างจ
4: ๊ะเขาก็บอกว่าโอเคที่ป้ากดถูกแล้ว
2: อ๋อแค่ตอนเช้าเราไม่มั่นใจ
4: ใช่เพราะว่าเราไม่เคยทำไง
2: แล้วครั้งที่แล้วไม่ได้เหรอคะ
4: ได้ป้าว่าคราวที่แล้วใช้ง่ายกว่า
2: อ
4: ย่างคราวนี้รัฐบาลให้200ใช่ไหมเราออก
2: 1
4: ใช่เราออก133ก็เท่ากับวันนึงได้แค่333แต่คราวที่แล้วมัน200เราก็ออก200ก็ได้400ไงคะหนูใช่ป่ะมันต่างกัน
2: เหมือนระบบครั้งที่แล้วมันดีกว่า
4: ดีกว่าแล้วมันใช้ง่ายกว่า
2: ปรับอะไรถึงรัฐบาลมั้ยให้มีการปรับปรุงให้มันได้มากกว่านี
4: ้ค่ะแล้วควรจะคือถ้าเผื่อว่าคนที่เขาไม่ถนัดกดอะไรเนี่ยมันควรจะทำวิธีที่ให้มันใช้ง่ายอ่ะสำหรับคนสูงอายุอ่ะนะ
0: นี่ก็เป็นความเห็นหลากหลายนะครับเพราะว่าระบบมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการออกเนาะกับจำนวนตังค์ที่ให้ในแต่ละวัน
3: ค่ะ
0: ก็อยู่ที่ว่าจะเหมาะกับแบบไหนนะครับ
3: ค่ะแฟนรายการของเราตื่นตัวมากเลยนะคะบอกว่าต้องเติมเงินเลยค่ะ667บาทเราจะได้ใช้ต่อเดือนที่รัฐออกให้ 1,000 บาทเป็นตัวเลขนี้เลยค่ะถ้าจะใช้หมดก็คือ667บาทซึ่งต้องใช้ให้หมดด้วยนะคะใน1เดือน 1,000 บาท
0: เพราะถ้าไม่หมดเนี่ยก็ถือว่าคืน
3: ก็เงินก็จะถูกส่งเข้าคลังเหมือนเดิม
0: ฮะซึ่งวิธีการเติมตังค์เข้า G Wallet ก็ไม่ยากนะครับก็ลองดูนั้นเข้าแอปหน้าแรกนะฮะเป๋าตังค์แล้วก็เลือก G Wallet แล้วก็เลือกเติมเงินเข้า G Wallet นะครับการเติมเงินเข้า G Wallet เนี่ยสามารถทำรายการได้หลากหลายช่องทางนะครับท
3: ั้
0: งแบนเนอร์ของเป๋าตังค์เพย์เติมเงินผ่านแบนเนอร์กรุงไทย Nextหรือว่าเติมเงินผ่านโลโก้บัญชีกรุงไทยหรือว่าเติมเงินผ่านโลโก้กรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆได้หมดเลย
3: ค่ะ
0: เติมเงินเข้าไปได้นะครับ
3: ตอนนี้เราคุยกับน้องแคนนะคะเรื่องของน้องแคนที่ต้องไปลงทะเบียนใหม
0: ่
3: แล้วก็ต้องรอการยืนยันภายใน3วันเราคุยกันว่าที่น้องแคนลงทะเบียนนะคะเขากันสิทธิ์ไว้ให้น้องแคนไหม
0: คือไม่แน่ใจเลยเพราะว่าโอเคแบบนี้คือคนที่เขาลงยืนยันตัวละแล้วเขาก็กดรับสิทธิ์แต่พอดีเขาเพิ่งเข้ามารับใหม
3: ่ค่ะ
0: ก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้รอ3วันอันนี้กันสิทธิ์แน่นอนอันนี้ก็คือที่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยเขาก็กันสิทธิ์ไปแล้วว่าได้หรือว่าไม่ได้ยังไงแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งยืนยันตัวตนเข้าไปเนี่ยแล้วรอการประมวลผลเพื่อที่จะยืนยันก่อนแล้วยังไม่ได้กดรับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ากันไว้หรือเปล่าเนี่ยแหละครับ
3: ค่ะเดี๋ยวช่วยน้องแคนลุ้นรอ3วัน
0: เดี๋ยวจะมาบอก
3: ค่ะเมื่อกี้ตอนที่ฟังเสียงของ

0: ชาวบ้านที่ไปที่ทางกรุงไทยหน้าน้องแคนหันมาเขาจะกันให้ผมไหมอ่ะหน้าน้องแคนแบบต้องการมากเลย
1: ใช่เราก็ต้องใช้ฮะ
0: ใช่
1: โครงการในการช่วยกระตุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ต้องร่วมใช้กันน
0: ะครับ
1: คุณผู้ชมนี่คือไทยช่วยไทย plus ก็คงจะคึกคักอยู่ตลอดทั้งวันแหละรออัปเดตกันนะครับเรื่องต่อมาพาไปดูทาหอนสำหรับคนที่ใช้แก๊สในการประกอบอาหารซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างบ้านแคนก็มีแก๊สทุกบนมีหมดเลยคราวนี้เรื่องของการใช้แก๊สขอให้ตรวจสอบหัวแก๊สให้ดีก่อนใช้งานนะครับไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบชายวัย34ปีคนนี้เปิดแก๊สเพื่อนึ่งข้าวเหนียวพอปิดวาล์วแก๊สจู่ๆระเบิดครับทำให้ไฟเนี่ยคลอกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับผู้บาดเจ็บชื่อว่านายประสิทธิ์อายุ34ปีครับเนี่ยคือเป็นเจ้าของบ้านนะครับเกิดแก๊สระเบิดก็เจอว่าตั้งแต่ศีรษะไปถึงตามตัวแขนขามีแผลผุพองจากการถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บครับคุณประสิทธิ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตื่นเช้าลงมาตั้งใจจะนึ่งข้าวเหนียวครับแต่ขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาเนี่ยกำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังแก๊สจู่ๆไฟก็พุ่งออกมาพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นครับก่อนจะพบว่าตัวเองเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวนะฮะจนแฟนก็ตกใจรีบโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือสาเหตุก็คิดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายครับหรือว่าตรงหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนถังแก๊สไปเมื่อวานนี้เอง
2: ผมก็เปิดใช้ปกติพออาบน้ำเสร็จจะไปปิดจังหวะเปิดประตูไปออกซิเจนน่าจะเข้าครับมันบุ้มเลยผมคิดว่าคือเมื่อวานผมเปิดไอเปลี่ยนแก๊สมาใหม่จังตอนต่อหัวผมก็เช็คว่ามันแน่นดีแล้วก็ใช้เมื่อคืนใช้มาทีนึงแล้วก็ไม่เป็นไร
3: แสดงมันรั่วอยู่แล้วดูแล้วถ้าตอนเราเปิดเนี่ย
2: ผมใช่ครับผมคาดว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันรั่วผมก็ใช้ปกติเลย
1: เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นประมาณ6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจที่สภ.แสนภูดาตจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปพร้อมกับรถดับเพลิงครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลบ้านโพเดินทางไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุแก๊สระเบิดครับบริเวณหน้าบ้านก็เจอคุณประสิทธิ์เจ้าของบ้านเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับถูกไฟคลอกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11จากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบที่บริเวณห้องครัวด้านหลังบ้านที่ถูกแรงระเบิดจากแก๊สอัดจนกำแพงหลังบ้านที่ต่อเติมแล้วก็หลังคาข้าวของเนี่ยพังเสียหายแบบนี้เลยเนี่ยตรงที่เปิดเป็นด้านล่างแบบนี้ครับเหมือนที่บ้านเราเลยเปิดเก็บไว้ด้านล่างต่อมาทางดับเพลิงก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สครับแล้วก็ถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนที่จะนำถังแก๊สออกมาด้านนอกเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายหรือตรงหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีครับทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วคุณประสิทธิ์เนี่ยตอนแรกเนี่ยเวลาโดนไฟลวกเนี่ยมันก็จะขาวไปหมดเนี่ยนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผิวหนังมันไหม้ต่อเนื่องมันก็จะเจ็บถึงขั้นสาหัสเหมือนกันเลยต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยครับแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆน่ากลัว
0: เพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่น้องแขนบอกก็คือทุกบ้านก็ทำกับข้าวด้วยใช้แก๊สแล้วก็บางบ้านก็มีมากกว่าถังเดียวด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องครับนี่นะฮะ
0: ค่ะเราพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
4: ลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่มีถอนต่อลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
5: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
6: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
7: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
8: นอดเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: ที่ผมทำอย่างเงี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
10: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ย

0: าเป็นตัวจริง
1: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
2: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
1: เกิดเรื่องกับคุณจิต
0: ตายไปแล้วหรือเปล่า
3: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
4: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะ
0: สมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
3: ฉันสัญญาเพราะว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
5: นะพี่ทำได้แน่นะ
3: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
6: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
9: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
0: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
8: แกจะกี๊ดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
10: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ธิชายังไม่อยากให้ใครรู
6: ้ธิชาให้รักพิพากษาวันนี้ 15:10 น.ตอนแรก
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: everyone it's my birthday
6: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสุดพิเศษกับหลิงออมในงานหลิงออม Birthday Fan Party อาทิตย์ที่31พฤษภาคม UOB Live M Sphere แล้วมาสร้างโมเมนต์แสนอบอุ่นเป็นของขวัญพิเศษสุดให้กับหลิงออมไปด้วยกันนะคะสนับสนุนโดย
12: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
13: แกได้พูดทุกอย่างอย่างคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
14: ตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
15: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
6: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
17: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
18: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบแล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
19: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
6: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
5: ตามต่อนะครับเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับพาไปดูปัญหารักสามเศร้าเล่าคุณผู้ชมฟังแบบนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากหนุ่มคนนึงเนี่ยถูกยิง
4: ค่ะ
5: ถูกยิงจากหนุ่มเก่าก็คือแฟนเก่าของฝ่ายหญิงผู้หญิงมี1คน
4: ค่ะ
5: คือเรื่องมันซับซ้อนนิดนึงผู้หญิงตอนนี้ตอนแรกเขาคบกับผู้ชายคนนึงอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้ชายคนนั้นโดนคดีต้องเข้าคุกผู้หญิงคนนี้ก็เลยอยู่คนเดียวผู้ชายคนใหม่เข้ามา
4: ค่ะ
5: ก็มีความสัมพันธ์กันช่วงนึงมีเหตุให้ต้องแยกจากกันตรงที่ผู้ชายคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยติดคุกคนเก่าออกมา
4: พอดี
5: มาพอดี
4: ค่ะ
5: ครับคราวนี้เนี่ยพอคนใหม่เนี่ยที่ติดคุกพ้นโทษออกมาก็เลยผู้หญิงก็เลยทิ้งคนเก่ามาหาคนใหม่งงไหมครับ
4: ค่ะ
5: ก็เลยต้องมาเคลียร์ใจกันจนนำไปสู่การถูกยิงเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไป
4: ค่ะ
5: นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 3:30 น.เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจที่สภ.บางแก้วได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายคนนึงถูกยิงได้รับบาดเจ็บขอความช่วยเหลืออยู่ที่ริมถนนเทพรัตน์นะครับในช่องทางคู่ขนานขาออกอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานกู้ภัยไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บก็เป็นผู้ชายครับอายุประมาณ30ปีมีแผลถูกยิงที่ขาข้างขวานอนรอขอความช่วยเหลืออยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแบบนี้นะฮะนี่เป็นสภาพตอนที่ไปเจอนี่คือแผลที่ถูกยิงส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปแล้วนะครับก็เลยช่วยนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยตำรวจ

0: ราบว่าผู้บาดเจ็บถูกยิงมาจากที่อื่นครับขี่รถหนีโดยตั้งใจจะไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองแต่ว่าหมดแรงไปต่อไม่ไหวก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ส่วนปมเหตุผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าได้คบหากับหญิงสาวรายหนึ่งครับซึ่งเธอเคยคบหาอยู่กินกับผู้ก่อเหตุมาก่อนอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านย่านอ่อนนุชต่อมาเนี่ยผู้ก่อเหตุติดคุกครับฝ่ายหญิงก็เลยได้มาคบกับตัวเองซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บในระยะหนึ่งแล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้ต้องพัดพรากจากกันเพราะผู้บาดเจ็บถูกจับติดคุกในคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยกลับไปคบกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นมือปืนที่ตอนนั้นพ้นโทษออกมาพอดีนี่ทีมงานของเราทำแผนผังให้คุณผู้ชมได้ดูจะได้ไม่งงหลายคนบอกว่าดูปุ๊บงงกว่าเดิมเพราะมันวนไปวนมาเนี่ยฮะจนกระทั่งล่าสุดครับผู้บาดเจ็บพ้นโทษออกมาพอพ้นโทษมาปุ๊บเนี่ยฝ่ายผู้หญิงก็เลยทิ้งคนเก่าที่เป็นคนยิงเนี่ยนะฮะแล้วกลับมาพบกับผู้บาดเจ็บนั่นก็เลยนำไปสู่ปัญหาศึกชิงนางมีการท้าทายกันระหว่างผู้บาดเจ็บกับมือปืนนะครับก่อนที่จะนัดเคลียร์ใจกันที่ชุมชนเปรมฤทัยซึ่งห่างจากจุดที่คนเจ็บขี่รถมานอนรอขอความช่วยเหลือประมาณ5กิโลเมตรแล้วมือปืนซึ่งเป็นหนุ่มคนเก่าเนี่ยก็ได้ชักปืนยิงใส่หนุ่มคนใหม่จนบาดเจ็บครับภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพผู้ก่อเหตุไว้ได้นี่จับได้ตอนยิงเลยนะฮะปุ้งออกไปพอดีเบื้องต้นครับทางตำรวจก็ได้เรียกหญิงสาวตัวต้นเรื่องไปสอบปากคำแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้นะครับเรื่องนี้ทางตำรวจครับพันตำรวจโทเจริญชัยหายทุกรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.บางแก้วเผยว่าตำรวจไล่กล้องวงจรปิดจากจุดที่พบผู้บาดเจ็บไปจนถึงซอยเปรมฤทัยก็เลยทำให้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับว่าคือนายวสันต์หรือว่านายฟีนก่อนเกิดเหตุคนเจ็บกาแฟเขาไปเที่ยวบางแสนกันแล้วก็โพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นก็เกิดการท้าทายกันครับก่อนจะนั้นมาเคลียร์ใจที่ซอยเปรมฤทัยจนเกิดการยิงกันจากการสอบสวนทราบว่าคนเจ็บและคนก่อเหตุก็รู้จักกันมาก่อนครับเพราะอะไรเพราะอยู่ในแก๊งยาเสพติดเดียวกัน
1: อ้าว
0: ล่าสุดตำรวจก็เลยได้รับการติดต่อจากเพื่อนของนายฟีนบอกว่ายายฟีนเนี่ยนายฟีนเนี่ยจะเข้ามอบตัวภายในวันนี้ไม่เกิน6โมงเย็นฟังเสียงตำรวจนะครับ
2: จากการสืบสวนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เป็นในกวนยาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจะเป็นการเสพการจำหน่ายแล้วครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภ.บางแก้วกับบางพลีเนี่ยจับกุมมาแล้วนะครับเคยจับกุมเคยไปหวัดมาแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็ในฝั่งของคนเจ็บนะครับก็เหมือนกับมาจีบแฟนของเพื่อนนะมาจีบแฟนของเพื่อนแล้วพอเพื่อนออกจากคุกมานะออกจากคุกมาแล้วก็มาเห็นมาโพสต์มาไปอยู่กินด้วยกันนะครับก็เกิดความหึงหวงแล้วก็มีการท้าทายกันนะครับก็เกิดเหตุขั้นต้นครับได้รับประสานจากเพื่อนของตัวผู้ต้องหาเองนะครับในฟินหรือในมอร์ฟีนเนี่ยจะเข้ามอบตัวนะครับภายในวันนี้18นาฬิกานะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.บางแก้วเนี่ยก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะเข้ามอบตัวนะครับในส่วนของการสืบสวนก็ต้องสืบสวนต่อไปครับของพนักงานสอบสวนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะออกหมายจับภายในวันนี้ครับ
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพวงจรปิดตอนยิงนะครับ2ทุ่ม26นาทีนี่นะฮะนี่ปึ้งไปเนี่ยผ่านไปตอนยิงพอดีเจนว่าไฟตรงหัวปืนกระบอกปืนอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับผู้ก่อเหตุนายฟีนหรือตำรวจเรียกว่ามอร์ฟีนก็บอกว่าเดี๋ยว6โมงเย็นวันนี้อาจจะมามอบตัวก่อน6โมงเย็น
1: ค่ะหลังจากถูกยิงแล้วคนเจ็บก็ยังแข็งใจฝืนขี่มอเตอร์ไซค์จะไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวก็ล้มลงแบบนี
0: ้ครับมาโดนยิงเข้าที่ขาเนี่ยนะฮะรักสามเศร้า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของความรักเหมือนกันค่ะหนุ่มรปภ.คนนึงค่ะหึงกิ๊กตามไปบุกแทงที่ร้านส้มตำแทงจนกิ๊กได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นตัวเองขโมยมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บหลบหนีไปขี่มอเตอร์ไซค์เขาหลบหนีปรากฏขี่ไปชนถังขยะค่ะแล้วรถดับสตาร์ทไม่ติดก็เลยไปขโมยรถของชาวบ้านหนีต่อล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจจับได้แล้วค่ะเหตุการณ์นี้ทางศูนย์วิทยุร่มโพทองสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายใช้มีดแทงผู้หญิงจนได้รับบาดเจ็บแล้วชิงรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

การณ์เกิดขึ้นที่ร้านส้มตำลืมผัวที่เทศบาลนครอุดรธานีทางกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีก็ไปจุดเกิดเหตุปฐมพยาบาลคนเจ็บทราบชื่อคนเจ็บชื่อว่านกอายุ31ปีปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะนกได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมบาดเข้าที่แขนทั้งสองข้างเลือดไหลเยอะเลยค่ะขณะนั่งหลบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกลางชุมชนที่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีรอยเลือดของนกหยดอยู่ตามทางคือตามเส้นทางที่หลบหนีออกมาหลังจากหลังห้องแถวที่ติดอยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะรอยเลือดหยดตามทางมาจากด้านในห้องเช่าในห้องเช่าก็พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะเป็นจุดที่ทำร้ายร่างกายกันครั้งแรกทีมข่าวได้มีการพูดคุยแล้วก็จากการสอบสวนของตำรวจด้วยเป็นการสอบสวนนางสาวสิรินภาเป็นเพื่อนของคนเจ็บเราบอกว่าตนเองเป็นลูกจ้างของร้านส้มตำลืมผัวนกคนเจ็บก็เคยทำงานที่ร้านด้วยกันหลังเลิกงานก็นัดมากินส้มตำแล้วก็ดื่มกันโดยมีเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงรวมทั้งหมดเป็น3คนยังไม่ทันจะได้กินกันเลยค่ะแค่เปิดเบียร์ขึ้นมาดื่มกันยังไม่หมดขวดดีมีผู้ชายคนนึงเป็นกิ๊กของนกเข้ามาจากหลังร้านพยายามจะตามให้นกกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ชักมีดสปาร์ต้าขึ้นมาแทงเข้าไปที่ท้องของนกสองครั้งนกเองยกแขนขึ้นมาป้องกันนะคะก็เลยถูกมีดบาดไปที่แขนพอเห็นแบบนั้นเพื่อนก็บอกว่าก็รีบเข้าไปแย่งมีดกลัวว่านกจะถูกแทงซ้ำก็เป็นจังหวะที่นกรีบวิ่งหนีออกไปหลังร้านไปหลบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทางเพื่อนบอกว่าก็พยายามวิ่งตามออกไปนะคะแล้วคนก่อเหตุก็พอเห็นจวนตัวก็หยิบมือถือที่วางไว้บนโต๊ะไปด้วยเป็นมือถือของเพื่อนคนเจ็บก็คือเป็นมือถือของสิรินภาคงคิดว่าเป็นมือถือของนกอะค่ะแล้วก็หยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์ของนกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นกหลบหนีไปเท่าที่สอบถามเพื่อนคนเจ็บเราบอกว่านกเองมีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนทำงานอยู่ต่างประเทศค่ะผู้ชายคนนี้เป็นกิ๊กเพิ่งจะคบกันได้ประมาณ1เดือนเท่าที่ทราบกิ๊กคนนี้ขี้หึงมากเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันบ่อยคือคงกลัวว่านกจะกลับไปคบกับสามีเก่าเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองตกใจ

0: แขนกำไปจังสิจ่าถือแขนสองข้างเงื่อลูกกันหยาดเรามีดเราก็แล่นออกข้างนอกเลยบริเวณอย่างเลยยันเนี่ยโทรหาผัวเก่าสินะทำเลยหึงหวง
1: คนเก็บคนสวยปะ
0: สวยอยู่ดิผัวยี่ดีคนอยู่เมืองนอกอันนี้
1: ม
0: ัน
1: เป็นกิ๊กปะ
0: เป็นกิ๊กตำแซบเรื่องผัว
1: ว้าเรื่องผัวขย้อนผัวมาตาม
0: เลยแหวนผัวมาตามหึงหวง
2: เรื่องนี้ครับทางคุณสุภัทราเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดครับนึกว่าเขาเล่นกันอยู่ในห้องเช่าจากนั้นผู้บาดเจ็บก็วิ่งเข้ามาหลบในร้านสภาพตัวสั่นอยู่ในอาการตกใจมีแผลเลือดไหลเต็มไปหมดครับส่วนตนเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักชายคนหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บหลบหนีไป
3: แม่แหละก็นึกว่าหยอกกันเล่นกันของนายหรือเปล่า
4: แล้วไงต่อครับ
3: ก็เห็นพากันวิ่งออกมา3 4แม่มีคนกับคนเจ็บก็ตกใจก็กำมือออกมาเลือดย่อยออกไปนั่งแอบอยู่ข้างบ้านนะคะ
4: เราคนแท่งล่ะ
3: คนแท่งบ่เห็นบ่ได้ตามจ้ะคนแท่งก็คือหนีไปเลยแกขี่ไอ้มอเตอร์ไซค์คันสีฟ้ากันนะทางไปเนี่ยมีคนมา
4: เป็นรถผู้ใดรถที่เขาขี่นี่
3: รถของคนบาดเจ็บ
2: เดียวกันนะครับได้มีนายประสิทธิ์อายุ59ปีแจ้งความรถถูกขโมยโดยให้การว่าตนเองนั้นขี่รถ Honda Wave สีขาวของพี่สาวออกมาเพื่อซื้อปูนขาวให้กับภรรยาทำแกงเห็ดจอดอยู่ที่หน้าร้านชำโดยไม่ได้ถอดกุญแจรถซื้อเสร็จออกมาไม่เห็นรถของตัวเองแล้วนะครับชาวบ้านบอกว่ามีคนขโมยไปตอนนั้นก็รีบขึ้นรถของชาวบ้านเพื่อตามหาคนร้ายแต่ว่าไม่ทันก็ตกใจแล้วก็งงมากครับซื้อของแป๊บเดียวออกมารถหายไปแล้ว
5: บ่เห็นรถ
6: หลังจากนั้นก็เลยทราบเรื่อง
5: ก็ขี่รถครับไอ้คนที่มาไอ้เห็นเหตุการณ์ตามที่รถผมน่ะตามแต่ตามบ่ทัน
6: ตามบ่ทันเสียบกุญแจไว้บ
5: ่เสียบกุญแจไว้ครับตกใจแล้วเนาะออกมาเห็นรถ
6: ทะเบียนยังก
5: ่อ393ครับผม
6: 393เนาะ
5: ฮอนด้าเวฟ
6: สี
5: ขาวใครครับผม
6: พ่อไปซื้อของในร้านของช่ําออกมาแล้วก็รถเปลี่ยนเป็นคนละคัน
5: บ่เท่านี้แล้วว่าเขาไปแล้วเรียนมา
7: ทีนี้ในทางคดีทางรองสารวัตรปราบปรามของสภ.เมืองอุดรธานีร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์สวงสิริบอกว่าคนก่อเหตุชื่อว่าแจ็คหรือสราวุธอายุ29ปีเป็นรปภ.ค่ะหลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายนกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของนกหลบหนีไปส่วนรถ Honda MSX ของตัวเองที่ขี่มาเขาจอดอยู่ในโรงรถของร้านก๋วยเตี๋ยวพอแจ็คขี่รถของนกออกไปขับผ่านหน้าห้องเช่าย้อนกลับออกไปทางด้านหน้าสนามบินอุดรธานีทีนี้ไปเสียหลักชนถังขยะห่างจากจุดแรกเนี่ยประมาณ500เมตรจุดที่ไปชนถังขยะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดทีนี้ทำยังไงต่อเขาก็เลยไปชิงรถของประสิทธิ์หลบหนีไปกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพในช่วงเวลานั้นเอาไว้ได้เบื้องต้นได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะตอนนี้ส่งต่อให้กับตำรวจชุดสืบของสภ.เมืองอุดรธานีและล่าสุดที่รายงานเข้ามาก็คือจับตัวแจ็คได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดการจับกุมในช่วงบ่ายของวันนี
2: ้ครับ
7: ค่ะนี่จับตัวได้เรียบร้อยสราวุธหรือว่าแจ็คอายุ29ปีส่วนคนเจ็บคือนกนะคะก็ต้องขอให้อาการดีขึ้น
2: ครับนี่ฮะเรื่องราวความรักนำไปสู่การทำร้ายร่างกายหลายรูปแบบนะครับ
7: ค่ะ
2: อันนี้ก็ถึงขั้นโหดทำร้ายกันรุนแรงอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับมีเพจดังโพสต์เมียเนี่ยแฉว่าสามีแอบนอกใจไปคบเพื่อนสนิทของตัวเองนะครับแถมยังทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกก็บอกว่าเตรียมจะฟ้องเรื่องค่าดูแลบุตรนี่นะฮะสามีนอกใจกินเพื่อนรักไปดูกันหน่อยทีมข่าวเที่ยงวันทางเหตุการณ์ครับได้พูดคุยกับคุณบีฮะเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยปี1ตอนนั้นคือปี2561เธอรู้จักกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าเมย์ครับเมย์ก็เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันหลังจากนั้นขึ้นปี2รู้จักกับสามีชื่อเป็นตัวย่อชอช้างเป็นรุ่นน้องฮะเข้ามาจีบเธอคือชอช้างเนี่ยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเธอจึงตัดสินใจคบหากับนายชอช้างเรื่อยมาเวลาที่เธอไปเที่ยวหรือว่าไปนั่งดื่มสังสรรค์กับกลุ่มก็จะชวนเมย์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทไปด้วยตลอดทำให้เมย์ก็รู้จักกับสามีของเธอด้วยนี่นะฮะภรรยากับสามีนะครับหลังจากนั้นเธอก็ตั้งครรภ์กับนายชอช้างทำให้ได้แต่งงานกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับและเธอก็ยังให้เมย์เนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวหลังจากจบงานแต่งทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติดี

0: เธอก็มีหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเมย์เพื่อนสนิทก็คอยมาเยี่ยมเธอแล้วก็ลูกที่บ้านเป็นประจำส่วนสามีเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมครับซึ่งในกลุ่มก็จะมีเมย์ไปด้วยทุกครั้งแต่ตนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไว้ใจทุกคนพักหลังครับเธอได้ข่าวว่าเมย์เนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มซึ่งสามีเป็นคนมาเล่าให้ฟังก็ทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็พยายามจะเตือนสามีให้อยู่ห่างจากเมย์แต่สามียืนยันบอกว่าไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนนะฮะ
1: ค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอก็ไม่สบายใจตั้งแต่ตอนที่เมย์ไปคบกับเพื่อนในกลุ่
0: ม
1: จนมาปี68ค่ะเธอบอกว่าสามีออกรถคันใหม่ก็เลยแอบติด GPS ไว้ในรถ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้รู้ว่าเวลาที่สามีออกไปเที่ยวรถของสามีจะไปจอดอยู่ที่บ้านของเมย์ทั้งคืนทำให้เอะใจมากขึ้นเคยถามสามีว่าทำไมเธอต้องไปจอดรถที่บ้านของเมย์สามีอ้างบอกว่ากันชนหน้ารถพังก็เลยไปฝากจอดไว้ที่บ้านของเมย์แล้วไปนอนที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเริ่มสงสัยในตัวสามีมากขึ้นหลังจากนั้นเธอตั้งครรภ์ลูกคนที่สองแต่ว่าสามีก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมก็คือไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนทุกอาทิตย์แล้วก็ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนขนาดตอนที่เธอใกล้จะคลอดลูกสามีก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนไม่สนใจไม่ค่อยใส่ใจเธอก็เลยทำให้ทะเลาะกันบ่อยเธอบอกว่าหลังคลอดลูกคนที่สองได้เพียงแค่เดือนเดียวค่ะเธอเองก็พยายามบอกสามีให้ช่วยอยู่บ้านหน่อยช่วยเลี้ยงลูกหน่อยคือหญิงหลังคลอดก็จะมีภาวะบางทีจะมีภาวะซึมเศร้าด้วยก็พยายามขอร้องให้สามีอยู่เป็นเพื่อนอยู่ช่วยเลี้ยงลูกทำหน้าที่สามีทำหน้าที่พ่อแต่สามีไม่สนใจเอาเรื่องนี้มาทะเลาะกับเธอปล่อยให้เธอเลี้ยงลูกตามลำพังแล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันเธอบอกว่ามักจะถูกทำร้ายด้วยนอกจากนั้นพฤศจิกายนปี68ค่ะสามีทำร้ายร่างกายเธอต่อหน้าลูกเหตุการณ์ทั้งนั้นทำให้เธอตัดสินใจแยกทางกับสามีทันทีและพาลูกๆกลับมาอยู่ที่บ้านแม
0: ่หลังจากนั้นนะครับมาปีนี้ละ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ปี69นี่โทรศัพท์ของเธอก็แจ้งเตือนความจำเต็มทำให้เธอนั้นได้รู้ความลับของสามีในทันทีเนื่องจากสามีใช้อีเมลของเธอในการสมัครครับจึงมีรูปที่บันทึกไว้ในความจำออนไลน์หรือว่าที่คลาวด์เธอก็เลยเห็นข้อความแชทที่สามีของเธอคุยกับเมย์เพื่อนสนิทโดยในแชทเนี่ยเป็นทำนอง18บวกนะครับนี่ลองดูกันนี่นะฮะฝั่งนู้นคือเพื่อนสนิทเนี่ยนะฮะนี่ฝั่งนี้คือฝั่งที่ภรรยาอ่านไม่ค่อยออก
2: ค่ะเริ่มต้นบอกอะไรดีนะ
0: ให้
2: น้องดูจุดๆๆโอ้
0: คือมันเป็นมันแลบมานิดนึงใช่ไหม
2: ใช่ไม่กล้าอ่าน
0: เอาคุณผู้ชมเราขึ้นให้ลองอ่านกันเองนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยนี
2: ่ค่ะ
0: นี่มีเป้าด้วยเป้าเนี่ยก็มันเชิง18บวกกันแหละก็เลยเพิ่งมาเห็นเนี่ยฮะนี่อ่ะ
2: ค่ะเธอบอก
0: คือพอเธอเห็นแชทนะใช่ไหมพี่หมวยเน
2: า
0: ะ
2: โอ้โหมันชาไปทั้งตัว
0: เ
2: ห็นแบบนี้ก็คือไปไม่ถูกอะไปไม่เป็น
0: โอเคค่ะจุ๊บๆว่างก็ทักมานะใช่บอกโอเคแล้วก็ทำท่านิ้วจิ้มกันนี
2: ่
0: นี่ฮะทำไรฮัลโหลมีคนคิดถึงนี่คือเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยนะฮะพอเธอเห็นภาพแชทดังกล่าวก็เธอบอกว่าชาไปทั้งตัวครับแล้วก็โกรธในพฤติกรรมของสามีแล้วก็เพื่อนสนิทเป็นอย่างมากก็เลยรีบขับรถไปหาสามีที่บ้านเพื่อสอบถามแต่กลับเห็นสามีและเมย์เนี่ยเดินขึ้นบ้านไปด้วยกันเธอก็เลยไปโวยวายแล้วก็พยายามคุยกับสามีแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ปฏิเสธและสามีก็ทำร้ายร่างกายอีกครั้งคุณบีบอกว่าที่ออกมาพูดในวันนี้เนื่องจากอยากให้สามีมีจิตสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดต่อครอบครัวผิดต่อลูกๆสิ่งที่เธออดทนและเงียบมาตลอดเนื่องจากเห็นใจแม่ของสามีที่เห็นใจเธอและก็คอยเข้ามาดูแลหลานให้โดยหลังจากนี้เธออยากฟ้องสามีเรื่องค่าดูแลบุตรนะครับฟังเสียงหน่อยครับ
3: สามีออกรถแล้วหนูเนี่ยแอบติด GPS ไว้ในรถอะค่ะพี่ GPS อะค่ะไปจอดหยุดที่บ้านของเลยทำให้เราสงสัย ตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเขามีอะไรกับเพื่อนในกลุ่มเราก็เลยแบบว่าเกิดการระแวงกลัวว่าเอ้ยจะถึงคิวกูแล้วไหมวะเราเห็นเพื่อนลงสตอรี่ในเฟซก่อนคนซื้อดอกกุหลาบไปให้แล้วเราก็เห็นความผิดปกติของแฟนเรามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปแถวนั้นเพราะว่าสามีเราเนี่ยใช้อีเมลเราในการใช้โทรศัพท์แล้วมันขึ้นว่าข้อมูลของคุณกำลังจะเต็มแล้วเรากำลังจะกดเข้าไปลบรูปภาพทุกรูปภาพในโทรศัพท์ของสามีเนี่ยค่ะมันขึ้นมาหมดเลยว่าเขาคุยกับผู้หญิงกี่คนที่เขาคุยกับเพื่อนของหนูข้อความแบบไหนขึ้นมาหมดเลยค่ะผู้หญิงถามว่าอยากให้ทำอะไรดีนะผู้ชายก็บอกว่าอยากให้น้องดูดสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเนี่ยแหละเป็นข้อความตอบไม่ได้เลยทำให้หนูขับไปที่บ้านเลยค่ะอยากให้เขารู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาสองคนทำมันผิดต่อให้หนูจะแยกกันอยู่หรือว่าอะไรเขาทั้งคู่ก็ไม่สมควรที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เพราะว่าคนที่ได้รับผลของมันก็คือตัวหนูเองและก็คือลูกๆพ่อแม่เลิกกันไปก็คือคนอื่นแต่คนที่รับคือลูกค่ะพี่และเนี่ยค่ะคือแผลที่หนูได้รับจากการที่ไปเจอเขาสองคน
0: เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจของภรรยานะครับคือตอนนี้ประเด็นสำคัญเรื่องนึงก็คือเธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายที่จะฟ้องชู้ฟ้องอะไรเงี้ยเอาไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าในพฤติไนเนี่ยจะมีลู่ทางไหนในการฟ้องร้องได้บ้าง
2: ค่ะคือเธอบอกว่าตอนนี้อยากจะให้สามีมาดูแลเรื่องค่าเลี้ยงดูนะคะก็มีลูกด้วยกัน2คนค่ะ
0: ประมาณนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
4: ใจยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
5: ได้สิ
6: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
7: ไม่เก่า we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
8: เก่าเหรอ
9: ไม่เก่าซาดินครับ
8: เปิดซะดีมั้ย
9: มาดิ
10: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นรสด้วยล่ะคะ
12: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: นั่นนะ Pita Day
2: ที่ Home Pro และ Mega Home ช็อปแต่กินเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,300 BTU เพียง 18,900 บาทสมาชิก Home Card และบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum ลดรวมสูงสุด 17,000 บาท 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
3: ์ได้ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ Gauss ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
5: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
6: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
7: ไทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
5: ผมอยากให้ลินมันเป็นนางแบบของผม
8: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
9: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
10: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
9: แล้วค่อยจัดการ
11: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
14: ในที่สุดก็ต้องเลือกกลุ่มไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
13: หมายดูสิ
11: รักเติมเต็มสุก 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
16: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: โนดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
3: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
19: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
3: ปลาทู
19: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
3: อร่อย

0: ับสนุนโดยบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: 2คืนแล้วนะคะที่เกิดกรณีของการไลฟ์เป็นการไลฟ์ที่ไม่เหมาะสมเป็นการไลฟ์อนาจารเลยอะค่ะทาง Facebook
2: เป็นประเด็นหนักๆอยู่เหมือนกันเพราะว่างงว่าโผล่มาได้ไงแล้วก็ไลฟ์ยาวนานมากนะครับเป็นการไลฟ์ร่วมเพศบางที 5-6 ชั่วโมงเนี่ย
1: เป็นชั่วโมงเลยค่ะ
2: เนี่ยครับ
1: มีเด้งมาที่ฟีดของน้องบ้างไหม
2: ไม่ขึ้นฮะ
1: ไม่ขึ้น
2: ไม่ขึ้นก็เลยไม่ได้เข้าไปดู
1: ค่ะเขาบอกว่ามีคนเข้าไปชมเยอะเลยยอดกดไลค์ก็เยอะ
2: ครับ
1: เฉพาะคืนแรกอะค่ะยอดกดไลค์ประมาณ 20,000 นะคะบางช่วงเวลายอดคนดูก็เยอะเนี่ยค่ะเกือบ 40,000 แล้วก็กดแชร์ไปมากกว่า 3,000 ครั้งล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะ 11:30 นที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวเรื่องนี้ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกชิดชอบพร้อมด้วยตัวแทนจากทาง Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทาง Facebookยังมีผอ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะดร.ชัยชนะมิตรพันธ์มีรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินมีผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีชนันนัทก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีการแถลงข่าวเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้เรื่องนี้ทางรัฐบาลเองออกมาย้ำเลยนะคะว่าคนที่ไปเจอเพจที่มีการเผยแพร่คลิปอนาจารห้ามกดไลค์กดแชร์ค่ะเพราะว่าถ้าคุณกดไลค์กดแชร์ก็จะมีความผิดเท่ากับคนที่เป็นคนเผยแพร่คลิปก็คือจะมีโทษตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือถ้าเจอสิ่งที่เราต้องทำคือการกดรีพอร์ตนะคะทีนี้ตอนจังหวะที่มีการไลฟ์อยู่อะค่ะก็จะมีคนที่เข้าไปชม
2: แล้วเวลาใครที่เข้าไปชมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเพจนี้เข้าไปกำลังรับชมอยู
1: ่ค่ะ
2: ก็มีหลายคนที่เข้าไปมีทั้งเพจหลายๆเพจนะครับรวมถึงคนที่ทำเพจหลายๆคนก็เห็นกันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือมีเพจของทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่ปรากฏว่าเนี่ยฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำลังชมร่วมกับคุณพอเป็นแบบนี้คนก็แคปกันกระหน่ำเลยเนี่ยนะครับจากกรณีนี้ครับทางกรมควบคุมโรคก็ได้ออกหนังสือชี้แจงนะครับหลังจากที่ไปโผล่ร่วมชมไลฟ์เนื้อหาไม่เหมาะสมเพราะว่าแอดมินนั้นกดลิงก์ตรวจสอบจากที่ชาวเน็ตส่งอินบ็อกซ์เตือนนะครับพร้อมกับเร่งตรวจสอบป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับจากข้อความกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำลังรับชมร่วมกับคุณที่มีผู้แคปภาพหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วก็เกิดคำถามแล้วก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์เพราะว่ามีการนำไปแชร์ต่อในวงกว้างส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานต่อมาครับใต้โพสต์ทางแอดมินเพจของทางกรมควบคุมโรคก็ได้เข้าไปเม้นแสดงความเห็นบอกว่าสวัสดีครับมีลูกเพจส่งลิงก์มาครับแอดเลยเข้าไปตรวจสอบเจออย่างที่พบเห็นต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้ได้ส่งแจ้งสแปมแล้วครับเนี่ยฮะพร้อมกับส่งสติกเกอร์รูปไหว้แบบนี้ไหว้ไป3ทีโดยทางแอดมินของกรมก็ยังได้เม้นในเพจกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะครับ นี่ฮะก็บอกว่าสวัสดีครับท่านที่มาดูทุกท่านครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่งกรมควบคุมโรคขอเชิญชวนท่านดูคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการเบิกถุงยางอนามัยมาใช้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับตรวจสอบเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้อยากได้ถุงยางอนามัยอยากได้ชุดตรวจ HIVเบิกได้ฟรีๆนะจ๊ะรู้อย่างแล้วก็มาพร้อมกับลิงก์ตอนนั้นคนก็บอกว่าโอ้นี่เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่าก็มาเผยแพร่นะฮะในเรื่องนี้เลยนะครับคราวนี้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับกรมควบคุมโรคก็เลยได้ออกหนังสือชี้แจงครับไล่เรียงเหตุการณ์นะครับบอกว่าจากกรณีที่คลิปมีเนื้อหาไม่เหมาะสมได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยปรากฏว่ามีเพจของกรมควบคุมโรคได้เข้าชมคลิปดังกล่าวจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวันที่23พฤษภาคม

0: เวลา4 ทุ่มเจ้าหน้าที่แอดมินเพจอยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา10 คำถามมาตรการเข้าไทยสำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต่อมา4:34เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจกล่องข้อความนะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาก็บอกว่าแอดมินให้ตรวจให้หน่อยแล้วก็ส่งลิงก์มาคราวนี้ก็เลยกดเข้าไปดูครับมันเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นพอดี คนก็เลยแคปแล้วก็นำไปแชร์ต่อโดยบอกว่ากรมควบคุมโรคนั้นจะเร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับทบทวนมาตรการตรวจสอบและการใช้งานบัญชีทางการของหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: ค่ะถ้าเจอห้ามกดไลค์กดแชร์มีความผิดตามพรบ.คอมนะคะกดรีพอร์ตได้อย่างเดียวค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะน่าเห็นใจมากเลยนะคะหลายๆคนมีความฝันอยากจะมีบ้านก็ทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตค่ะหวังว่าเงินก้อนนี้สร้างบ้านไว้อยู่ในช่วงหลังเกษียณจะได้มีบ้านสวยๆอยู่ปรากฏว่าถูกหลอกค่ะเรื่องนี้มีผู้เสียหายเยอะเลยนะคะไปถูกบริษัทรับสร้างบ้านชื่อดังทิ้งงานบางรายรอมานานกว่า6 ปีค่ะโดยทางบริษัทก็จะอ้างเหตุผลสารพัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคโควิดเศรษฐกิจไม่ดีคนงานขโมยเหล็กสุดท้ายทางผู้เสียหายบอกว่าติดต่อกับทางบริษัทไม่ได้ความฝันความหวังมันพังทลายทีมข่าวได้คุยกับผู้เสียหายรายหนึ่งชื่อว่าคุณสุรัตน์ค่ะคุณสุรัตน์บอกว่าไปรู้จักกับบริษัทรับสร้างบ้านน็อกดาวน์แห่งนี้ผ่านทาง Facebook รู้จักตั้งแต่ปี62ก็เห็นว่ามีการไลฟ์ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องคือจากการดูมันน่าเชื่อถือมากค่ะน้องแคน
0: ครับ
1: จนปี63ก็เลยตัดสินใจทำสัญญาสร้างบ้านร่วมกับทางครอบครัวทางคุณสุรัตน์บอกว่าเขาเลือกเป็นบ้านหลังใหญ่ไซส์ XL ราคาคือ 800,000 บาท3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวห้องโถงมีดาดฟ้าแล้วก็มีโปรโมชั่นแถมหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นครอบครัวก็ตัดสินใจสั่งบ้านน็อกดาวน์พร้อมกัน2หลังอีกหลังนึงเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อย 400,000 ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่หลังจากทำสัญญากำหนดส่งมอบ1 ปีพอถึงกำหนดบริษัทอ้างถึงโควิดก็เลยทำให้ส่งงานไม่ได้งานล่าช้าออกไปต่อมาอ้างบอกฝนตกการขนส่งมันทำลำบากนะคุณลูกค้าต่อมาอ้างเศรษฐกิจไม่ดีต่อมาอ้างบอกว่ามีคนงานขโมยเหล็กของทางบริษัทไปขายก็เลยทำให้งานของเราไม่เสร็จตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้คือทางคุณสุรัตน์บอกว่าระหว่างนี้เขามีการส่งรูปความคืบหน้ามาให้ดูบ้านหลังเล็ก 400,000 แม้จะสร้างเสร็จแต่ก็ใช้เวลานาน3 ปีทั้งที่ในสัญญาระบุแค่1 ปีขณะที่บ้านหลังใหญ่เหลือเพียงขั้นตอนปูกตะเบื้องก่อนที่จะเริ่มติดต่อไม่ได้ในช่วงปี69
0: ซึ่งทางด้านลูกสาวของคุณสุรัตน์เนี่ยบอกว่าบ้านทั้ง2 หลังเป็นความฝันของพ่อแม่ที่ตั้งใจใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับทำสวนใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดช่วงแรกทุกคนเชื่อว่าในบริษัทเพราะว่าโพสต์ส่งมอบบ้านเยอะเหมือนกันมีคนงานเยอะแล้วก็ดูเป็นกิจการใหญ่แต่ช่วงหลังเนี่ยพบข้ออ้างซ้ำๆเรื่องเงินหมุนไม่ทันคนงานโกงเริ่มมีผู้เสียหายทยอยเปิดเผยข้อมูลจนกระทั่งรวมแล้วกว่า50 รายมูลค่าความเสียหายกว่า30 ล้านนะครับผู้เสียหายบอกว่าทุกวันนี้หมดความมั่นใจเพราะว่าบ้านหลายหลังที่เคยถูกส่งภาพความคืบหน้าให้ดูถูกรื้อถอนหายไปจากพื้นที่แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสคบครับไปตรวจสอบแล้วก็เร่งให้ความเป็นธรรม
2: เรื่องบ้านทั้งหมดก็พ่อเขาจัดการแต่พอแบบพ่อเขาเริ่มทักไปเริ่มให้ดูว่าติดต่อไม่ได้ทางนู้นไม่ตอบเราก็เริ่มหาข้อมูลเจอเลยพอยิ่งคนหูผู้เสียหายเยอะมากค่ะเห็นยอดเสียหายมี30 กว่าล้านก็ดูเขามีลงส่งบ้านอยู่เรื่อยๆมีไลฟ์สดให้ดูคนงานเขาก็ดูเยอะก็ดูน่าเชื่อถือแต่พอมาช่วงหลังๆช่วงปี67-68เขาเริ่มแบบมีข้ออ้างเงินหมุนไม่ทันบ้างคนงานโกงเอาเหล็กไปขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เขาจะเอาไว้อยู่ตอนเกษียณมันปลายชีวิตอะปลูกไร่ทำสวนปลูกนู่นปลูกนี่อะไรในที่ดินของตัวเอง
0: ในขณะที่ป้าไก่ครับเป็นผู้เสียหายอีกคนก็เล่าบอกว่ารู้จักบริษัทนี้เนี่ยผ่าน YouTube ปี5758ครับติดตามดูผลงานมาตลอด10ปีก็เห็นทั้งคลิปส่งมอบบ้านรีสอร์ทโครงการต่างๆดูน่าเชื่อถือมากครับป้าไก่บอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาคลิปของบริษัทมันเด้งมาหน้าฟีดตลอดเวลาเพราะกดติดตามไว้ดูแทบทุกวันเห็นเจ้าของบริษัทเล่าเรื่องชีวิตตัวเองจากคนบ้านนอกที่สู้ชีวิตสร้างธุรกิจมาได้ก็เห็นอกเห็นใจอยากสนับสนุนครับอยากให้คนจนมีบ้านเป็นของตัวเองก็ทำให้เชื่อบริษัทนี้

0: จนกระทั่งปี67ป้าไก่ตัดสินใจทำสัญญาสร้างบ้านไซส์ XXL นะครับราคา 825,000 บาทเป็นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำตั้งใจจะใช้ชีวิตหลังเกษียณกับสามีแล้วก็สัตว์เลี้ยงเพราะว่าไม่มีลูกครับแต่หลังจากทำสัญญาไม่นานเนี่ยป้าเริ่มสังเกตความผิดปกติเพราะว่าจากเดิมบริษัทเขาจะโพสต์คลิปส่งมอบบ้านต่อเนื่องคราวนี้หายครับเจ้าของบริษัทที่เคยไลฟ์สนุกสนานก็ดูเครียดผิดปกติก่อนจะไปเจอคอมเมนต์ของผู้เสียหายรายอื่นใต้โพสต์บ้านแบบเดียวกับที่ตัวเองสร้างสนใจโดยมีคนเข้ามาตามหาตัวป้าไก่เพราะว่าเคยเห็นป้าไก่คอมเมนต์ชื่นชมบริษัทบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสคนจนมีบ้านนี่นะฮะ
1: ค่ะคือหลังจากนั้นผู้เสียหายรายนี้ก็ติดต่อพูดคุยกับป้าไก่ค่ะจนทราบว่ามีคนถูกทิ้งงานเยอะนะคะก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มของผู้เสียหายบางคนเสียเงินหลักแสนบางคนหลักล้านของป้าไก่นี่น่าเห็นใจมากค่ะป้าไก่เสียเงินไป 200,000 คือป้าบอกว่าเป็นเงินจากการเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตสามีของป้าคือขับวินมอเตอร์ไซค์ตัวป้าเองเป็นพนักงานรายวันป้าเองยอมปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เงินมา 40,000 แล้วก็รวบรวมเงินมาเป็นเงินก้อนเอามาจ่ายค่าสร้างบ้านประหยัดมากนะคะป้าไก่บางวันนี่กินข้าวคลุกน้ำปลาหวังจะเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านไว้อยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตมันเจ็บใจมันเสียความรู้สึกค่ะป้าเองบอกว่าทำไมต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกว่าเหมือนถูกหักหลังจากความหวังที่ตั้งใจทำมาทั้งชีวิตเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะผู้เสียหายเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ตามเรื่องนี้กันต่อในโหนกระแสอยากให้ติดตามมากๆค่ะอยากให้ฟังความรู้สึกของผู้เสียหายแล้วดูว่าเดี๋ยววันนี้จะมีทางออกยังไงบ้างค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
2: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
3: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
2: สสว.ปลดล็อก SME
4: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีแน่ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีแน่
5: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณะชัย
6: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
7: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
8: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ไว้ผมจัดการอะไรเรียบร้อยผมจะพามุกไปเจอครอบครัวผมเหมือนกันนะ
11: ทำไมฉันต้องไปเจอครอบครัวคุณด้วยล่ะคะ
10: ผมก็อยากพาแฟนไปอบคนที่บ้านบ้างไง
12: นี่หนูเบลคู่มั่นของทีค่ะ
10: คุณแม่เลิกพยายามทำให้ผมเลิกกับมุกเถอะนะครับเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น
12: ก็ลองดูสิว่าใครจะชนะฉันสร้างแกได้ฉันก็ทำลายแกได้เหมือนกัน
8: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์ 20:25
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกสิครับด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกอินใช้แล้วเชื่อเลย
14: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
15: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาEve ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกอล์ฟเกาะแผ่นหนากรอบเต็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ผู้ชมครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเริ่มต้นออมเงินเพื่อลูกได้ง่ายๆนะครับเพื่อความคุ้มครองสองต่ออุ่นใจทั้งพ่อแม่และลูกกับเงินฝากออมสินออมรักติดตามกันหน่อยนะครับทางธนาคารออมสินเดินหน้าภารกิจส่งมอบการออมและสร้างวินัยทางการเงินเปิดตัวเงินฝากออมสินออมรักที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นเก็บออมให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดนะครับสำหรับเป็นทุนการศึกษาหรือทุนอื่นๆในอนาคตพร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจด้วยความคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่มอบให้ทั้งพ่อแม่ที่เป็นผู้ฝากและลูกในบัญชีเดียวกันครับ

0: ารถเปิดบัญชีเพื่อลูกอายุตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์โดยธนาคารจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันอุบัติเหตุจากบริษัททิพยประกันภัยมอบให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา12เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีสำหรับพ่อแม่ที่เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ12เท่านะครับ 1-2 เท่านะครับของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีณวันก่อนประสบอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อบัญชีตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนดนะครับ
1: ส่วนลูกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุร้อยละ1ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีณวันก่อนประสบอุบัติเหตุสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อบัญชีต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายจริงและไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะโดยมียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากรับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีค่ะโดยไม่ต้องเสียภาษีผู้ที่สนใจสามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115และที่เว็บไซต์ gsb.or.th ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพ
0: ื
1: ่อทุกชีวิตค่ะและโหนกระแสวันนี้ค่ะอยากให้ติดตามชมนะคะเรื่องที่หมวยกับน้องแคนเล่าไปเมื่อช่วงที่แล้วค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไว้วางใจบริษัทรับสร้างบ้านเป็นบ้านแบบน็อกดาวน์ค่ะมีผู้เสียหายเยอะนะคะตอนนี้มากกว่า50คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า30ล้านบาทที่น่าเห็นใจคือทุกคนหวังจะใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายทำมาหากินมาทั้งชีวิตนะคะตั้งใจสร้างบ้านแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้บ้านตามที่ตัวเองต้องการวันนี้อยากให้ติดตามชมค่ะผู้เสียหายมาเยอะเลยนะคะและผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะ
0: เป็นพิธีกรผู้ทรงคุณวุฒิ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เราสองคน
1: ไม่ใช่เราสองคนค่ะรับรองว่าวันนี้แซบแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่เสียหายจริง
0: ๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพิธีกรน้องใหม่มาฝึกงานนะคะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยววันนี้อาจารย์ดูแลโหนกระแส
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ด้วยความจำเป็นนะคะเพราะว่าคุณหนุ่มเขาเนี่ยติดธุระแล้วเขาบอกเดี๋ยวเมื่อตอนเกือบจะเที่ยงคืนแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นอย่างนี้แหละครับอาจารย
2: ์ดิ้นก็ไม่ทราบสิคะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดทำแบบนี้บ่อยๆดิ้นยึดนะคะโต๊ะเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ติดตามผลกระแสกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้นะครับ
1: วันนี้ต้อนรับอาจารย์ด้วยจำนวนผู้เสียหายที่มาเยอะนะคะอยู่ที่โต๊ะโหนกระแสจำนวนหนึ่งอยู่ที่ห้องส่งจำนวนหนึ่งอยู่ด้านล่างชั้นจีอีกจำนวนหนึ่งค่ะน้องแพน
0: เพราะว่าเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายเยอะจริง
1: ๆค่ะ
0: ติดตามนะครับส่วนวันนี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์หมดเวลาแล้วนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะนี่คือรายการโหนกระแสค่ะวันนี้เดียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำหน้าที่แทนคุณหนุ่มนะคะเพราะว่าคุณหนุ่มเนี่ยก็เดียนว่าเขาติดธุระสำคัญนะคะคุณผู้ชมคะแต่ยังไงก็ตามบรรดาแฟนๆ FC ของคุณหนุ่มนะคะอย่าได้ไปไหนต้องเป็นกำลังใจให้เดียนนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้นะคะเดียนคุณหนุ่มกลับมาตำหนินะคะเดียนมาดำเนินรายการเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นแฟนหายไปเนี่ยไม่ได้นะคะเมื่อกี้อย่างที่ทราบกันดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นวันนี้ของเราคือเรื่องของบ้านน็อกดาวน์ค่ะเดียนทราบมาว่ามีหลายคนทีเดียวนะคะที่ถูกเป็นผู้เสียหายโอนสตังค์ไปไม่ได้บ้านบางคนได้แต่ก็ลำบากละมุนเหลือเกินกว่าจะได้บ้านนะคะวันนี้นะคะเดียนมีแขกรับเชิญนะคะเดียนคิดว่าเดียนอยากจะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายเดียนก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าผู้เสียหายได้หรือไม่นะคะทั้งหมดนั่งอยู่ตรงนี้นะคะทางด้านขวามือของเดียนนะคะคุณน้องฟางคุณลูกปลาแล้วก็พี่น้อยนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะส่วนทางด้านนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมคะก็จะมี

0: พี่แจนนะคะมีทนายณัฐปกรณ์นะคะทั้งสองท่านค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะคนที่ต้องดูแลและรับเรื่องราวนี้ไปเดียนก็คิดว่ามานั่งถูกฝาถูกตัวมากเลยนะคะท่านผอ.คุณเลิศศักดิ์รักธรรมใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสคบ.นะคะเราเจอกันหลายครั้งนะคะจะเจอกันทีใดเรื่องราวไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะ
1: ต้องช่วยชาวบ้านตลอด
0: เลยจริงเหรอคะยังไหวอยู่นะคะ
1: ไหวครับสคบ.ยังไหวคร
0: ับ ค่ะสคบ.ยังไหวแต่ประชาชนไม่รู้ไหวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราคุยกันทางคุณณัฐปกรณ์เดียนทราบว่าท่านเป็นทนายของทางฝั่งผู้เสียหายทั้งหมดเดียนรบกวนได้ไหมคะช่วยดูแลความถูกต้องทางกฎหมายให้เดียนด้วยได้ไหมคะ
2: เต็มที่ครับ
0: เพราะว่าคุณหนุ่มเขาก็ไม่จัดนักกฎหมายทนงทนายเดียนเดียนพูดอะไรผิดไปคุณผู้ชมเจ้าขาขาเดียนอาจจะเข้าไปอยู่ในมุ้งใสบัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงคอยเบรกๆเดียนหน่อยได้ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับและนอกจากนี้คุณผู้ชมคะเดียนยังมีนะคะทางฝั่งโน้นที่นั่งอยู่นะคะมีคุณป้าต้องนะคะป้าไก่คุณลุงวิทย์แล้วก็คุณวรวุฒินะคะนั่งอยู่ทางโน้นอีกนะคะสวัสดีค่ะไกลนิดนึงนะคะถามถึงหรือไม่ถึงยังไงอย่าว่ากันนะคะค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคุณผู้ชมคะบ้านเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรานะคะบางคนเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีสตังค์แม้กระทั่งซื้อบ้านเรียนไม่อยากพูดให้นะท่านผอ.มีความรู้สึกไม่ดีนะคะบางคนจากโลกนี้ไปบ้านหลังสุดท้ายนิดเดียวแค่สี่เหลี่ยมตัวเองนอนยังไม่มีเลยนี่เขาเก็บเงินเก็บทองกันนะคะเราก็จะซื้อบ้านกันด้วยความลำบากลำบนเดียนมีความรู้สึกว่าตัวเดียนเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะเกือบแล้วนะคะที่จะตกลงซื้อบ้านอีน็อกดาวน์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราหัวอกเดียวกันนะคะเดียนเริ่มต้นก่อนเลยน้องฟางไหนเธอเล่าสิเป็นยังไงไปยังไงเธอถึงได้จะไปซื้อบ้านเขา
3: ค่ะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าจริงๆบ้านหลังนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสั่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาติดตามแล้วก็ดูจากหน้าเพจเนี้ยค่ะของสมเด็จมาประมาณ 6-7 ปีก่อนที่จะสั่งทำบ้านนะคะแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าตอนที่เขาไปสั่งทำบ้านหนูก็ไม่ได้ไปด้วยเนาะเขาก็ลงไปดูกันหน้างานไปกับญาติพี่น้องไปกันแบบหลายคนเลยค่ะตกลงทำบ้านที่ยอดทั้งหมดเนี่ยจะสรุปอยู่ที่ 460,000 บาทซึ่งใน 460,000 นะคะก็จะรวมพวกเหมือนแบบบิวอินภายในเพิ่มตกแต่งเข้าไปเพิ่มด้วยแล้วก็จะมีแถมแอร์1เครื่อง
0: มูลค่าบ้านจริงๆกี่แสน
3: 460,000ค่ะ
0: 460,000แล้วต้องเพิ่มอีก
3: เพิ่มใช่ค่ะเพิ่มเหมือนแบบว่าเพิ่มตู้บิวอิน 5,000 ตู้ฝั่งนี้อีก 5,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยากจะเพิ่ม
0: ค่ะ
3: แล้วในใบสัญญาตรงเนี้ยก็คือตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไปทํานะคะเขาก็จะมีเกรดเป็นของในส่วนของกระเบื้อง
0: ค่ะ
3: เกรดกระเบื้องให้เราเลือกเลยมูลค่าบ้านมันก็เลยค่อนข้างที่จะสูงก
0: ็บ้านสวยอย่างนี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบที่ออกแบบกันไว้เลยคือเขาตกลงกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่า
0: อย่างเงี้ยเหรอ300,000กว่า
3: 460,000
0: 460,000สวยขนาดนี้ได้ศึกษาวัสดุไหมคะ
3: ก็คือศึกษาดีเลยค่ะเพราะว่าหนูลองเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆแล้วตรงเนี้ยก็แบบที่ทราบกันดีเลยคือโครงเหล็กเขาค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงทนทานเหมือนพี่ๆทุกคนเลยจะดูก็
0: พ่อกับแม่เป็นคนซื้อใช่ปะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาเห็นในโพสต์เหรอคะเราพูดได้ไหมครับโพสต์แอปอะไรคะ
3: อา
0: สีฟ้าค่ะแอปฟ้าค่ะแล้วก็นั่งดูกันเสร็จแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแชทกันหลังบ้าน
3: เขาดูทุกวันค่ะ 6-7 ปีคือคุณพ่อดูก่อนเกษียณกะแบบเกษียณสำราญแล้วก็อยู่บ้านน็อกดาวน์ง่ายๆเราไม่ต้องไปจ้างช่างมาทำแค่ยกน็อกดาวน์มาก็เสร็จอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
3: ปรากฏว่าจ่ายไปของหนูเนี่ยเขาอยากเร่งให้มันเร็วขึ้นด้วยการที่ว่าผมขอจ่ายได้ไหมสัก 100% แล้วรัดคิวให้ผมหน่อย
0: อุ้ยจะรีบจ่ายจะได้เอาบ้านเร็วๆอดีตนะไม่จ่ายไปหมดใช่ไหมคะ
3: เขาก็เลยบอกว่าคุณอย่าคิดว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะมาสั่งทำกับผมก็ได้นะลูกค้าผมมีอีกเยอะ
0: โอ้
3: ใช่ว่ามีเงินแล้วจะรัดคิวทำให้ผมได
0: ้
3: ตรงนี้หนูก็รับฟังมาจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงเขาก็เลยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวงั้นจะได้เร็วสุดเมื่อไหร
0: ่
3: กลายเป็นว่าเขาขอแบ่งเป็น 70-30% ซึ่ง 70-30% อะค่ะของทางคุณพ่อคุณแม่จะแบ่งเป็นยอด302,000แล้วก็ยอดหลังอีก104,000ใช่ไหมคะทีนี้หลังจากที่จ่าย302,000คุณพ่อคุณแม่ทำสัญญาประมาณสิงหากรกฎาสิงหา67ค่ะแล้วตามสัญญาเนี่ยจะต้องได้จ่ายอีก 30% ที่เหลือเนี่ยช่วงประมาณธันวาแต่กลายเป็นว่าอ่ะก็คือตกลงกันนะคะจ่ายไปแล้ว302,000ก็คือลงไปทำสัญญาที่กาฬสินธุ์เลยอำเภอสมเด็จลงไปตรงนั้นก็คือลงไปทำสัญญาการจ่ายหน้างานจ่ายเงินสดเห็นคนงานเยอะแยะมากมายเลยค่ะคนงานเยอะมากแบบ 2-300 คน
0: ค่ะ
3: เยอะเยอะจริงๆค่ะแบบสนุกสนานธุรกิจกิจการของเขาด้วยความที่ว่าโอเคไม่นานก็ได้บ้านแน่นอนสบายใจ ก็ตกลงกันว่าจะทำยังไงนะให้แบบให้ 30% ที่เหลือจะมีการอัปเดตยังไงแบบไหนเขาก็เลยบอกว่าผมเนี่ยจะถ่ายรูปส่งมาให้คุณอัปเดตถ้าได้ 70% ปุ๊บอีก 30% ที่เหลือเนี่ยคุณค่อยมาจ่ายเงินกับผมเลยก็คือในตามสัญญาของหนูก็จะจ่าย 30% ประมาณธันวาแล้วก็มีนาเมษาก็จะได้บ้านค่ะ
0: เขาส่งรูปไหม
3: ส่งค่ะส่งแต่โครงเหล็กใช่ค่ะ
0: จ่ายไปตั้งเยอะได้แต่โครง
3: ส่งมาแต่โครงเหล็กคือเราก็เข้าใจได้ว่าเริ่มและเริ่มที่จะทำงานและผมจะเริ่มงานแล้วนะครับหนูก็เข้าใจได้ค่ะว่าเริ่มจะทำงานและส่งโครงมาก็ใจชื้นสบายใจแฮปปี้เข้าใจได้ปรากฏว่าธันวาก็แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะเราจะต้องจ่ายอีก 30% ที่เหลือแล้วนะทำไมถึง
0: ได้แค่โครง
3: ได้แค่โครงยังไม่อัปเดตมาเพิ่มเลยแล้วเราจะได้จ่ายตอนไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยปรากฏว่าพยายามที่จะโทรถามทักถามตลอดเวลาเขาก็จะบอกตลอดเลยค่ะว่าตอนนี้ผมอ่ะโดนพิเศรษฐกิจสงครามโลกผมไม่สามารถที่จะทำบ้านได้นะตอนนี้ถ้าโทรอีกช่วงนึงก็ช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนครับคนงานผมมาโดนไฟช็อตตาย
0: ผมอยู่งานจริงไหมก็ไม่รู
3: ้ผมอยู่งานศพลูกน้องครับผมไม่ว่างที่จะถ่ายให้ดูตอนนี้รูปเนี่ยผมไม่สะดวกที่จะถ่ายให้ดูตอนนี้เลยเดี๋ยวผมกลับไปก่อนนะครับผมจะถ่ายให้ดูหนูก็โอเคอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนว่าอาจจะว่าไม่ว่างจริงๆแต่ว่าก็1อาทิตย์ผ่านไป1เดือน2จนกระทั่งเข้าเดือนมีนาเมษาค่ะแบบที่บอกเลยคือพล็อตเรื่องเดิมเลยคือพิษเศรษฐกิจสงครามโลกทำให้ผมเนี่ยต้องแบบต้องเลื่อนการจัดส่งบ้านออกไปตามสัญญาเลยครับก็คือหน้าหลังของสัญญาเขาจะมีระบุเอาไว้ว่าเกิดจากความล่าช้าทางภัยพิบัติธรรมชาติบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะแต่ละไซส์ใช่ไหมคะเขาจะแบ่งกันเป็นไซส์ S กี่เดือนไซส์ M กี่เดือนไซส์ L XL กี่เดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็คือจะเว้นเอาไว้แล้วก็ข้อต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งว่าถ้าเรายกเลิกหรือเขาผิดสัญญาจะเป็นอะไรยังไงอะไรนะคะแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนู้นเราโฟกัสแค่ข้อ1ข้อ2จ่ายงวดนี้ข้อ2จ่ายงวดนี้ข้อ3รับบ้านเวลานี้ทีเนี้ยตอนเนี้ยสัญญาค่ะคือมาถึงระยะเวลาที่จะต้องจัดส่งบ้านให้หนูแล้ว
0: เขาก็เร่งตามงวด
3: ใช่ค่ะคือเขาไม่เร่งตามงวดนะคะของหนูอ่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยพิเศรษฐกิจโลกผมยังทำบ้านไม่ได้โทรไปก็ไม่รับสายโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนหนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ก็เพิ่งมาบอกหนูก็เลยบอกว่าเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะแบบใจเย็นๆไม่ต้องเครียดคืออาการของเขาอ่ะคุณพ่อก็มีบางครั้งค่ะมือสั่นบ้างเครียดบ้าง
0: เขาเครียดล่ะผู้ใหญ่เงินก้อนสุดท้าย
3: เกษียณสำราญของคนแก่ในมุมของคนเป็นลูกคือเขาอยากที่จะยกมาลงให้เสร็จแล้วก็เลี้ยงผักเลี้ยงปลาอะไรของเขาก็ว่าไป
0: ไม่อยากเป็นภาระลูกเต้า
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วสรุปยังไง
3: สรุปเลยก็คือว่าหลังจากที่หนูเริ่มรู้แล้วว่าโอเค 30% ไม่ได้จ่ายหนูเริ่มไปดูหน้าเพจของเขาเริ่มเห็นผู้เสียหายคอมเมนต์เยอะมากขึ้นก็คือว่ารบกวนอัปเดตบ้านให้ผมหน่อยนะครับสัญญาปีนี้วันที่เท่านี้เลขที่สัญญานี้ไม่เห็นอัปเดตให้ผมเลยคนแรกหนูดูไว้แต่หนูเก็บเอาไว้ในใจหนูไม่ได้ทักไปหาเขานะคะหนูแคปวันที่2ก็เริ่มมีผุดขึ้นมาทีละคน2คน3คนหนูก็ไล่แคปแต่ละคนเรื่อย
0: ๆ
3: คือความสงสัยมันเริ่มสงสัยแล้วว่าในเมื่อบ้านของเราสั่งทำปี67
0: ค่ะ
3: แต่ทำไมสัญญาปีนี้65นะทำไมสัญญาปีนี้64นะยังไม่ได้บ้าน
0: มันโผล่มาให้เราเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆและอีตอนก่อนหน้านี้ทำไมไม่เช็คซะก่อนล่ะ
3: ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยค่ะหน้าเพจเหมือนหน้าเพจที่หนูเข้าไปดูเนี่ยคนก็จะคอมเมนต์กันปกติเนาะพี่ๆก็จะคอมเมนต์กันสวยบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแต่หลังจากที่หนูเริ่มเอใจเนี่ยเมื่อต้นปี68ที่หนูเริ่มเอใจแล้วหนูอ่ะเข้าไปดูปรากฏว่าเหมือนวันนี้มีอยู่ทั้งหมด5คอมเมนต์พอผ่านไปสัก2ชั่วโมงคอมเมนต์จะเหลือประมาณสัก3คอมเมนต์ซึ่งมันหายไป2คอมเมนต
0: ์อ่ะทำไมล่ะ
3: แต่ว่าข้อต้องเข้าใจแบบนี้นะคะว่าเพจ Facebook ใช่ไหมคะเราสามารถกดซ่อนข้อความได
0: ้
3: เหมือนเขาซ่อนข้อความที่ลูกค้า
0: พยายามเข้าไปด่าไปว่าก็ซ่อนมันซะ
3: แต่คือไม่ลบ
0: หายซะ
3: ข้อความที่เขาซ่อนดันเป็นข้อความที่อย่างสมมติพี่ A พี่ B มาคอมเมนต์บ้านผมเลขที่สัญญานี้เขาจะเลือกซ่อนอันนั้นแล้วเก็บแสดงข้อความที่แจ้งแค่ว่าสวยครับบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว
0: ้เอาแต่บวกไว
3: ้แล้วแต่คือเขาไม่ได้ลบออกนะคะเขาซ่อนหนูเอะใจหนูก็เลยลองทักหาพี่ๆที่เคยคอมเมนต์ว่าเอ๊ะคอมเมนต์แล้วยังไงบางคนค่ะอาจารย์บางคนเขาบอกหนูว่า คอมเมนต์พี่ยังอยู่นะคะไม่ได้หายเขาทำบ้านจริงๆเขาไม่ได้โกง

0: แต่หนูอ่ะก็ไม่ได้ว่าว่าเขาโกงนะหนูแค่
1: ครับ
0: อก
1: คว ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: คุณแม่คะคุณแม่อาจจะโดนซ่อนข้อความไปหรือเปล่าก็เลยยังเห็นว่าข้อความตัวเองยังอยู่คือเขาก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยคนเดียวเขาไม่ได้โกงนะแบบ
1: ค่ะ
0: ผู้รับเหมาเขาไม่ได้โกงเขาจริงใจเขาไม่ได้ลบคอมเมนต์ของ
1: ม
0: แม
1: ี
0: ่อ
1: ทุ
0: อ
1: กว
0: ก
1: ิธีเลยที่จะปกปิดความผิดของตนเองใช่ไหมคะ
0: หนู
1: ทีนี้แต่เรียนทราบมาว่าของกุญแจสู้สุดชีวิตไปนั่งไปนอนไปยื้อจนกระทั่งได้บ้านให้พ่อใช่ไหม
0: ที่สุดค่ะคือ
1: เธอเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ได้บ้านคืน
0: ใช่ค่ะใช่ไหมคะที่คุย
1: ร
0: กั
1: อ
0: น
1: บ
0: เ
1: น
0: น
1: ี้
0: า
1: คือทั้งโต๊ะนี่คือเหวอหมดเลยเขาไม่ได้บ้านเลยสักคนเดียว
0: ไม่
1: หร
0: มี
1: อค
0: ใคร
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: เหรอคะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเรียนถามแจงต่อนะคะทีนี้กลับมาถามคุณทนายหน่อยสิฉันอยากมีความรู้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะคงสงสัยและอยากทราบไอ้สัญญาที่ไปเซ็นส่งมาทางออนไลน์หรือส่งไปสนีหรือโทรไปเซ็นเอง
0: ของหนูเนี่ยขับรถไปเซ็นเองถึงที่ค่ะไปเซ็นหน้างาน
1: บ้านอยู่ไหน
0: อยู่จริงๆอยู่สมุทรปราการค่ะ
1: อยู่สมุทรปราการไปเซ็นสัญญาที่ไหน
0: กาฬสินธุ์ค่ะ
1: ทำไมจะต้องไปซื้อไก่ถึงกาฬสินธุ์แถวบ้านสมุทรปราการไม่มีขายแล้วค่ะอีบ้านน็อกดาวตุ๊กตาเนี่ย
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามันเลิศค่ะ
1: มันเลิศเลยเลิศจริงๆค่ะงานนี้เรียนเห็นใจคุณพ่อคุณแม่มาหนูไปเซ็นถึงกาฬสินธุ์เดี๋ยวก่อนนะคะ
2: ครับ
1: คนอย่างนี้อย่างเรียนอย่างทุกคนอีข้อความในสัญญาเนี่ยสัญญาซื้อขายบ้านมันซื้อกันได้นะมันมีปริ้นด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ขอโทษนะคะใครเป็นคนรับผิดชอบข้อความภาษาในกฎหมายคะ
2: เป็นผู้ที่รับสร้างบ้านครับจะต้องเป็นคนที่ทำสัญญาให้กับผู้ที่ซื้อบ้านครับ
1: ฉันถามความรู้นักกฎหมายหน่อยแล้วฉันเป็นชาวบ้านอ่ะและหรืออ้างถึงภาษากฎหมายเหล่านี้เด่นไม่รู้เรื่องนะคะเด่นก็โง่หลับหูหลับตาเซ็นไหมคะอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับเพราะว่าบางทีครับคำเชื่อมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยครับบางทีถ้าคนที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยไปเซ็นเลยเนี่ยอาจจะเห็นว่าอยากได้บ้านแล้วบ้านสวยดูรูปแล้วแบบน่าซื้อมากแล้วราคาไม่แพงเนี่ยก็เซ็นไปโดยที่อาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหลังสัญญาเนี่ยมีเขียนว่าอะไรบ้างข้อยกเว้นครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้เรียนถามหน่อยตอนไปเซ็นสัญญามีเอาสัญญามาให้นักกฎหมายจ่ายไป 3,000 5,000 2,000 ค่าอ่านมีไหมคะ
0: ไม่มีของหนูไม่มีนะคะก็คือเขาไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยเขาคิดแค่ว่าเครดิตดีทางเขาจะบอกว่าผมเนี่ยทำบ้านเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวอันดับหนึ่งของเอเชีย
1: เชื่อหมด
0: เพราะว่าเครดิตเขาดีใช่ไหมคะพี่เครดิตเขาดีเขาลงหน้าบ้านฟ้าเขาลงแบบทุกวันอัปเดตสวัสดีครับผมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะลงอัปเดตตลอดด้วยความที่ว่าคือคนแก่ไปทำสัญญาหนูเข้าใจนะ
1: เข้าใจ
0: ข้อ1จ่ายงวด1ข้อ2จ่ายงวด2
1: เขารักษาเวลาเขารักษาคำพูดนี่ค่ะคือในแง่ของผู้บริโภคทำทุกอย่างถูกต้องรักษาสัญญาแต่ไม่ได้มองนะคะว่าอีสัญญาที่มานั้นนะมันเคลือบแฝงด้วยอะไรเลี้ยนหันมาทางท่านผอ.สคบ.ดีกว่านั่งอมยิ้มเลี้ยนอยากทราบอะค่ะไอ้ที่เขาพบมันบ้านฟ้าบ้านส้มบ้านเขียวเนี่ยสคบ.รับผิดชอบไหมคะหรือต้องไปกระทรวงอะไรคะ
3: ครับจริงๆขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่องความไม่เป็นธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านสุภมาศเนี่ยครับท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือการเอาเปรียบผู้พวกเนี่ยครับที่ใดทีนี้ในเรื่องของการว่าจ้างก่อสร้างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราว่าจ้างก่อสร้างนะอาจารย์มันก็จะมีประกาศกำกับว่าด้วยสัญญาเนี่ยไปคุมข้อสัญญานั้นอีกทีหนึ่งต่อให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเขียนสัญญายังไงถ้าไปขัดกับประกาศตัวเนี้ยให้ถือว่าสัญญานั้นไม่
0: ม
3: ีนี่แหละครับมันถึงบอกว่าเวลาที่เราว่าจ้างก่อสร้างเนี่ยเวลาเราไปทําสัญญาเนี่ยเราอาจจะปรึกษาคนที่รู้กฎหมายก็ได้หรือถ้าสุดท้ายเราทําแล้วเนี่ยมันไม่เป็นตามนั้นก็สคบ.ก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการในเรื่องนี้ได้อาจารย
1: ์ท่านผอ.รู้มั้ยครับที่ผอ.พูดนั้นเรียนยังไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นอีประกาศกฎกระทรวงต่างๆเราเนี่ยประกาศในกระทรวงหรือประกาศให้ชาวบ้านเค้ารับรู้คะ
3: จริงๆของสคบเนี่ยเรามีการเผยแพร่ตลอดนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะไปในเรื่องของการสัมมนาเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับผู้ประกอบธุรกิจหรือในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆเราก็มีให้ไปเผยแพร่รวมถึงภาคีเครือข่ายของสคบที่เราดำเนินการร่วมกันด้วย
1: ทีนี้ถ้าสมมตินะคะเรียนถามทางฝั่งกฎหมายนะคะเนี่ยเอาสัญญามาให้น้องแจงเขาเซ็นแบบนี้นะคะน้องฟางนะคะให้น้องฟางเซ็นแบบนี้เรียนอยากจะทราบเราจะรู้ได้ไงสัญญานี้ถูกต้องตามที่เขาประกาศในกฎกระทรวงมันมีตรามีเบอร์ไหมคะหรือว่าไปซื้อเป็นชุดๆมาก็มาช่วยได้เซ็นหรอกแต่เรียนไม่รู้อะค่ะทำไงอะ
2: ยากมากเลยครับอาจารย์ที่จะทราบว่าสัญญาที่เราทำเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ของกระทรวงไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยครับยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากฎกระทรวงคืออะไรนะครับคือหลักๆที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทุกท่านนะครับว่า

0: การสั่นสัญญาเนี่ยควรจะดูหลักเกณฑ์หรือว่าในสัญญาจ้างก่อสร้างเนี่ยเรื่องงวดงานเนี่ยครับต้องดูหลักเลยว่างานที่เราจ่ายแต่ละงวดเนี่ยกับเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันสมควรเกี่ยงเหตุกันไหมไม่ใช่แบบอยู่ดีเริ่มสัญญามาคิด 80% เนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรแล้วครับก็ควรจะตรวจสอบด้วยก่อนครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาทางสคบก็ได้ครับเพราะว่ามีคอลเซ็นเตอร์เนาะมีสายด่วนนะครับ
1: ครับจะทำสัญญาซื้อบ้านน็อกดาวน์ก็โทรไปปรึกษาคอสคบสคบได้เหรอคะ
2: ได้ครับ
1: รับสายไหมครับไม่ใช่ตื้อตื้อนี่คือเสียอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนเนี้ยระบบOC Connect ใน24ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: นะครับเราสามารถที่จะไปปรึกษาหารือได้อย่างที่ท่านทนายพูดนะครับว่าข้อสังเกตเรื่องนี้เรื่องแรกเลยเนี่ยทุกคนเหมือนจะเอาการโฆษณาที่ขายฝันอยากได้บ้านสวยนะครับอันที่2เนี่ยที่พี่ก่อนพูดอะทำสัญญาบีบงวดแรกก่อนเลยงวดแรกบางคนจ่าย 30%
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิน 10%
1: ท่านผอ.ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในรายละเอียดของสัญญานั้นมันคือเจตนาที่ถูกต้องหรือยังไงมันก็ขี้โกงได้อยู่ดีเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
3: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์สตาร์เว
4: ลใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
3: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
5: แจกจริงลุ้นรถยนต์ช็อปอย่างหลิงหลงลุ้นโชคเพียงซื้ออย่างหลิงหลงลีโอหรือแอตลาสรับคูปองชิงโชคทันทีช็อปที่ศูนย์บริการหลิงหลงวันนี้ร่วมสนุกได้ถึง30มิถุนายน2500

0: อบแป้งไวๆยอดขายอันดับ1
1: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซิงโกมาอีลินลองเลย
2: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
3: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
2: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
4: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
5: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
3: ตายไปแล้วหรือเปล่า
2: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
3: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
2: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
6: นาวีทำได้แน่นะ
2: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
7: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
9: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
10: กรุงเทพประกันชีวิต
11: อยากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
12: ใช้นิดเดียว
11: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
13: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าง
14: านแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
15: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Freshสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra Whiteผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
16: ยังไงคุณผู้ชมคะนี่ยังเป็นรายการโหนกระแสนะคะเนี่ยมาทำหน้าที่เพียงวันเดียวค่ะมาแทนคุณหนุ่มกรรชัยนะคะคุณผู้ชมคะยังไงผิดพลาดยังไงคุณผู้ชมก็ให้การสนับสนุนนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องเดิมของเรานะคะน้องฟางค่ะเดี๋ยวถามหน่อยได้ข่าวว่าไปนอนอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็เฝ้าจนกระทั่งได้บ้านของตัวเองเลยเหรอคะ
17: ใช่ค่ะคือเรื่องมันเกิดจากที่ว่าโอเครู้แล้วแน่นอนว่าไม่ได้บ้านตามกำหนดเมษาใช่ไหมคะหนูก็เริ่มรวบรวมทุกคนผู้เสียหายทุกๆคนแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้เนื่องจากว่าเรายังทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าของหนูเนี่ยสัญญาท้ายหลังอะค่ะจะมีระบุว่ายืดระยะเวลาออกไปกี่เดือนความล่าช้าต่างๆนานาหนูก็รอให้โอเคครบก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่จนแล้วจนรอดจนครบสัญญาตามการข้อที่ว่ายืดระยะเวลาค่ะคือกลายเป็นว่าก็มีแค่โครงเหล็กเหมือนเดิมก็ยังมีข้ออ้างเหมือนเดิมก็คือเป็นข้ออ้างที่ว่าพิเศรษฐกิจภัยธรรมชาติเอ่ยฝนตกผู้ว่าสั่ง
16: ข้ออ้างช่างเขา
17: ใช่หนูก็เลยคุยกับเขาก็เลยบอกว่าคุณจะได้บ้านแน่นอนธันวา68นี้ย้ำแบบเสียงน้ำเสียงคุณได้บ้านแน่นอนธันวา68นี้หนูก็โอเคค่ะถ้าได้บ้านก็ถ่ายมาให้หนูดูได้ไหมล่ะคะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบไปเลยไม่ตอบคุณพ่อไม่ตอบคุณแม่ไม่ตอบหนูไม่ตอบใครทีนี้ก่อนที่หนูจะไปตามบ้านเนี่ยหนูก่อนที่จะไปเฝ้าบ้านที่กาฬสินธุ์เนี่ยค่ะไปเฝ้าที่โครงการนี้หนูก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าเราจะสุ่ม4สุ่ม5ลงไปแล้วไปเฝ้าเอาบ้านของเรามันก็ไม่ได้อะไร
16: มันอันตรายนะ
17: หนูเลยเลือกที่จะถามเพื่อนตัวเองก่อนว่าเอ้ยพอดีว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเขามีแฟนใช่ไหมคะแล้วแฟนเขาดันเป็นเพื่อนกับเพื่อนหนู
16: รู้จัก
17: รู้จักกัน
16: ก็เลยไปกาฬสินธุ์
17: หนูก็เลยให้เพื่อนหนูเนี่ยเอ้ย ฉันฝากเธอเนี่ยไปบอกผู้หญิงคนนี้ได้ไหมว่าให้แฟนเขาเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยอัปเดตบ้านฉันให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะลงไปดูหน้างานเพราะว่าเขาบอกฉันไม่ตอบฉันก็ตัวแฟนผู้หญิงเนี่ยค่ะก็เลยก็คงบอกผู้รับเหมานั่นแหละ
16: ไปบ
17: ัง
16: คับแฟนตัวเองให้มาทำให้เธอ
17: ใช่เขาก็เลยเลือกที่จะมาตอบหนูเพราะเขาบอกหนูว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทักหาผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแค่แฟนผมเขาไม่ใช่ภรรยา
16: เขาไปอยากให้ไปเดือดร้อนถึงเมียเขาเดี๋ยวก่อนขอประทานโทษในที่สุดได้บ้านทั้งหลัง
17: ไม่ได้ค่ะ
16: อ้าวไหนบอกว่าเธอได้บ้านหลังนึงอุตส่าห์ไปเฝ้าไปนอนไม่ได
17: ้ยังไงคุยยังไงก็ไม่ได้บ่ายเบี่ยงหนูก็เลยตกลงกับเขาว่างั้นเอางี้เดี๋ยวธันวา68หนูจะลงไปคุยเรื่องบ้านนะแต่ก่อนจะลงไปคุยเนี่ยคุณช่วยอัปเดตให้หนูหน่อยว่าเราเปลี่ยนใหม่แล้วกันถ้าจะไม่รักษาสัญญากันแล้วไม่รักษาคำพูดกันแล้วเอาอย่างนี้คือเขาพูดกับหนูเขาบอกว่าผมคุยกับพ่อคุณไม่รู้เรื่องผมขอคุยกับคุณคือขอคุยกับหนูเขาบอกว่าคุยกับพ่อหนูไม่รู้เรื่องหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุยกับหนูอ่ะก็สเต็ปง่ายขึ้นมาหน่อยก็คือสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแบ่งเป็น30 50
16: เอาคืนมา
17: 70เขาไม่มีเงินคืนค่ะหนูบอกว่าถ้าไม่ทำหนูขอเงินคืน 3,200 เขาเลยบอกว่าผมไม่มีเงิน
16: ต้องลงนับใหม่สร้างใหม่เป็นงวดใหม่
17: เขาเลยบอกว่าอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณต้องรอให้ผมได้ลูกค้าใหม่ผมจะมีเงินจากลูกค้าใหม่มาทำบ้านให้คุณ
16: เหรออ่าโอเคโอเคตรงนี้เด่นถามนิดนึงค่ะลูกปลาฉันได้ข่าวว่าเธอกำลังจะซื้อไปให้พ่อให้แม่เล่าซิมันยังไง
12: อันนี้ไม่ได้ซื้อให้พ่อให้แม่ค่ะเราใช้คุณพ่อคุณแม่ใช้เงินของเขาที
16: ่
12: เขาหามาได้รอเกษียณนะคะอาจารย์ตั้งแต่ปี63ทำสัญญา63แล้วเราก็เข้าใจว่าโอเคช่วงนั้นมีโควิดนะมีอะไรนะเขาก็ผัดมาเรื่อยๆแล้วก
16: ็ตั้งแต่ปี63 64 65 66 67 68 5ปี
12: ใช่
16: แล้วก่อนนะครับตามในสัญญาที่ไปเซ็นนะบ้านหลังนี้มันจะเสร็จกี่เดือน
12: หนูไม่แน่ใจเพราะ
16: ไม่มีระบุเหรอ
12: ไม่ค่ะ
16: ว่าตายแล้วเป็น10ปีก็ได้หรอคะ
12: แต่เขาย
16: ังเซ็นอีกเหรอคะบ้าน10ปีก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหรอ
12: คุณพ่อเขาเป็นคนเซ็นค่ะช่วงนั้น
16: โอ้ยสงสารจังเลยลูกเต้าขามีพ่อมีแม่อยากซื้อบ้านโอ้ช่วยดูหน่อยนะคะเนี่ยเจอแบบนี
12: ้แต่ของหนูเขา

0: รรณพระอาจารย์
1: พยุงขึ้นพยุงลง
0: ใช่ช่วยๆกันคนแก
1: ่แล้วนี่คุณพ่อกับคุณแม่ก็นั่งอยู่ตรงโน
0: ้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วคุณปู่คุณย่ามาด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้มา
1: แล้วเขารู้ไหมคะว่าจะซื้อบ้านให้เขาแล้วปิ้วไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: บ้านคุณปู่คุณย่าได้ค่ะอาจารย
1: ์ได้เหรอ
0: ได้ตายหลุดไปแล้วค่ะเป็นใครก็ต้องเชื่อใจค่ะอาจารย
1: ์ก็เลยซื้ออีกหลังหนึ่งเลย
0: สัญญาพร้อมกัน
1: หลังใหญ่หลังเล็กหรือเท่ากัน
0: หลังคุณปู่คุณย่าหลังเล็ก
1: หลังเล็กได
0: ้ 400,000 ได
1: ้
0: หลังใหญ่ 800,700 ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ฉลาดนะคะปลาเล็กตกปลาใหญ่เอาหลังเล็กไปหลังใหญ่เชิด
0: พอได้หลังเล็กเราก็เชื่อใจแล้วอ่ะเขาอ้างนู่นเหมือนที่น้องฟางบอก
1: ค่ะ
0: เศรษฐกิจคนงานโน่นนี่นั่น
2: สงครามโลก
1: ค่ะโอเค
0: ทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวกลัวพี่น้อยเหงาพี่น้อยเล่าซิบ้านตัวเองเป็นยังไง
3: บ้านพี่เริ่มทำสัญญาปี64ค่ะ
1: 64อันนี้63นี่ไป64แล้วยังไงคะจ่ายไปกี่งวด
3: จ่ายไปงวดแรกอ่ะพี่ก็จ่ายไปวันทำสัญญา
1: ค่ะ
3: ตอนนั้นพี่อยากได้บ้านไซส์ XL อะค่ะไซส์ใหญ่หน่อยเพราะว่าจะซื้อมาให้แม่แล้วทีเนี้ยพี่ก็แบบพออยู่ได้สักพักพี่มีอาการป่วย
1: ค่ะ
3: คือพี่คิดว่าพี่ทำไซส์ใหญ่ไม่ได้พ
1: ี่ก็เลยจะขอเล็กเปลี่ยนเล็กลง
3: เปลี่ยนไซส์เป็นไซส์เอสก็โอนงวดที่สองไปก็คุณเบียร์เขาบอกว่าตอนแรกพี่จะขอคืนอ่ะคุณเบียร์เขาไม่ให้คืนเขาบอกว่าเงินอ่ะถ้าวางไปแล้วอ่ะเขาไม่ให้คืนพี่ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กพอเปลี่ยนไซส์เล็กเขาก็นัดวันโอนงวดที่สอง
1: แล้วให้ไปไหมงวดที่สอง
3: จ่ายไปหมดแล้วค่ะ
1: ทั้งหมดเบ็ดเสร็จให้เขาไปเท่าไหร่แล้วคะ
3: 300,000ค่ะ
1: 300,000ครบเต็มมูลค่าบ้านเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วได้อะไรบ้างคะ
3: ก็วันนั้นพี่ก็ไปดูที่สมเด็จพี่ไม่เคยไปเลยนะ
1: ค่ะ
3: พี่เดินทางไปที่สมเด็จไปขอดูโครงสร้างเขาบอกว่าตอนนี้โครงสร้างเสร็จแล้วพี่ก็ขอดู
1: ค่ะ
3: เขาพี่ยังไม่ทันได้บอกเลยว่าหมายเลขอะไรนะแต่เหมือนกับเขารู้ว่าพี่จะไปเขาบอกเนี่ยบ้านของพี่ก็ตามที่เขาส่งมาให้
1: เอารูปมาส่งเดนก็ไม่แน่ใจมันเป็นรูปบ้านเดียวกันแล้วเวียนไหมคะ
4: ใช
1: ่ใช่เหรอ
3: บ้านมันจะเหมือนกันคล้ายๆกันหมดนะ
1: เอาเหรอคะค่ะเดนยังไม่ได้คุยกับคุณพี่แจนใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่ฉันถามเธออีกคำเดียวนะตอนที่เธอไปเข้าไปดูในหลังบ้านแอปฟ้าแล้วเธอเห็นคนนู้นเห็นคนนี้เป็นผู้เสียหายแล้วเธอก็ระดมตัวเป็นหัวหน้าเธอไม่โดนกลัวโดนเก็บหรือยะ
4: ยังค่ะหนูยังไม่ระดมตัวเป็นหัวหน้าหน
1: ู
4: เอา
1: เหรอ
4: เองได้บ้าง
1: อ้าวแต่เธอก็ช่วยได้คุยกับคนนู้นคนนี้จนกระทั่งมาเป็นขยงเนี่ยฝีมือเธอไม่ใช่หรอ
4: หนูใช้แอคหลุมค่ะ
1: แอคหลุมค่ะอุ๊ยเดี๋ยวเอาผ้ามาปิดหน้าเพิ่มไหมครับเปลี่ยนแว่นดำไหมลูกค่ะอันนี้ราคานี่คือเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าในยามที่ทุกคนมีน้ำตาและมีความรู้สึกว่าหัวอกเดียวกันมันจะต้องคุยกันภาษาเดียวกันรู้เรื่องเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะมีความรู้สึกเดียวกันนี่ก็จะซื้อให้แม่ต้องช่วยพ่อช่วยแม่มันเป็นเรื่องบ้านของบุพการีเดี๋ยวถามหน่อยทางฝ่ายกฎหมายอะค่ะ
5: ครับ
1: เขาเอารูปเดียวกันช่วยมาให้คนโน้นคนนี้หลอกเข้าข่ายหลอกลวงมิจฉาชีพหรืออะไรไหมขอความรู้หน่อยซิ
5: ครับอาจารย์ครับถ้ารูปเดียวกันเนี่ยครับหลังเดียวกันโครงเหล็กเดียวกันแต่ส่งให้ผู้เสียหายหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเป็นบ้านของท่านนี้นะท่านนี้นะซึ่งเป็นรูปเดียวกันเนี่ยมีเหตุการณ์นี้จริงๆครับในเคสนี
1: ้ค่ะ
5: เข้าข่ายช่อโกงครับเป็นคดีอาญาครับ
1: ก็เป็นคดีฉันก็รู้ว่าเป็นคดีแต่คนพวกนี้เขาจะต้องทำยังไงต้องวิ่งไปแจ้งความต้องไปแจ้งที่อีสานหรือแจ้งบ้านตัวเองหรือยังไงเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเกิดมาไม่เคยมีความนะคะ
5: ครับก็ถ้าเป็นคดีอาญาแบบนี้ครับเราสามารถแจ้งความได้ที่เกิดเหตุครับเช่นอยู่ที่กาฬสินธุ์ก็แจ้งที่สภ.กาฬสินธ
1: ุ์ต้องไปแจ้งกาฬสินธ
5: ุ์ครับหรือครับอาจารย์ที่เราโอนตังก็ได้ครับ
1: ค่ะ
5: โอนตังจ่ายไป
1: ไปแจ้งความที่โอนตังจ่าย
5: โ
1: อนในมือถือจะไปแจ้งอะไรกันล่ะในมือถือ
5: สมมติวันนี้เราอยู่ช่อง3แล้วก็แจ้งที่กรุงเทพได้เหม
1: ือ
5: นกันใช่ครับ
1: โอนเงินที่ไหนล่ะ
6: กรุงเทพ
1: ก็แจ้งความกรุงเทพแล้วพวกเธอแจ้งความกันหมดทุกคนหรือยัง
6: หนูยังค่ะ
1: อ้าวนั่งอยู่จนป่านนี้ตายบ้านหลังใหญ่หายหลังเล็กได้ยังไม่แจ้งความอีกเหรอ
6: พ่อเขายังมีความหวังเล็กๆอาจารย
1: ์ยังหวังอีกคุณพระกี่ปีแล้วคะ
6: โอ้ย63อะค่ะ
1: พ่อยังหวังอีกเหรอ
7: ครับผม6ป
1: ี
7: แล้วคร
1: ับพ่อ6ปีก็ยังรอเขาเหรอ
7: ไม่รอแล้วครับตอนนี้เพราะมารู้จักน้องๆนะครับ
1: ค่ะ
7: เพิ่งจะรู้อะครับ
1: เหรอ
7: ครับผม
1: ตายแล้วคุณพ่อตั้ง6ปีถึงได้ยอมรับถ้าไม่ใช่พวก

0: ช่วยกันพูดใช่ไหม
1: คือมีเหมือนกันค่ะปีสั่งบ้านตั้งแต่ปี6263ก็เหมือนกันค่ะแม่ยังเชื่ออยู่ลูกว่าเขาจะทำบ้านให้แม่
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคนหนึ่งที่จิตใจไม่เคยคิดอะไรในมุมร้ายแต่กับมิจฉาชีพที่เข้ามาแฝงแล้วก็พยายามที่จะมาทำมาหากินในยามที่บ้านเมืองวิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ชิดจะดียังก็ไม่รู้นะคะบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ปล่อยให้อีมิจฉาชีพชุดนี้หลอกลวงทั่วบ้านทั่วเมืองหลอกลวงผู้คนมีใครคุ้มครองเราไหมคะสคบว่ายังไงคะเรียนถามค่ะ
2: เรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับจริงเรื่องนี้ถ้าเท่าที่ทุกท่านเนี่ยได้พูดเนี่ยก็แสดงว่าหมายถึงว่าเวลาที่เราทำสัญญาอย่างเช่นของพี่ปี63
0: ค่ะ
2: เวลาเจองวดแรกเลยเนี่ยที่มันสร้างไม่เสร็จไม่ควรจ่ายเงินอันที่1เลยไม่ควรจ่ายเงินเด็ดขาดเพราะมันไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วไม่ควรจ่ายเงินเด็ดขาดและไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะลบเล้าให้จ่ายเงินนะครับเพราะว่าเขาเองต้องสร้างเสร็จถึงจะจ่ายงวดที่2งวดต่อมาทีนี้ถ้าเราที่เขาพูดกับอาจารย์ใช้ตอบเอ๊ะหน่อยโทรถามได้เลยท่านไม่ต้องเกรงใจนะสคบตอนนี้งวดแรกเสร็จเนี่ยเอ๊ะมันมีความผิดปกติอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยบอกว่าเรื่องเนี้ยเรามีศูนย์นงธรรมซึ่งเป็นสคบประจำจังหวัดมันสามารถเข้าไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจเพราะถ้าเราปล่อยไปงวดที่3แล้วเขามาลบเล้าส่วนใหญ่จะลบเล้าจ่ายเงินก่อนเพื่อจะได้บ้านไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็จะกลายว่าความเสียมจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานอัยการที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายท่านไปได้หมด
0: เดี๋ยว
2: นะครับตรงนี้
0: ท่านผอ.เด
2: ้
0: มไม่อยากจะขัดนะคะข้อที่หนึ่งเด้มเป็นชาวบ้านเด้มเซ็นไปแล้วงวดหนึ่งจ่ายงวดสองไม่จ่ายในสัญญาก็มีผิดค้างชำระมันยึดเด้มก็กลัวมันยึดต้นเด้มก็ส่งงวดสองต่อจะถามว่ามีหลักฐานไหมมันก็ส่งรูปมันหลอกเนี่ยเด้มก็ยังไม่ปักใจว่ามันยังเป็นโจรมาหลอกเด้มก็โดนไปอีกทำไงคะ
2: เน
0: ี่
2: ยครับอาจารย์เป็นปัญหาสำคัญเพราะอะไรครับตอนทำสัญญาเนี่ยไม่มีนักกฎหมายได้ไปดูไงฮะมันก็รู้กันระหว่าง2คนระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างผมถึงบอกว่าถ้าเราเริ่มเอ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยให้บอกก่อนที่ความสายมันจะเพิ่มมากข
0: ึ้
2: น
0: เอ๊ะปุ๊บไปที่ไหนคะ
2: ท่านโทรมา1166ท่านสามารถให้การช่วยเหลือได้เลย
0: 1166
2: ของสคบเนี่ยครับ
0: เดี๋ยวจะโทรเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะ1166ไม่ใช่มาเตอร์เตอร์แล้วก็เป็นอัตโนมัติล่ะคะ
2: เราสามารถที่จะให้ความเห็นท่านไปก่อนได
0: ้หรอคะอย่าหลอกนะคะเดี๋ยวเชื่อนะคะเนี่ยกี่แสนเนี่ยยังจ่ายเลย
2: อาจารย์ลองโทรนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าเวลาที่สวดำเนินคดีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ค่ะ
2: เป็นคดีหมดแล้ว
0: ออ
2: นะครับสวดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะการบังคับใช้กฎหมายถ้าเราไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายพวกนี้ก็ยังลอยนวลอยู
0: ่ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะอาเด่นเด่นมาทางนี้ค่ะคุณพี่แจนค่ะเล่าให้เด่นฟังหน่อยเถอะค่ะโดนไปเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ของหนูโดน607,000ค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะแต่นี่ล้านนึงเนี่ย
4: ล้านค่ะ
0: เธอรวยอ่ะ
1: ก็มี
0: ค่ะ607,000เริ่มต้นยังไงไปซื้อเขาได้ยังไงคะ
3: เริ่มต้นก็คือหนูกับแฟนปรึกษากันคือกำลังจะวางแผนจะแต่งงานก็เลยอยากได้เรือนหอสักหลังน่ารักน่ารักหน่อย
0: แล้วเรือนหอ

0: คลื่อนด้วยเทคโนโลยีล็อก
1: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Gra Health Blue Boy อร่อย
2: Wonder
1: Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีดีดีดี
4: ชอบมากชอบมากใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมาชอบมากผิวสวยผิวใสอย่างเงี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมา
3: สบู่เบนเนตให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: ชอบมาก
5: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
6: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
7: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
8: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
11: แกได้พูดทุกอย่างอย่างคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
12: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
13: เออ
14: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
8: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาดพบข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีลดหนักลดจริง 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา

0: จเดน
1: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
0: เจเดนเจเดนเจเดน
2: ช็อปหยุดโลกไทยช่วยไทยที่บิ๊กซี We are fresh หมูเนื้อแดงสะโพกหมูเพียงกิโลละ99บาทปลานิลเพียงตัวละ20บาท We are fresh ส้มแมนดารินเพียงกิโลละ45บาทถึง27พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
3: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
4: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
3: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
5: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกมาอิลินลองเลย
6: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์

0: ไก่ทอด KFC KA Bright and Glow Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50 PA บวก
1: เอาล่ะค่ะถ้าใครติดตามหนกระแสมาตลอดเวลานะคะชั่วโมงนี้ช่วงนี้กำลังดุเดือดค่ะเพราะว่ามีการซื้อบ้านนะคะส่งสัญญามาทางไปรษณีย์ก็เชื่อถือกันนะคะนี่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยค่ะคุณพี่แจนค่ะเที่ยนขอดูซองสัญญาค่ะมาแบบนี้
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เปียกแฉะชนะคะเนี่ยรอยด่างไปหมดเที่ยนเปิดได้แล้วก็คุณเปิดดีกว่าไหมคะเที่ยนอยากเห็นบ้านเรือนหอคุณนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะ
2: บ้านเรือนหอ
1: มีขึ้นรูปให้ดูไหมคะยิ่งอยากเห็นเรือนหอที่เขาซื้อค่ะเอาไม่มีว่าอยากเห็นหลังนึงตั้งหลายแสนแล้วสัญญาละแกะสิแกะได้ไหมคะคุณทนายคะ
2: แกได้ไหม
1: จะผิดกฎหมายเข้าคุกไปด้วยไหมคะ
3: มาครับ
2: คุณทนายดีกว่า
1: สคบเขาเห็นหรือยังคะยังไม่เห็นใช่ไหมคะ
4: สัญญาเนี่ยครับตอนนี้กูร้องเลยสบเห็นแล้ว
1: สคบเห็น
3: ครับ
1: เดี๋ยวนี้
3: นี่ครับ
1: เดนจับได้ใช่ไหมคร
3: ับ จับได้ครับ
1: โอเค
3: ครับ
1: เดนต้องถามคุณผู้ชมคะเดนไม่สามารถยกให้กล้องดูได้นะคะมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายอันนี้เป็นหลักฐานเดนขอดูคนเดียวและเดนก็จะขอพูดต่อหน้าสาธารณะนะคะเดนดูผ่านๆเดนจำอะไรไม่ได้ไม่ต้องมาเรียกเดนไปยืนยันอะไรนะคะกลัวกับคุณทนายคะเดนจำไม่ได้แล้วค่ะหล
3: บ
1: โอเคค่ะเดนว่ามีนะคะตามน
3: ี้
1: น
3: ะ
1: ค
3: ะ
1: ขอประทานโทษค่ะแล้วจ่ายไปทั้งหมดกี่แสนคะ
2: 607,000ค่ะ
1: ครบทั้งบ้านเลย
2: ใช่ค่ะครบค่ะ
1: แล้วมีหลักฐานอะไรคะมันเป็นขั้นเป็นตอนมีโครงแล้วมีเคล้าแล้วมุงหลังคาแล้วผนังแล้วอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คืองวดแรกเราก็คือทำสัญญาแล้วก็วาง 30%
1: 30%
2: พอจะงวด2เขาก็จะเรียกจ่ายใช่ไหมคะอีก 40%
1: แต่ละงวดที่บอกว่าทำงานไปแล้วมีหลักฐานยังไงคะ
2: ไม่มีค่ะเขายังไม่ได้โชว์หลักฐานตอนนั้นนะคะ
1: แล้วเธอก็เชื่อไปหมดโดยที่ไม่มีหลักฐาน
2: ใช่เขาก็ส่งไลน์มาเนาะบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับเราจะทำนู่นนี่นั่นค่ะพอจะเรียกงวด3เขาก็จะแบบตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนนี่คือได้รับข้อความเหมือนกัน
1: แจนฉันถามอะไรเธอตรงๆอย่าโกรธฉันนะ
2: ค่ะ
1: ทำไมเธอเชื่ออะไรง่ายอย่างนี้คะแฟนเธอไม่ท้วงไม่ติงเลยแจนมึงแม่ใจนะอะไรอย่างมีไหม
2: ก็เชื่อด้วยกันนี่ค่ะ
1: ทั้งคู่เป็นเหมือนกันเลยเหรอคะ
5: อาจารย์ต้องเห็นโปรไฟล์ของเขา
6: โปรไฟล์อะไร
5: โปรไฟล์บ้านฟ้าอาจารย์จะแบบจริงน่าซื้อเลิศอย่างนี้เลยค่ะ
1: เรียนไม่แน่ใจนะคะใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการโพสทำหน้าโปรไฟล์ให้มันดูน่าเชื่อถือแต่ในความเป็นจริงนั้นหลอกลวงเรียนถามแบบผิดกฎหมายไหมคะ
4: จริงๆเวลาโปรไฟล์ลงเนี่ยเขาเรียกโฆษณาอาจารย
1: ์ถูก
4: โฆษณาเนี่ยถ้าเป็นเท็จหรือเกินความจริงมีโทษตามประมวลกฎหมายอยู่แล้ว
1: แต่ใครจะไปแจ้งความว่าอีหน้านี้เท็จ
4: คือเวลาที่ผู้ร้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องแจ้งความเพราะว่ารัฐคือผู้เสียหาย
1: ไม่แต่ถ้าไม่มีใครร้องเขาก็ยังโพสต่อหลอกลวงประชาชนไป
4: คือตรงนี้ครับมันถึงว่ามีการถ้าเราตรวจเจอตรงนี้มันก็ดำเนินการได้นะครับสำคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วเนี่ยต้องรีบแจ้งนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยไปเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ตกเป็นเหยื่ออีกหลายคน
1: เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผอ.ยายแจงเจอเรียนไม่ได้ยุ่ง
4: ครับ
1: ยายแจงเขาไปแจ้งเรียนก็ไม่รู้ยายแจงไม่แจ้งเรียนดูต่อไปเอาเรียนก็เชื่ออีกคนเรียนก็เข้าแมงเม่าเข้ากองไฟทั้งแผ่นดินไม่โง่กันหมดเลยเหรอคะ
4: จริงจริงการแจ้งนะอาจารย์เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเราแจ้งทางมือถือ
1: ค่ะ
4: ทางแอปได้เลยนะครับท่านถ่ายโฆษณาส่งมาให้สบ.สบ.ตรวจได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาสบ.
1: แจ้งยังไงคะเป็นเท็จโกหกถ้าไม่มีหลักฐานเรียนแจ้งความเท็จเรียนก็ติดคุกนะคะ
4: ข้อความจะ
1: มาฟ้องเรียนนะคะ
4: ข้อความจะบ่งบอกพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจรายนี้ทันทีเช่นอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้ที่น้องก็ยกอันดับหนึ่งของเอเชีย
5: ใช่ค่ะ
4: แสดงว่าอันดับหนึ่งเอเชียเนี่ยเราต้องผ่านการทำสำรวจลูกถูกไหมฮะทีนี้เขาต้องพิสูจน์ได้ว่าอันดับหนึ่งเอเชียเขาพิสูจน์ทางไหน
5: หนูเคยพยายามที่จะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าหรือตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าอันดับหนึ่งของเอเชียเขามีใบประกาศหรือเปล่าแล้วทำไมเขาถึงขี้โม้โอ้ไม่ใช่ทำไมเขาถึงบอกว่าผมอันดับหนึ่งของเอเชียผมทำบ้านปูนเป็นหลังแรกเจ้าแรกในเอเชียเป็นนวัตกรรมใหม่ในเอเชียเจ้าแรกในประเทศไทยหนูก็เฮ้ยเขาทำกันเยอะพี
1: ่บ้านปูน
5: บ้านปูนน็อกดาวน์
1: ประเทศไทย โอ้ยทำตั้งแต่แม่ฉันเป็นสาว
4: มันเป็นการต้องห้ามอาจารย์ดีที่สุดอันหนึ่งโอเคดีที่สุดในโลก
1: โอเวอร์เคยใช่โฆษณาเดี๋ยวฉันถามเธอตอนนี้ฉันมาตรงนี้ก่อนสรุปแล้วนั่งคุยกันเนี่ยทั้งสองโต๊ะสามโต๊ะในเรียนถามตามตรงผู้เสียหายทั้งหมดมีกี่ประเภทคะได้บ้านหลังหนึ่งไม่ได้หนึ่งหลังนี่เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งคุยกันคุณผู้ชมคะนั่งดูในรายการโหนกระแสอยู่เนี่ยเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ยังมีคนนะโอนเซ็นสัญญากันอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ย on process
3: ครับ
1: มีกี่ประเภทครับผู้เสียหายตอนนี้
3: ครับอาจารย์ครับตอนนี้ผู้เสียหายหลักๆนะครับมีอยู่3ประเภทครับอาจารย์ประเภทแรกก็คือไม่รอแล้วรู้แล้วว่าไม่ได้บ้านแน่อันนี้ฟ้องดำเนินคดีแล้วครับ
1: นี่
3: ฟ้องศาลเอง
5: ครับ
1: ยังไม่ฟ้องโอเค
3: ครับตอนนี้มีประมาณ13ท่านครับ
1: ฟ้อง13ท่านนะคะ
3: ดูแลของผมอยู่ตอนนี
1: ้ฟ้อง13ท่าน
3: คดีอยู่ในกระบวนการศาลเรียบร้อยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ประเภทที่2ก็คือประเภทที่แจ้งความกับสถานีตำรวจแต่คดีไม่คืบหน้าประเภทนี้เยอะเหมือนกันครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะแจ้งความสถานีตำรวจ
3: ครับ
1: เราไม่คืบหน้ากี่รายคะ
3: ก็เป็น10อยู่เป็น10
1: เรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ
3: ค
1: เรียนอย่ากโกรธเรียนนะคะแจ้งความแล้วก็ไม่คืบหน้าเนี่ย
3: ครับ
1: แล้วเรียกว่าตำรวจเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่มานั่งจับอีเรื่องสัญญาไหมคะก็จะรู้เรื่องหรอคะ
3: ดูที่พฤติการครับอาจารย์พฤติการถ้าพฤติการที่เข้าข่ายช่อโกงเช่นเหมือนกันส่งความคืบหน้าบ้านที่เป็นหลังเดียวกันให้หลายคนแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักกันแต่ตอนนี้เริ่มรู้จักกันเกือบหมดแล้วถ้ารู้เลยว่าไม่ถูกต้องแล้วมันไม่ใช่เรื่องสัญญาแล้วเรื่องของพฤติการแล้วก็เจตนาเป็นหลักครับ
1: ค่ะแบบที่3ค่ะ
3: แบบที่3ก็คือแบบที่ยังเชื่ออยู่ว่าจะได้บ้านครับก็คือทําบ้านตั้งครับ
1: พ่อบอกยังเชื่ออยู่จะได้บ้าน
3: ใช่ครับก็คือทําบ้านตั้งแต่ปี63 64และตอนนี้ก็ยังมีความเชื่อว่าเดี๋ยวผู้รับเหมารายเนี่ยจะทําบ้านให้ก็ยังมีการหลอกเรื่อยๆครับหลอกว่าเดี๋ยวจะทําบ้านให้แล้วนะตอนนี้ถึงคิวคนแล้วนะถึงคิวคนแล้วนะก็ยังมีความเชื่ออยู่ครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ได้มีตัวเลขว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยประมาณ50กว่าคนแล้วนะคะที่เดือดร้อนมูลค่าเกิน30ล้านไปแล้วทางท่านผอ.สคบ.รู้สึกว่าอย่างนี้ยังเป็นคดีจิ๊บจ้อยไหมคะ
4: แบบนี้นะครับมันเป็นคดีไม่จิ๊บจ้อยอย่างที่อาจารย์ว่าครับแต่ว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยผมยังอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยนะคือถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาไปรับงานเยอะแล้วสร้างไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอนะครับเราต้องมาดำเนินคดีก่อนส่วนการดำเนินคดีเนี่ยศาลจะไกลเกลี่ยนะครับอำนาจศาลก็ยังมีไกลเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งที
1: ่เพราะฉะนั้นรีบไปแจ้งความก่อน
4: รีบดำเนินการก่อนเลยครับใช้สิทธิ์เราก่อน
1: ใช้สิทธิ์ก่อน
4: ท่านไปแจ้งตำรวจท่านก็มาแจ้งสบ.เพื่อดำเนินคดีแพ่งควบคู่ไปก็ได
1: ้
4: ไ
1: ม่ต้องไปรอเขาไม่มีความรู้เดี๋ยวยังไงคุณณัฐภกรคงให้คำแนะนำแต่ที่เท่าที่ฉันทราบนะคะน้องฟังมีข้อมูลค่ะเรียนทราบมาว่านะคะความเสียหายไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศนะคะมีคนอยู่ต่างประเทศอยู่ญี่ปุ่นสั่งซื้อทีนึง10หลังมูลค่ากี่ล้านนะ
5: ประมาณ3ล้านกว่าๆค่ะ
1: 3ล้านกว่าสั่งซื้อบ้านไปส่งญี่ปุ่นหรือว่าจะซื้อให้คนอื่นในนี
5: ้ส่งในไทยค่ะเหมือน
1: ในไทย
5: เปิดรีสอร์ทแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
5: ไม่ได้จบที่3ล้านนะคะก็จะมีผมจะทำบ้านแล้วนะคะผมจะส่งแล้วนะครับขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะฐานนะคะขึ้นฐาน
1: เทฐาน
6: เตร
1: ีย
6: มรอ
1: ให้เทฐานรอเทปูนรอแล้วก็ตั้งเสาประเดี๋ยวจะยกบ้านมาสวมโต๊ะลงไปโอ้ยอีมุกเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะ
5: กระหมดกันไปอีกเป็นล้าน
1: 10หลังเหรอเข้าไลน์กับเธอคุยกันแล้วเหรอมีตัวตนที่แท้จริง
5: มีตัวตนมีหลักฐานมีใบสัญญามีทุกอย่างค่ะมียืนยันได้ทั้งหมด
1: อันนี้เดนต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะสิ่งที่ในรายการโหนกระแสพูดในวันนี้มิได้หมายความว่าผู้ประกอบการทำบ้านน็อกดาวน์ทุกคนจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะมองว่าวันนี้รายการของเรามาทำให้ธุรกิจบ้านน็อกดาวน์เขาวายวาดกันหมดทั้งแผ่นดินเดนจะมีความรู้สึกว่าเดนไม่ประสงค์ดีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงเดนต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณศึกษาข้อมูลวันนี้เดี๋ยวมีฝ่ายกฎหมายและเดี๋ยวมีทางสคบมาเดี๋ยวคงต้องถามต่อค่ะถ้าอย่างนี้ทางสคบจะบอกให้คุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่เนี่ยมีวิจารณญาณดูอะไรยังไงคะอีเพจที่เลื่อนไปมันสวยหมดอะค่ะ
4: จริงๆหลายเคสที่สคบทำนะอาจารย์นี่ก็เรียกว่าขายฝันอะไรเอาบ้านที่สวยที่สุดมาลง
1: ค่ะ
4: อันที่หนึ่งเลยบ้านที่สวยสองเนี่ยเวลาที่น้องพูดถูกเวลารีวิวอะไรที่เป็นผลเสียเนี่ยเขาพยายามบล็
1: อ
4: กคนสร้างบ้านเนี่ยสมมติว่าเขาสร้างบ้านนกดาวเนี่ยเป็นร้อยๆหลังเนี่ยไม่มีใครตำหนิเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีความพอใจของผู้พูดเนี่ยมันต้องมีไปคอมเมนต์บ้างแต่ที่เราปิดเนี่ยเราก็ต้องสังเกตแล้วว่าเขาต้องการไม่ให้ผู้พูดรู้อะไรบ้าง
1: ดูบ้านสวยทุกหลังเลยอ่ะ ตายฉันยังอยากได้เลยเออจะโดนอีกสักรายดีไหมคะเพื่อความฝัน
5: แต่ทำออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกนะคะว่า

0: านที่หนูทำได้จริงๆเนี่ยคือตีฝาเชื้อราขึ้นมา3แผ่นจนหนูต้องแย้งไปว่าเพราะเนี่ยค่ะหนูบอกหนูแย้งตั้งแต่3แผ่นแรกหนูบอกว่าคุณเบียร์คะคือบ้านหนูอ่ะมันเป็นแบบเรียบมันไม่ใช่แบบเชื้อรานะคะ
1: แล้วทำไมเขามาทำเชื้อราเชื้อรามันต้นทุนถูกกว่า
0: เขาก็เลยบอกว่าคุณต้องเข้าใจด้วยครับเพราะว่าแบบที่วาดในคอมกับแบบที่วาดในมืออ่ะผมคนทำคนขายคนเซ็นสัญญาเขารู้กันเองอยู่แล้วคุณไม่ใช่คนเซ็นคุณไม่ต้องมาพูดเพราะว่าเขาทำสัญญากับคุณพ่อหนู
1: อ๋อมันว่าเธอใส่เกลือ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอประทานโทษค่ะคุณผู้ชมครับอ๋อเหรอโกรธเลยสิ
0: ไม่โกรธค่ะหนูก็หยิบใบสัญญาขึ้นมาหนูก็บอกว่านี่คุณพ่อมอบฉันทะให้หนู 100% เป็นบ้านของหนูหนูมีสิทธิ์ที่จะถามหรือติดตามอะไรก็ได
1: ้เงียบเลยมะ
0: ก็เขาก็ช็อกนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: เหรอคะ
0: ใช่ค
1: ่ะอันนี้เน้นกลับมาทางฝ่ายกฎหมายสมมติว่าอยู่ๆขอโทษเน้นขอยืมอีนี่หน่อยได้ไหมครับเนี่ยค่ะแหมจับแล้วก็เรือนหอ อันนี้นะคะสมมุติว่าเดี้ยนจะซื้อบ้านสมมุติเขาส่งสัญญามาเดี้ยนก็อ่านไม่เป็นทีนี้เดี้ยนอยากจะรู้นะคะเขามีใบอนุญาตในการปลูกบ้านขายไหมมีเอกสารรับรองไหมคะว่าเขามีบ้านที่จะปลูกอันดับหนึ่งของเอเชียอะไรต่ออะไรแล้วก็ขอโทษนะคะคุ้มครองผู้บริโภคได้รับทราบไหมกรมทะเบียนการค้าต่างๆเขารู้ไหมว่าอีนี่ได้รับการแต่งตั้งมาเก็บเงินเดี้ยนได้หรือว่าเดี้ยนมีแผ่นเดียวเดี้ยนก็เซ็นเรียนถามค่ะฝ่ายกฎหมายยังไงคะ
2: แบบนี้ครับถ้ามีการโอเวอร์เคมเกินจริงครับว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเนี่ยครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่หรอกนะครับก็ควรจะต้องมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองนะครับหรือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรืออะไรก็ตามที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับรับรองว่าบริษัทนี้มีการสร้างบ้านได้จริงแล้วก็ได้รับรางวัลแบบนี้ครับผมอยากให้ผู้รับชมแล้วก็ผู้เสียหายทุกท่านนะครับช่วยดูด้วยนะครับว่าการที่เขาแจ้งมาเนี่ยว่าเขาอันดับหนึ่งเขาทำทุกอย่างได้เขาทำสวยราคาดีเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม
1: ่เรียนถามหน่อยสิคะผู้ที่ประกาศขายบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะที่เขาขายหลอกคนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเขามีใบอนุญาตให้เป็นผู้สร้างบ้านไหมคะหรือบ้านน็อกดาวมันอยู่นอกกรอบของการสร้างบ้านที่ต้องมีแปลนมีวิศวกรเซ็นอีน็อกดาวนี่ไม่มีเลยใช่ไหมคะหรือยังไง
2: ครับก็หลักๆตอนแรกต้องมีใบอนุญาตที่ประกอบกิจการนะ
1: ใบอนุญาตประกอบกิจการหอจกอะไรก็ได้มันง่ายมากไปจดแป๊บเดียวอันที่2
2: เพื่อยืนยันว่าเราเป็นนิติบุคคลที่ทำธุรกิจนี้จริง
1: ๆใช่แต่ก็ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างความปลอดภัยของบ้านใครรับรอง
2: อันที่2เนี่ยอาจจะต้องเป็นการขอใบอนุญาตก่อสร้างกับอบต.แต
1: ่อบต.
2: ครับถ้าบ้าน
1: อีสานนู่นนะแล้วซื้อบ้านมาไว้กรุงเทพคุณพระ
2: ถ้าบ้านที่มีโครงสร้างใหญ่เช่นหลัง XL นะครับที่หลังมันเป็นร้านเนี่ยครับมันจะต้องมีโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้นะครับเราต้องไปขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง
1: คืออย่างนี้ค่ะเดนเท่าที่เดนทราบนะคะท่านสคบ.ค่ะเราจะต้องมีแบบแปลนที่ผู้เขียนวิศวกรเป็นคนเขียนเซ็นรับรองแล้วก็ส่งไปให้เขตเขาตรวจเขตเขาเซ็นอนุญาตเราถึงจะได้มีสิทธิ์ก่อสร้างแล้วจะต้องมีคนไปเซ็นรับเมื่อสร้างเสร็จแต่บ้านน็อกดาวน์ไม่มีอย่างที่ว่าเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีเลยสักหลัง
1: ท่านสคบคะบ้านหลังนี้บะเลอบะล่าเหล่านี้วิศวกรไม่ต้องเซ็นอยู่ๆลมมาหอบหลังคาทับพ่อทับแม่ตายทำไงอ่ะ
2: น
1: ั
2: ่นแหละครับอาจารย
1: ์ฮะ
3: จริงๆในประกาศเนี่ยมันกำหนดนะว่าหน้าที่ใครที่เป็นคนขออนุญาตก่อสร้าง
1: ค่ะ
3: ถ้าเป็นการว่าจ้างก่อสร้างของสคบเนี่ย
1: ค่ะ
3: ถ้าตกลงกันแล้วว่าผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นคนขออนุญาตเนี่ยเขาต้องทำขออนุญาตก่อน
1: ในเคสของแม่แจนขอโทษนะคะแม่ฟางเนี่ยทำไงคะแม่ฟางต้องไปแจ้งเขต
3: จริงๆตอนนี้ของคุณฟางเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จทีนี้ปัญหาคือว่า
1: ใครสร้างเสร็จ
3: เขาได้แล้วใช่ไหมได้บ้านแล้ว
1: เอายังไงต่อ
3: มันต้องมีใบอนุญาตจากที่ทนายบอกครับของเขตถ้าเป็นโ
0: ยธ
3: า
0: ก็ใช่
1: หนูไปขอที่เขต
3: ขอเรียบร้อยแล้วคร
1: ับ แล้วเอาแปลนมาจากไหนล่ะ
0: แปลนเขาเป็นคนวาดเองทุกอย่างเอง
1: รับในแปลนนั้นมีคนเซ็นรับรองไหมคะวิศวกรต้องเซ็นผู้เขียนแปลนต้องมีพื้นนะคะฟลอร์แปลนมีด้านข้างด้านซ้ายมีหลังคงหลังคารูปตัดรูปด้าน
4: เขารับรองเอง
1: อีกคนที่ผู้รับเหมาคนนี้เป็นวิศวกรเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: เหรอเป็นรูปตัดแบบเปอร์สเปกทีฟขอโทษนะคะเป็นทีดีมาเลยไหมคะ
0: อัตโนมือค่ะ
1: อัตโนมือและเขตก็ยังออกให้เธอด้วย
0: ก
5: ็
1: ค่ะเนี่ยเอาแปะว้ายขอโทษนี่แปนบ้านจับสเกลว่าเปล่าคะเนี่ยถ้าฉันเห็นแปนเขียนเองนะคะลากเล่นแบบนี้เป็นเดี๋ยวไม่จ่ายมาจำหรอกค่ะตายแล้วแปนอันนี้คือแปนแบบเขียนเล่นหลอกตาขอโทษนะมุมล่างก็ไม่มีเขียนนะคะใครเป็นคนเขียนแปนผู้ตรวจสอบผู้รับรองมันต้องมี

0: อดสิคุณผู้ชมคะที่นั่งชมรายการอยู่เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเลยนะคะอันนี้คือหลักฐานนะคะในการหลอกลวงเงินค่ะเพราะหลักฐานจริงๆนะคะแปลนมันไม่ใช่แบบความกิ๊กก๊อกแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้แล้วแหละน
1: ี่
0: จับได้คดีอะไรคะแบบนี้สร้างหลักฐานเท็จหรือหลอกลวงผู้คนจากแผ่นกระดาษเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะ
2: ทำได้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการหลอกลวงครับก
0: ็
2: จะทำให้เรารู้ได้ว่าเจตนา
0: อาฟางจะพูดอะไร
1: เพราะว่า 3D ที่เห็นก่อนหน้านี้เป็นบ้านสีชมพูค่ะ
0: ก็คืออ
1: ันเดียวกับอันนี
0: ้จับสเกลเสร็จเรียบร้อยไหม
1: ใช่ที่เขาเทียบเคียงกันว่าผมไม่ใช่นะคอมก็ออกแบบมาอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะคอมก็อีกแบบนึงแปลนวาดมือก็อีกแบบนึงเขาก็เลยอ้างในเรื่องของการใช้เชื้อราแต่ว่าในเรื่องของการใช้ฝาเชื้อราเนี้ยค่ะหนูขัดแย้งไปตั้งแต่ขึ้น3แผ่นแรกแล้วหนูแคปส่งไปแล้วหนูบอกว่าอ้าคุณเบียร์คะคือบ้านหนูมันเป็นแบบฝาเรียบนะมันไม่ใช่เชื้อราเขาก็เลยบอกว่า
0: คือสเปคไม่ตรงเพราะฉะนั้นจากแปลนก็ให้คุณมากี่แผ่นให้มาแผ่นเดียวแผ่นล่างนั้นใช่ไหมเมื่อกี้นี
1: ้แผ่นล่างคือหนู
0: ด้านข้างมีให้ไหมคะ
1: ไม่แค่นี้เลยค่ะ
0: แค่นี้ขอโทษนะคะมันต้องมีแปลนที่เป็น floor plan มีรูปตัดมีรูปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาหลังคาเสร็จแล้วระบุวัสดุ
2: ถ
0: ู
2: กต้องครับ
0: ระบุวัสดุว่าถึงแม้จะเป็นเชื้อราก็ต้องเชื้อราหนาเท่าไหร
1: ่
0: กระเบื้องแผ่นเรียบหนาเท่าไหร่ถูกไหมคะถ้ามันไม่มีสเปคเธอไม่มีสเปคเลยเหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าอันนี้คือเขาเปลี่ยนหน้างานเลยคือก่อนที่หนูจะลงไปชี้หน้างานตรงนี้แต่ที่อาจารย์ถามเลยค่ะว่าทำไมหนูถึงได้ไปตรงนั้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามาหนูละแคะละคายและคุยกับผู้เสียหายท่านอื่นจนเลยสัญญาแล้วหนูก็เลยตัดสินใจว่าคุณเดียคะเดี๋ยวหนูจะลงไปหาคุณเดียเนี่ยธันวานี้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราจะได้ตกลงกันให้ชัดเจนไว้เลยว่าจะยังไงธันวา68ปรากฏว่าพอหนูลงไปเนี่ยก็ตรงดิ่งไปที่สภ.ก่อนในพื้นที
0: ่
1: ก็ไปปรึกษาไปถามเขาว่าโอเคหนูว่าจะต้องทำยังไงบ้างคะในตรงนี้อันดับแรกเลยข้อแรกที่ทางสภ.เนี่ยยื่นบอกหนูมาก็คือว่าถ้าคุณก็ฟ้องเข้าไปถ้าคุณรอไม่ได้ในส่วนตัวของหนูเองหนูเป็นผู้เสียหายเนาะพี่คนเราอะค่ะอาจารย์พ่อแม่เสียเงินไปตั้งเยอะเสียเงินค่าทำบ้านเสียเงินไหนจะค่าถมดินค่าทำดินค่าเอาบ่อเกอะค่าเอาต้นไม้มาลงเพื่อที่จะรอบ้านหลังนี้หนูยังต้องไปให้คุณพ่อคุณแม่เสียเงินเพื่อที่จะไปฟ้องเขาอีกเหรอหนูก็เลยบอกคุณตำรวจไปว่าหนูไม่มีเงินค่ะหนูไม่ฟ้องถ้าคุณไม่ฟ้องคุณทำยังไง
0: ฟ้องเสียเงินเหรอเธอคิด
1: เขาบอกว่าถ้าคุณไม่รอก็ต้องไปฟ้อง
0: เราก็เลยคิดว่าการฟ้องต้องเสียเง
1: ิน
0: นี่ไงคนก็เลยไม่กล้าฟ้องทำมาหากินก็จะตายอยู่แล้วใครยังมาค้าความอีกหรอคะประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่อยากหาเรื่องหาราวเนี่ยค่ะก็เลยยอมเสียเงินกันไปและอีพวกมิจฉาชีพนะก็กำเริบเสิร์ฟสารกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่าเธอไม่ทำฉันเชียร์เธอใช้เงินเยอะไหมคะคุณสคบมีเงินให้เขาไหม
3: จริงเรื่องนี้นะครับสคบทำมาแล้วแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาหมดแล้วนะครับตอนนี้สามารถฟ้องคดีได้เลยนะครับเพราะว่าเราสืบมาตั้งแต่จังหวัดที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการไก่เกี่ยเขาก็ไม่เคยไปที่จังหวัดนะ
0: ค่ะ
3: นะครับจนผ่านกระบวนการตอนนี้จะเป็นมติฟ้องแล้วในวันที่5มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าผู้พวกทั้งหลายมาถ้าร้องสคบฟรีท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวสคบดำเนินคดีให้ตั้งแต่
0: ฟ้องให้เสร็จหาทนายให้เสร็จ
3: หาให้เรียบร้อย
0: อ๋อมาสคบถ้าอย่างนี้ทำไมไม่พูดแต่แรก
3: จนต
0: ้นรายการ
3: บังคับคดีด้วยอาจารย
0: ์
3: บังคับคดีเสร็จแล้วสมมติว่าผู้ร้องส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฟ้องเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์บังคับคดีเราจะทำให้ด้วย
0: ท่านผอ.เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อ
3: ได้ครับอาจารย์
0: ในช่วงออนไลน์ละกันแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคะได้มีโฮนเซรั่มค่ะกับคุณหนุ่มกรรชัยรออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงออนไลน์นะคะ
4: วันนี้ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าค่ะพี่หนุ่มมีโฮนเซรั่มซึ่งเป็นเซรั่มตัวดังแล้วพี่หนุ่มมาพร้อมกับตัวเด็ดๆด้วยสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับโฮนเซรั่มหลายคนชอบนะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวคนไทยส่วนใหญ่เลยจริงๆนะครับคือต้องบอกนะครับก่อนจะได้เป็นโฮนเซรั่มเนี่ยผมเองเนี่ยลองเซรั่มด้วยตัวเองหลายสูตรมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ฮะโฮนเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะครับมีนวัตกรรมที่ชื่อว่าไบโอฟิล์มครับเป็นสูตรเฉพาะของโฮนเซรั่มเลยนะครับมีส่วนช่วยผิวนั้นแรดูกระชับลดเลือนริ้วรอยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นมีส่วนช่วยการชะลอให้เกิดการริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็พวกจุดบกพร่องบนใบหน้าต่างๆนานาเนี่ยผมบอกเลยว่าไว้ใจโฮนเซรั่มได้ครับช่วยให้หน้านั้นแรดูอ่อนกว่าวัยอ่ะเนี่ยนะลองเทสให้ดูเลยเป็นนี่นะครับนี่นะเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมพอทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะซึมก็เป็นแบบนี้เนี่ย
4: ก็จะเห็นว่าชุ่มชื้น
5: ชุ่มชื้นมันจะชุ่มชื้น

0: จริงๆแล้วก็มีการทดสอบแล้วด้วยนะครับกับทางอาสาสมัครนะครับเรื่องความกระชับความชุ่มชื้นความกระจ่างใสตามมาตรฐานของสถาบันเดิมสแกนนะผิวเนี่ยบอบบางเนี่ยใช้ได้เลยนะเพราะไม่มีสารพาราเบนแอลกอฮอล์ก็ไม่มีน้ำหอมก็ไม่มีนะครับคือแนะนำนะครับว่าให้คุณนั้นใช้คู่กับตัวนี้ครับโคนกันแดดนะครับเป็นไฮบริดซันสกรีนครับ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกนะครับ4บวกเลยสามารถช่วยป้องกันรังสี UVA UVB ได้นะครับมีการทดสอบแล้วนะครับนั่นก็คือค่า SPF นะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ยังมีการทดสอบจาก COSMAC นะครับว่ามีค่า SPFตรงตามจริงครับมีนวัตกรรมชื่อว่าซิงโครโลจีที่ทำให้เนื้อครีมบางเบาไม่เป็นขลุ่ยนะครับเทสกันแดดให้ดูนี
1: ่ค่ะ
0: เวลาคุณจะใช้เนี่ยพี่หมูใช้เท่าไหร
1: ่ต้องใช้ประมาณ1ข้อนิ้วหรือ2ข้อนิ้ว
0: ของพี่นี่อย่างนี้เลย
1: 2ข้อนิ้ว
0: เนี่ยผมใช้อย่างนี้พี่ใช้อย่างนี้พี่หมวยธรรมดาคนก็ใช้พี่ใช้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าราคาไม่ได้แพงเนี่ยเนี่ยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหม
1: โอ้ซึมแล้ว
0: นี่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับซึมง่ายครับนี่นะฮะที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติแล้วก็ปะการังด้วยคุณทาไปคุณโดดน้ำได้เลยปะการังไม่ตายนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับทาเซรั่มโคนตัวนี้แล้วก็ตามด้วยกันแดดตัวนี้นี่ผลลัพธ์ที่พี่ใช้นะครับบอกเลยว่าก่อนใช้เนี่ยพวกริ้วรอยจุดด่างดำเนี่ยมันเยอะมากหลังใช้นะครับก็เรียกว่ามันแลดูดีขึ้นเยอะผิวชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ย57แล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นนี่แหละก็เลยมั่นใจที่จะใช้โคนแบบคู่กันเลยนะครับวันนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่เคยจัดโปรแบบนี้มาก่อนเลยกดมาได้ตอนนี้02-309,000โคนเซรั่ม1ขวดปกติ2,590บาท
1: ค่ะ
0: วันนี้ลดไปเลย990บาทแล้วแถมนะอย่างที่บอกนะอยากให้ใช้คู่นี่เอาไปอย่างนี้คู่กันแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย4,180บาทนะครับวันนี้นะครับจ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ฟรีด้วยนะฮะแบงค์พันมีทอนนะครับวันนี้นะครับจนจบรายการโหนกระแสเท่านั้นนะครับคุณสามารถที่จะสั่งได้เลยครับโทรด่วนตอนนี้ครับ023009000หรือว่า02-309,000นะครับหรือจะพี่ไลน์แอดก็ได้นะแอดโหนช็อปนะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้หรือคุณจะสแกน QR code ก็ได้ครับแอดไลน์แล้วทักมาหน่อยนะเฮ้ยหนุ่มว่าไงอะไรงี้ก็ได้จะได้รู้ว่าคุณเข้ามาแล้วนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับโคนเซรั่ม1ขวดนะครับปกติ 2,590 บาทวันนี้ลดไปเลย990บาทแถมโคนกันแดดให้อีก1หลอดนะครับจาก 4,180 บาทคุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะครับด่วนตอนนี้นะครับ02-309,000นะครับหรือที่ LINE แอดนะฮะมีแอดนำหน้าแอดโฮนช็อปหรือสแกนแคลคอร์ดด้านหน้าจอได้เลยตอนนี้ครับผมอะไรอีกอ่ะอ๋อมีข่าวดีมาบอกด้วยเหรอ
1: ค่ะ
0: เอาข่าวดีเอาบอกเขาหน่อยเขาบอกขอให้บอกหน่อยเรามีสแกน QR code ตรงนี้นะคุณซื้อโคนมาปุ๊บคุณขูดออกไปแล้วก็โทรศัพท์สแกนลงทะเบียนนะครับคุณไปชิงรางวัลได้เลยนะมีมอเตอร์ไซค์ iPhone iPad นอนหรือเยอะแยะมากมายหมดเขต20กุมภาพันธ์70ยิ่งซื้อเยอะคุณยิ่งมีโอกาสเยอะ
1: ค่ะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมโบทาราครับกับรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับตอนนี้ฮะโบอยู่ที่ช่อง3อาคารมิลินนท์กับงานรักหักหลังฟินมีติ้งนี่ในเรื่องนี้ฮะหักหลังกันไปหักหลังกันมาโบอยากจะรู้ว่าถ้าเขาได้มีโอกาสเอาคืนเนี่ยเอาคืนต่อหน้าแฟนคลับเลยเขาอยากจะหักหลังใครมากที่สุดไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับผม
1: วันนี้ละขอว้ามางานฟินมีติ้งรักหักหลังสักหน่อยในเรื่องเคร่งเครียดแหละแต่วันนี้ละขอเสียงหัวเราะหน่อยจ้า
0: วันนี้มีอะไรมาเสิร์ฟมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างครับผม
2: วันนี้จะมีการเล่นเกมแล้วก็ใกล้ชิดกับแฟนคลับละครด้วย
0: ซึ่งแน่นอนรักหักหลังหักกันไปหักกันมาในงานนี้ในชีวิตจริงคุณคิดว่าใครควรโดนหักหลังมากที่สุด
2: กูหักมึงก่อนเลยกูหักมึงก่อนเลย
0: พี่ใจเย็น
2: ถ้าเป็นผมนะผมอยากหักไอ้ปั้นจริงก็ได้ดูตัวเองบ้างดูแล้วก็แบบรู้สึกมึงหงิดมึงวะ
0: คุณแม่มาฮะ
3: เราจำเป็นต้องหักไหมคะ
0: ไม่หักแล้วกันเออขอยอมคุณละฮะ
4: หักแม่ตัวเองแล้วกันหักพี่เปิ้ลเลย
0: ฟีดแบ็กที่คนดูอินเป็นยังไงบ้าง
4: ของใครคนก็จะถามว่าแอบกินน้ำอัดลมปะเนี่ยแอบกินไก่ทอดปะเนี่ยเยอะมากก็เลยรู้สึกดีใจที่อุ้ยคนอินมาก
2: ก็มีคนพูดนะบอกว่ามึงคนอย่างปั้นอ่ะมันมีจริงด้วย
0: ก็ใช่ไงก็คนอย่างปั้นก็คนอย่างเก๊กคุณเล่นไปเดิมไม่ใช่ฮะ
2: เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแล้วก็มีคนบอกว่าแม่โทรศัพท์เขาบอกให้ปิดน้ำมาสัมภาษณ์อ่ะให้ปิดโทรศัพท์ด้วย
0: นี่คือคลิป
2: การมาตั้งนานละคลิปรู้จักปิดโทรศั

0: แล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยแม่สามีฉันเป็นแบบนี้เลย
1: ชอบมากเลยอ่ะมองไปทางนั้นแบบว่าดูสิ้นหวังมากเลย
2: ส่วนใหญ่ฟีดแบ็กจะเป็นแบบจากทุกที่ที่ไปอาม่ากงอ่ะชอบโทรมาถามว่าแบบสรุปแล้วพายเขาจะเลือกใครอ่ะลูกก็บอกว่าไม่บอกให้ไปดูเอง
0: ประเด็นนี้มีคนถามนี่เหมือนกันแบบเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วก็อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาในกลุ่มอ่ะ
3: ตอนจบเป็นยังไง
0: เขาบอกว่าฮ่าๆๆไม่บอกไปดูเอง
1: พักสักครู่ฮะช่วงหน้าเรามาต่อเกี่ยวกับตัวละครนะรักหักหลัง
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ทริปนี้ฝัน
8: ไปกันอีกรอบ
7: เซนทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิลเวอร์50 plus
9: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
10: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
9: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
11: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
12: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
13: นอนมากไปก็ไม่ดี
14: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
15: ยืนเส้นไม่ท้องแรง

0: ักหลังกันจนจุกอกอ่ะแต่วันนี้เรายังไม่จูดใจและขอเมาส์ต่ออีกสัก3ชั่วโมงได้มั้ยจ๊ะ
1: มาถามถึงตัวละครแต่ท่านบางถ้าเราเป็นตัวละครเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมเริ่มจากพี่เกศก่อนก็ได
2: ้ไง
3: เกศ
1: ใช่ๆตอนแรกจะเริ่มจากแบมแบมแบบ
3: ก็ดีใจที่จริงๆแล้วมีคนทางเข้าใจปั้นแล้วก็ยังเปรียบปั้นอยู่แต่ว่าในมุมของตัวละครก็รู้สึกว่าคนที่เขารักมากๆทำไมต้องมาทำแบบนี้กับเขาเป็นตัวละครที่เขารู้สึกว่าเขาถูกหักหลังเขาก็เลยลุกขึ้นมาแก้แค้น
1: ในละครแต่งแล้วชีวิตจริงเมื่อไหร่แต่งฮะ
4: แต่งอะไร
1: แต่งหญิงเลย
3: ได้
1: มาที่คุณพายบ้าง
5: น่าจะเป็นตัวที่บอกทุกคนแหละว่าคีย์สำคัญในความสัมพันธ์คือการพูดคุยกันถ้าเรากล้าที่จะเผชิญหน้าความจริงอ่ะมันจะไม่เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้เลย
1: คุณแบงค
6: ์ฮ
1: ะ
6: แล้วค่ะก็ฝากทุกคนเอ็นดูตัวละครวงวิ้งด้วย
1: แล้วคุณอุ้มฮะดูแล้วเขาว่ายังไงบ้าง
6: เขาบอกว่าวงวิ้งเป็นคนดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนใครใส่หน้าใส่หน้าทำไมเขาพูดอย่างนั้นจริงๆค่ะ
1: เขาหมายถึงตัวละครหรือเขาหมายถึงคุณ
6: เขาบอกว่ามุ้งมิ้งเป็นคนดีค่ะ
1: แล้วคุณนะฮะคุณเจมส์มาร์เขาแบบฟีดแบ็กอะไรบ้าง
5: เขาก็บอกว่าเออแล้วสุดท้ายจบยังไงนี่ก็ยังไม่ยอมบอกเขาให้เขาดูจนจบเองว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: มีกอสซิปมาแล้วว่าเมื่อไหร่แต่งครับผม
7: แต่ง
8: เลยค่ะ
0: แต่งหญิงมั้ง
1: เขาแต่งหญิงไปแล้วแต่งชายมาก
5: ยังค่ะยังก็ยังเด็กอยู่เลย
1: เป็นรีแอคที่มีเสียงแต่ว่ารุนแรงโอเคฮะวันนี้ขอบคุณมากครับผมรักหักหลังนะ

0: ผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
1: ดูนู่น
2: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
0: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
3: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
4: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำ

0: ะอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ครัวคุณต่อยยกพักบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
3: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
1: ้ครัวคุณต่อยยกพัก
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ครัวคุณต่อยยกพักบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
3: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
1: ้ครัวคุณต่อยยกพัก
6: เดแฮผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมมากับครีมนวดผมเคราตินใช้ได้ทุกวันทั้งหญิงและชาย
1: ครัวคุณต่อยยกพักบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
3: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
1: ้ครัวคุณต่อยยกพัก
7: กินแบบไหนดีนะ
8: กาแฟดำ
7: ลาเต้
8: ม็อกค่ะ
7: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
8: หอมใช
7: ่ชอบแบบไหนก็โดน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาว 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี้
10: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
12: สวัสดีครับ
11: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ครัวคุณต่อยครับ
11: ท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันจริงๆแล้วนะฮะและนี่เป็นครั้งแรกของเราเลยอีกไม่กี่วันแล้วที่ครัวคุณต่อย
2: ยกครับ
3: บุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมินะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครับ
2: รวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับคนแถวย่านบ้านนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามากันเยอะ
3: บางนา
2: แถวย่านบ้านนั้นไง
11: บางนี่ไม่ใช่ชอบใจมากบ้านนอกจริงแถวย่านบ้านนั้นชอบใจมากเลย
2: แถวบางนา
11: เออบางนาเขาไม่ได้บ้านนอกขนาด
3: ก็เนี่ยเราวิ่งตรงไปปุ๊บเลยไม่กะบางนาแล้วยูเทิร์น
2: ใช่
3: เลย
11: อุ้ยอร่อยไม่ต้องห่วงมาเพียบทั้งข่าวทั้งหวานไม่ต้องกลัวเลยอร่อยแน่นอนและต้องบอกตรงๆนะขอบคุณ Market Village สุวรรณภูมินะครับที่ให้ใจกับพวกเราขอบคุณจริงๆนะครับ เราพยายามจะทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องกังวลเลยครับเราจะเอาทั้งข่าวทั้งหวานและแบบเต็มสรรพกำลังของเราเลยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที
3: ่
11: เราไปที่นี่ขอบคุณจริงๆนะครับอย่าลืมนะฮะพ่อแม่พี่น้อง28พฤษภาคมจนถึงวันที
3: ่3มิถุนายนครับ
11: อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดเลยนะเปิดอยู่ตรงนั้นMarket Village สุวรรณภูมิไปก็ง่ายจอดรถก็สะดวกอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่ท่านห้ามพลาดอีกเหมือนกันอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้นะเราไปเจออะไรที่แบบโอ้โหเป็นเพชรเพราะจริงๆแล้วว่ากันตรงๆเลยนะว่าการทำเขาเรียกว่าขาหมูในลักษณะการทำแบบนี้ลักษณะอย่างนี
3: ้
11: นะใส่ถั่วแล้วเป็นขาหมูแบบนี้แทบจะไม่มีคนทำแล้ว
3: มันเป็นสูตรเหมือนแต้จิ๋วอะครับ
11: คือมันเป็นสูตรซึ่งบอกได้เลยนะมันต้องนานมาเป็นร้อยปีแล้วก็พอไปเช็คประวัติร้านนี้มาจริงๆก็60ปีนะฮะ60ปีขึ้นซึ่งก็ไม่ผิดจริงๆเลยนะเพราะว่าขาหมูแบบนี้มันไม่ค่อยมีใครทำเขาเรียกว่าขาหมูใส่ถั่วใช่ไหมฮะวันนี้เราเลยอยากจะเชิญทุกท่านไปอร่อยกันกับเราไปกันที
1: ่พับพลาชัย
3: ร้านขาหมูใส่ถั่วเจ๊ตาพับพลาชัยครับร้านดังอยู่คู่ถิ่นนี้มายาวนานนะครับ60ปีปักหมุดมาอร่อยกันเลยครับกับยอดฝีมือระดับตำนานครับขาหมูสูตรแต้จิ๋วดั้งเดิมเลยครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นของอาม่าต่อด้วยคุณแม่นั่นก็คือเจ๊ตานะครับส่วนทุกวันนี้ลูกๆเนี่ยมาสืบทอดทุกกรรมวิธีเรียกได้ว่าเป๊ะๆแบบไม่มีที่ติเลยครับเมนูมีให้เลือกตามชอบเลยนะครับทั้งข้าวขาหมูรวมทุกอย่างไส้ใหญ่เต้าหู้และที่พลาดไม่ได้ก็คือรวมมิตรครับที่มีทั้งคากิหนังไส้เต้าหู้ไข่ที่เสิร์ฟมาในหม้อดินแบบร้อนๆเลยนะครับให้ได้อร่อยกันแบบฟินๆเลยพร้อมกับพริกน้ำส้มหอมๆกินนี่เข้ากันสุดๆเลยครับเคล็ดลับก็อยู่ที่คงสูตรดั้งเดิมไว้ทุกอย่างเลยนะฮะทำตามขั้นตอนของอาม่า

0: ทำตามขั้นตอนของเจ๊ตาแบบเป๊ะๆ เลยขาหมูเนี่ยเขาจะคัดไซส์ใหญ่พิเศษนะครับต้มขาหมูกับเครื่องเทศสูตรเฉพาะในกว่า5ชั่วโมงนะครับจนมันเข้าไปในเนื้อเลยขาหมูมันจะนุ่มละมุนแต่ยังมีเท็กเจอร์ให้ได้เคี้ยวนะครับน้ำที่ได้เนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นกลมกล่อมแล้วมันจะหอมเครื่องเทศแบบอ่อนๆเลยถั่วลิสงเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรสชาติพิเศษให้กับทุกคำที่คุณเคี้ยวเลยร้านขาหมูใส่ถั่วเจ๊ตาย่านพระพราชัยตำนานความอร่อยเลยนะครับกว่า60ปีครับเปิด7โมงเช้าถึง1ทุ่มวันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับ
1: และบอกเลยว่าจัดเต็มให้เราข้างหน้าสตูในสตูแล้วทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
2: นี่เลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคนไหนเจตาคร
0: ับ เจตาคือสุภาพสตรีสุด
2: นี่ยกมือเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วคนที่ข้างๆคือ
0: ลูกครับ
2: ลูกเจตานะคร
0: ับคนนี้ที่ฮุบเอ้ยสืบทอดต่อ
2: ครับผมส่วนอีก2คนเป็นทีมงาน
0: เป็นคุณผู้ชายเสื้อลายๆเนี่ยเป็นสามีของลูกเจตาส่วนพี่เสื้อเหลืองเนี่ยเตรียมฮุบกิจการทั้งหมดของบ้านนี
2: ้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเป็นทีมเป็นจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนให้ทราบนิดนึงนะเจตานะเนี่ยจริงๆนะเมื่อก่อนเราเคยกินนั่นเนี่ยแล้วคนสุดท้ายที่เราทำให้เรากินแล้วเรายังประทับใจอยู่ในทุกวันนี้เลยคือคุณยายยายจริงๆของผมเลยคุณยายคุณยายทำสูตรนี้นะครับ
1: ขาหมูใส่ถั่ว
2: ทำใส่ถั่วขาหมูใส่ถั่วอย่างนี้นะครับแบบนี้จริงๆแต่ว่าน้ำไม่ได้เหมือนของเจตาก็ที่บ้านน่ะจะไม่ใส่ซีอิ๊วทำอย่างนี้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ใส่ซีอิ๊วแต่นี่คือของแบบโบราณจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วผมบอกให้นะว่ามันไม่ใช่ว่าหากินกันง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับดูสิฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะดูดิเนี่ยแล้วดูความยุ่ยเนี่ยดูเขาทำดิครับเห็นไหมฮะเนี่ย
0: อย่างในหม้อข้างๆจานอาต่อยนะครับอันนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ250นะครับอันนี้เป็นแบบรวมทุกอย่างทั้งคากิหนังนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็เขายังมีอันนี้ครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คือไส้ใหญ่เปล่าๆเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นแบบราดข้าวอันนี้มาแบบเต็มๆเลยอย่าลืมนะครับนี่คือร้านขาหมูใส่ถั่วเจตาตำนานความอร่อยย่านพระพาชัย60ปีครับเปิด7โมงถึง1ทุ่ม
2: เจตาอร่อยจริงๆอร่อยมากๆผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมชมเลยแล้วผมดีใจมากที่คุณเนี่ยสืบทอดวัฒนธรรมการกินให้กับพวกเราเพราะว่าทำไปเล่นเป็นคุณ60กว่าปีแล้วลูกเอาไว้ให้ดีๆนะลูกนะก็ต่อไปพอรุ่นลูกเนี่ย2คนเนี่ยช่วยกันนะมันจะเป็น100ปีนะเพราะว่ารุ่นลูกเราปุ๊บมันเป็น100ปีตอนนี้เราเมืองไทยเราจะมีอะไรที่100ปี100ปีเต็มไปหมดเลยเมื่อถึงเวลานั้นอ่ะมันจะเป็นเวลาที่ยุคทองเลยเพราะอาหารการกินของไทยไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกเลยนะแต่เราไม่ทำสถิติกันถ้าทำเป็นจริงๆอันนี้ของคุณมันไม่ใช่100ด้วยถ้าทำจริงๆมันเกินมาแล้วแต่เราไม่ได้ทำกันไงแต่ตอนนี้พอเรามาเริ่มทำเราก็จะเห็นแล้วจริงๆว่าถ้าในชื่อนี้เราจะถึง100อีกไม่นานนี
0: ้
2: ท่านไปกันได้นะท่านอย่าพลาดนะครับเปิด 7:00 น.แล้วก็ปิดอีกทีนึง 1:00 น.
0: แต่ที่แน่ๆนะครับอย่าลืมนะครับ28พฤษภาคมนี้เราเจอกันนะครับครูงต่อยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิครับ
2: อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพักตัวนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับข้าวผัดสาหร่ายครับถ้าท่านได้กินเมนูนี้ท่านจะหลงรัก
1: มันเป็นข้าวผัดที่แปลกใหม่คุณผู้ชม
0: สาหร่ายมันขึ้นกลิ่นมาเลยอะ
1: ว่าไงคะเธอ
3: ว่าพระจันทร์มันจะขึ้นไหมเนี่ย
1: โอ้โหวันนี้ข้างแรมไม่คงไม่เห็นเลยจ้ะ
3: แล้วพามาทำไม
4: ครัวคุณต๋อย
5: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
6: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
5: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
7: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
8: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
9: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืนเซลล์ไปทำแรง

0: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
6: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
4: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: นี่ทุ่มเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้

0: ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: โคโบสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
2: เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงวันที่เลวร้ายเพียงแต่ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แล้วก้าวผ่านมันไปเหมือนในทุกครั้งที่เราเคยได้ผ่านมันมา
3: ฉลอง10ปีมิสเตอร์ DIY กับ Back to School พี่โจอี้ช่วยมาช้อมกับสินค้าต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 50% และช้อปครบ 1,000 บาทลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต 10 Years Beside You ตั้งแต่วันที่20เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569ที
4: ่ครัวคุณต่อยยกพักบุก Market Village สุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
4: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกพัก
6: Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็ม
7: ๆทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
8: ์ใหม่ Ford Everestฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ

0: ับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
1: ครับ
0: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนเนี่ยทำในวันนี้อยู่ที
2: ่ศรีราชา
0: ศรีราชาศรีราชาร้านชื่อดีมากร้านชื่อกินกับกงเมนูที่จะมาสอนก็เป็นเมนูที่เรียกว่าสร้างสรรค์จริงๆเป็นเมนูข้าวผัดสาหร่ายที่ผมพูดจริงนะถ้าท่านได้กินเมนูนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านจะหลงรักว่าเอ้ยมันเอามาทำอย่างนี้ได้ด้วยจริงๆเหรอทำได้แต่มันเป็นเมนูสร้างสรรค์ที่ร้านนี้เขาทำขึ้นมา
2: ครับ
0: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณศิวพรวีระยุทธนาจากร้านกินกับกงครับ
3: พี่อมครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีครับอมยืนตรงนี้เลยลูกอมขาจริงๆแล้วร้านกินกับกงนี่อยู่ตรงไหน
5: อยู่ศรีราชาค่ะ
0: ตรงไหน
2: ตรงไหนของศรีราชาอ
5: ยู่ตรงเกือบถึงมอเกษตรศรีราชา
0: เกือบถึงมอเกษตรตรงนั้นมันเป็นที่อะไรอะลูกตอนนั้นตอนแรกเลยจริงๆที่ครอบครัวซื้อที่ไว้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ซื้อไว้ทำอะไรคุณพ่อซื้อหรือใครซื้อ
5: คุณพ่อค่ะ
0: ซื้อไว้ทำอะไรตอนแรก
5: ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรค่ะแต่ว่าคุณพ่ออยากให้เริ่มทำบ้านเช่าก่อนค่ะ
0: ตอนแรกคุณพ่อจะทำบ้านเช่าซื้อไว้กี่ไร่ครับตอนนั้นทั้งหมดประมาณ
5: 1ไร่3งาน
0: แค่นั้นน่ะนะ1ไร่3งานซื้อไว้ที่ศรีราชาถูกมั้ยแล้วตัวจริงๆแล้วตัวออมจริงๆแล้วเนี่ยเรียนจบอะไรมาคะ
5: หนูจบสถาปัตยกรรมภายในค่ะ
0: เขาเรียกว่า
2: ออกแบบภายใน
0: ออกแบบภายในเป็นเดคอเรเตอร์หรือว่าเป็นอินทีเรีย
5: ใช่ค่ะ
0: เป็นอินทีเรีย
5: เ
0: ป็นอินทีเรียนะฮะเป็นอินทีเรียดีไซน์ถูกมั้ยคะจบจากไหนล่ะลูก
5: บางมดค่ะ
0: จบจากบางมดจบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมถึงมาทำงานร้านอาหารอย่างเงี้ยลูก
5: ตอนแรกหนูทำเป็นห้องพักรีสอร์ทก่อนค
0: ่
5: ะเสร็จแล้ว
0: ที่พูดเนี่ยนะที่เนี้ยที่พูดเขาไปทำที่พักรีสอร์ทก่อนที่ศรีราชาเนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะชื่อบ้านหุบเขาพระจันทร์ค่ะ
4: บ้านหุบเขาพระจันทร์
5: เสร็จแล้วก็โควิดก็มาเราก็เลยเอารีเซพชัน
0: อ
5: ะมาเป็นคาเฟ่ดูก่อน
2: รีเซพชันคือข้างหน้าร
0: ีเซพชันของ
2: ที่พักบ้านหุบเขาพระจันทร์
0: ใช่ไหมเอามาทำเป็นคาเฟ
5: ่พอลองทำคาเฟ่แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากต่อยอดให้เป็นร้านอาหารหนูก็เลยไปเรียนทำอาหารที่ดุสิตธานีเป็นคอร์สระยะสั้นค่ะแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่โรงแรมเป็นระยะ3เดือนค่ะแล้วก็ทีนี้ก็หนูก็ไปเลือกคอนเซปต์ว่าที่เลือกเป็นอาหารไทยจีนนะคะเพราะว่า1คือบ้านเราเป็นเหมือนลูกครึ่งไทยจีน2ก็คือเนื่องจากว่าหนูทำคาเฟ่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่มีเพลย์กราวด์มีแบบอยากให้แบบครอบครัวพาเด็กๆมาเล่นก็เลยคิดว่าอาหารจีนน่ะมันเป็นอาหารที่ทานได้ทุกคนในครอบครัวก็เลยเลือกคอนเซปต์นี้มาแล้วก็ตั้งชื่อร้านว่ากินกับกงเพราะว่าคุณพ่อของหนูมีหลานแล้วพี่ชายหนูมีลูก
0: ก็เลย
5: แล้วมันก็จำง่ายด้วย
0: คือกงหรือว่ากงกงพ่อกลายเป็นกงไปแล้วไงก็เลยกลายเป็นกินกับกงเรามีที่พักมีกี่ห้องอ่ะตอนนี้ที่ทำ
5: ตอนนี้มีแค่6หลังค
0: ่ะ6หลัง
5: เป็นบ้านน็อกดาวค่ะ
0: น็อกดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยกลายมาเป็นเรื่องมีร้านกินกับกงอีกด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแล้วตัวไอ้รีสอร์ทเนาะอันเนี้ยชื่ออะไร
5: ชื่อบ้านหุบเขาพระจันทร
0: ์บ้านหุบเขาพระจันทร์
2: ก็ยังมีอยู่
0: เป็นพวกที่เกี่ยวกับกำลังภายในอะไรแบบนี้
5: มันเป็นชื่อซอยที่คนสมัยก่อนเขาตั้งว่าซอยหุบเขาวงพระจันทร์

0: ว่าเข้าไปในซอยมันจะมีหุบเขาจริงๆที่พระจันทร์ขึ้นระหว่างหุบแล้วมันจะสวยเขาก็เลยตั้งชื่อแบบน
1: ี้เฮ้ยเธอเคยเห็นไหมเธอเคยเห็นไหมม
0: ัน
1: สวยจริงไหมสวยจริงไหม
0: ก็สวยค่ะ
1: มันสวยตอนไหนตอนเป็นเขาวงพระจันทร์ป่ะตอนพระจันทร์
2: เต็มดวงหรือว่าตอน
1: เต็มดวงหรือว่าตอนที่มันเป็นเสี้ยว
0: หนูว่าเต็มดวงค่ะเพราะว่ามันเวลามันเต็มดวงมันสว่าง
1: พักเนี่ยที่ไปทำเนี่ยคืนเท่าไหร
0: ่8เริ่มต้น850ค่ะ
1: แล้วไปถึงปลายก็85,000
2: ไม่ถึงไม่
1: ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่850ถึง
0: ถึง 1,200 พักได้4ท่าน
3: ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะหนูคุ้นชื่อมากเลยจิตรธรรมหนูเคยไป
1: เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยถ้าเกิดว่าดูเพราะว่าถ่ายมาให้ดูหน่อยนึงว่าอะไรเป็นอะไรให้เห็นด้วยนะฮะแต่วันนี้ที่อยากจะพูดจริงมันเป็นเรื่องราวของข้าวผัดสาหร่ายของเขาว่าเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับข้าวผัดสาหร่ายของกินกับกงนี่คุณดูนี่

0: ระทะให้มันหอมแล้วก็กรอบค่ะไอ้เทคนิคการอังเนี่ยมันเป็นการช่วยเพิ่มความหอมให้กับสาหร่ายนะคะเสร็จแล้วก็นำ
1: ไอ้สาหร่ายพวกนี้ที่เขาไปทำแกงใช่ไหมทำแกงจืดใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่เราไปอังกระทะให้มันร้อนมันหอมเสร็จแล้วก็มาขยี้อย่างนี้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละนี่ฮะแล้วก
0: ็ทีนี้เราเริ่มตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองค่ะแล้วเราก็ใส่เนื้อกุ้งลงไป
1: เมื่อกี้ที่เราหมักไว้เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผัดให้เข้ากัน
0: ผัดให้เข้ากันพอกุ้งเริ่มสุกแล้วเราก็เบาไฟใส่ข้าวหอมมะลิเก่านะคะเพื่อที่จะนำมาผัดให้มันเรียงเม็ดเบาไฟแล้วก็ปรุงรสด้วย
1: ผงปรุงรส
0: ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนช
1: า
0: แล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยจะมีความอูมามิอยู่แล้วค่ะจะทำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน
1: ในโลกนี้อะไรใส่น้ำมันหอยอร่อยหมด
0: ใช่ทีนี้เราเร่งไฟผัดให้เข้ากันแล้วเราก็หรี่ไฟอีกครั้งนึงปิดไฟเลยแล้วก็ใส่สาหร่ายแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไป
1: ปิดไฟเลยตอนนี้คือปิดไฟเลยแล้วผัดให้มันเข้ากันให้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ว
0: ก็นำมาจัดเสิร์ฟคู่กับซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
1: อ
0: ันนี้ตกแต่งด้วยผักชี
1: แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลองทานเปล่าๆโดยที่ยังไม่มีน้ำจิ้มจะเป็นรสชาตินึงแต่ว่าพอใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะได้อีกรสชาตินึง
1: และนี่คือข้าวผัดสาหร่ายครับท่านผู้ชมลองทานดูที่ว่าท่านจะพบความจริงมันประหลาดมากว่าไอ้สาหร่ายที่เรากินจากแกงจืดเต้าหู้นะใช่ไหมเวลาเรากินเนี่ยสาหร่ายแบบนี้ท่านผู้ชมก็เอามาอังไฟให้เป็นอย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วหมักกุ้งเพิ่มรสชาติแล้วใส่กุ้งขาวนะฮะไซส์ประมาณ30ตัวโลถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: 30ตัวโลนะครับสาหร่ายเนี่ยมันมีความชื้นนะย่างให้หอมเมื่อก่อนแล้วให้มันกรอบนะครับเขาใช้ข้าวหอมมะลิเก่าเวลาที่เอาไปผัดมันจะเรียงเม็ดได้ง่ายนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่ามันไม่ได้ทำอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยแต่มันเป็นแนวคิดที่ว่าเอาสาหร่ายเนี่ยและกุ้งมาผัดกับข้าวท่านลองทำดูอ๋อครับ
2: สาหร่ายมันขึ้นกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ผ
2: มว่ามันมาจากไอ้ตรงที่เขาอั่งไฟครับมันจะเข้มขึ้นแล้วก็พอกินตอนเปล่าๆแบบที่ออมบอกก็คือมันจะได้รสชาติและมีความเป็นสาหร่ายเต็มๆเลยนะครับแล้วก็กลิ่นทะเลเนี่ยมันก็จะมาหมดจากการผัดตรงเนี้ยกลิ่นทะเลมันมาหมดเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยครับตอนที่กินเพิ่มกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็อีกรสชาตินึงนะเพราะว่ามันเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเค็มเพิ่มเผ็ดเพิ่มหวานเข้ามาเก่งนะผมเก่งนะโอ้โหเดอะเบสเลย
3: ผมก็ครับ
4: คือหนูบอกเลยคุณผู้ชมว่ามันง่ายมากแต่ค่าดีไซน์อ่ะค่าออกแบบค่าคิดได
1: ้อ
4: ่ะคุณออมอันนี้บอก
0: อันนี้นะเมนูก๋งเป็นคนนำมาเสนอในร้าน
1: ก๋งคือพ่อเรานะก๋ง
0: ไอเดียคุณพ
1: ่อไอเดียคุณพ
0: ่
1: อ
4: คุณพ่อ
1: พ่อเก่งมาก
4: ยอดมากคือ
1: พ่อคงสมัยก่อนคงไปขโมยสาหร่าย
4: ไม่ได้คุณมันง่ายมากนะสาหร่ายที่เราทำต้มจืดนี่แหละแต่เอามาอังไฟให้มันกรอบแล้วแบบม
1: ัน
4: เป็นข้าวผัดที่แปลกใหม่คุณผู้ชมอันนี้ยอมรับเลยอะไรที่มันง่ายๆใกล้ตัวแล้วมาดัดแปลงให้มันเข้ากับของที่มันมีอยู่แล้วกินกับโก๋งครับอยู่ที่ศรีราชาข้าวผัดสาหร่ายเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
1: โหไม่เหลือเชื่อเลยนะคือดูหน้าตาแล้วเอ้ยแบบมันจะยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอันเนี้ยถ้าเราจะเรียกกันวันหลังผมไปสั่งก็คือเป็นข้าวผัดสาหร่ายกุ้งนะมันจะได้แบบมีความกรึบของกุ้งหน่อยแต่อ๋อยังไม่ได้กินกุ้งก็เลยแบบไม่รู้ว่าเป็นยังไง
2: จริงด้วยคุณต้องพูดข้าวผัดสาหร่ายกุ้ง
1: จะได้รู้ได้รู้ถ้าเกิดคุณรวยขึ้นมาอีกหน่อยคุณไปข้าวผัดสาหร่ายกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้ง lobster เฮ้ยคุณอย่ามายิ้มจืดๆอย่าง
2: นี้ lobster ได้นะ
1: ไอ้นี่ของคุณอร่อยจริงๆนะ
2: อร่อย
1: เนี่ยมันเกิดจากการที่พ่อเขาไปขโมยสาหร่ายเขาบอกผมเองว่าใช่ครับเขาไปยักหน้าเขาไปยักหน้า
2: ทีนี้มันมีเมนูอย่างอื่นๆด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เข้าไปเลยไปดูที่ร้านก็ได้แต่อันเนี้ยที่เรามองแล้วเล็งกันไว้อันนี้ใครทำอ่ะหรือว่าใคร
0: ม
1: อง
0: วะน้องทำให้
1: จริงเหรอ
0: แป้งมันคือเขาเรียกว่าแป้งข้าวเหนียวทอดงาค่ะ
2: ออกมาไม่ได้เป็นไข่หงส์แบบที่เราคิด
1: ละข้างในใส่อะไร
0: ต้องลองทานดูก่อนค่ะ
1: นี่ไงดูดิ
2: อ๋อถ้าไข่หงส์
1: ข้างในมันจะเป็นลาบดำ
0: เป็นไส้งาดำค่ะ
1: เฮ้ยลองดิ
2: อ๋ออันนี้ที่ปามี่มากินนี่แล้วเอาไปแต่งเป็นเพลงอ่ะ
1: ใช่
2: งาดำงาดำ
1: กิน
2: ขอโทษนะครับคุณพามี
1: ่
2: เป็นไงพวกเราตลกไหมอ
1: ร่อย
0: ชอบหวานใช่
1: ไหมอร่อยจริงๆท่านผู้ชม
2: เฮ้ยอันนี้ดีอ่ะอันนี
1: ้วันนี้ต้องขอบคุณคุณศิวพรขอบคุณร้านกินกับก๋งขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนะครับขอบคุณ2คนนั้นด้วยนะครับในทีมงานสวัสดีกับกล้องด้วยล
2: ู
1: กสวัสดีนะครับนั่นทีมงานคุณใช่ไหม
0: ใช่

0: มีคนไปเที่ยวไหมมีคนไปพักไม่อยากรู้ว่าไอ้หกห้องเนี่ย
1: มีบ้างค
0: ่
1: ะ
0: เออน่าไปนะดูจากสภาพการแล้วอยากเห็นพระจันทร์ที่เธอพูดอ่ะเมื่อเราไปอยู่ด้วยกันที่รัก
2: ว่าไงคะเธอ
3: เธอว่าพระจันทร์จะขึ้นไหมเนี่ย
2: โอ้โหวันนี้ข้างแรมไม่คงไม่เห็นเลยจ้ะ
0: แล้วพามาทำไมผมว่าร้านนี้มันจะขายได้ตอนพระจันทร์ขึ้นนะฮะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณคุณสิริพรขอบคุณกินกับกงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดถ้าจะให้ผมพูดว่าอะไรที่มันสุดยอดอยู่สำหรับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเข้ากับข้าวผัดอ
2: ันนี้ข้าวเม่าหรืออะไรอ
1: ันนั้นเผือกทอดทองคำค่ะ
0: เผือกทอดทองคำ
1: ข้างในเป็นไส้หมูสับแกงกะหรี
0: ่ฮะอันนี้เขาคิดเองครับเขาคิดเองสมองไม่ค่อยดีครับสมอง
4: ด
0: ี
4: ไซน์ก็เป็นดีไซน์ก็ได้เป็นอย่างนี้
0: ผมเชื่อว่าสมองไปทางด้านนั้นนะ
1: เป็นติ่มซ
0: ำ
1: อ
0: ยากจะรู้เมื่อกี้ถามไปแล้วและนี่ไส้เดียวกันป่ะคนละไส้ป่ะ
1: น่าจะเป็นไส้ถั่ว
0: นี่เหลือใช่ดิไส้ถั่วนี่ท่านผู้ชมมาลองดูนะที่นี่เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
5: ตัวคุณต่อย
6: ยกทับ
5: ผมบอกชื่อท่านจะงงมันมีเรื่องราวที่เป็นของโบราณโบราณ
7: ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับนี่คือรสชาติที่หายไปของประจำจังหวัดสมุทรปราการเลยนะ
0: กินสดๆแบบนี้ปุ๊บท่านจะสบายใจมากเลย
2: เป็นไงฮะหวานแย่
4: ฝากกินไม่ได้เลยมันจะกินไม่ได้เลย
5: ยำชะครามครับ
2: อีกครั้งที่เราได้ดื่มด่ำกับใบชะคราม
5: เด็ดขาดและอร่อยจริง
7: ๆมันกินแล้วมันสดชื่นมากผมชอบ
5: กินได้อย่างมีความรู้สึกดีจริง
2: ๆเขาเลี้ยงแปลกๆนะหอยตัวนึงมีตั้ง5ตัว
5: ไม่ใช่เขาเอามาร
8: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัย
10: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดออกมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเชียงแซลมอนเนี่ยเป็นใหม่เพราะว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบน
11: ะ
10: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้4เดือน
11: 4เดือนเลย
10: 4เดือนเลยยาวๆเลยเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
11: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
10: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
11: ให้อะไรอีกคะ
10: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
11: อ
10: ีก2แพ็ค
11: น้อยจ
10: ัง
11: แล้วอ่ะ
10: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
11: ค่ะ
10: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
11: ค่ะ
10: แต่ซื้อกับเรา
11: ในนี
10: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
11: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3 จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลา
10: เป็นยังไงคุณเล่ามา
11: แพงค่ะ
10: เอาจริงราคามันสูง
11: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
10: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
11: ระเพรา
10: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
11: ่
10: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
11: ะ
10: มันจะมีความหอมกลมๆแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่น
11: ะ
10: เนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมๆของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนตักหนึ่งคำไปมาเข้าปาก
11: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่า
10: อุ้ม
11: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
10: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสม
11: เอา
10: เชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำ ำอย่างนี
11: ้
10: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้กุนเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอดเพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
11: เราใช้วิธีคือ
10: ทอดผ่านน้ำ
11: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
10: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได
11: ้โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ๊ยมันง่ายด้วยเหรอ
10: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นๆฝานเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
11: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
10: แกะออกมาจากห่อ
11: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
10: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4เดือนซื้อวันนี้เก็บไป4เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาเลยฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
11: ขอดีๆเลยคุณพี่
10: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี้400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
11: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
10: โลนิดๆด้วยนะ
11: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
10: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
11: ยากด
10: ้
11: วย
10: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้แล้วกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
11: ให้อะไรอีกคะ
10: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
11: อุ๊ย
10: อีก2แพ็ค
11: โอ้ยตายแล้วอ่ะ
10: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
11: ค่ะ
10: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
11: ค่ะ
10: แต่ซื้อกับเรา
11: ในนี
10: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
6: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
10: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
11: ะ
10: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
11: ไปรีบโทรเลยค่ะมาดูก่อนเวลาซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
10: แม่นแล้ว
11: เขามีหรือเปล่า
10: จริง
11: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศเย็นดีอันนี้คือ
10: ครับ
11: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
10: น
11: ี้ค่ะ
10: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
11: ะ
10: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ4เดือนกับการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
11: ะ
10: หาทานยากมาก
11: จริง
10: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
11: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคน
10: no.
11: สายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
10: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นมั้ยให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากกินตัวเชียงแซลมอนของเราและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
11: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
10: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
11: ใครยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
10: ิน
11: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
10: ยังไงดี
11: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะทำยังไง
6: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
10: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ย
11: คุ
10: ณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่า
11: ๆ
10: อยากจะกินแบบเปล่าๆปี้ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
11: นี่
10: เขาเพิ่งทำมาให
11: ้
10: อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
11: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
10: หม้ออบลมร้อน
11: หม้ออบลมร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
10: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมจับจานให้อ่ะแล้วคุณ เข้าปากไปเลยค่ะ
11: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
10: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี่นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
11: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วรู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
10: ใช่แล้วมันมีความ

0: ความแซลมอนนิดๆติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่โอนไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ก็ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครอยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

0: คุณผู้ชมครับเวลามีเงินนั้นส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้เงินของเราถูกไหมครับซื้อของซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆซื้อรองเท้าใหม่ๆซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเป็นของธรรมดาแต่วันนี้มีแง่คิดในการใช้เงินมานะครับไม่ใช่แค่ซื้อของใช้หรือของที่อยากได้ลองเอาเงินของเราไปซื้อประสบการณ์หรือความทรงจำดูดีๆดีไหมครับนะไปเรียนที่ใหม่ๆไปเที่ยวที่ใหม่ไปฝึกอะไรใหม่ๆไปเข้าสังคมใหม่ๆท่านจะได้อะไรดีๆกลับมาอย่างผมเนี่ยมาตอนหนุ่มๆผมเคยหนุ่มมาช่วงดูออกไหมครับไม่ได้เกิดมาเป็นงี้เลยนะฮะผมเคยเล่นยิมนาสติกเฮ้ยหลายคนบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงขอโทษนะเมื่อก่อนหุ่นไม่ใช่งี้นะเมื่อก่อนหุ่นผมทรงกรวยนะฮะเวลาผมเห็นเขาในโอ้โหในตัวทัศน์ตีลังกาเรานึกถึงสมัยเราถึงเมื่อก่อนเราจะตีได้เข้ารอบเดียวนี่ก็3รอบแล้วก็ตามคนไม่มีประสบการณ์ร่วมเห็นไหมแต่ถ้าผมไม่เคยทำเลยเนี่ยมันก็อาจจะผ่านไปแล้วในปัจจุบันก็ทำไม่ได้แต่บางคนก็ซื้อแต่ของเน้นแต่ของอะไรอยากได้ก็ซื้ออะไรใหม่ๆแล้วก็ซื้อผมถามจริงของที่ท่านมีปัจจุบันลองดูหันไปมองรอบๆตัวที่บ้านดูสิครับมีของกี่อย่างที่เราใช้ได้อย่างคุ้มค่าถูกไหมฮะเสื้อผ้าซื้อมาใส่กี่ครั้งครับรองเท้าซื้อมากระเป๋าซื้อมาใส่จนขาดเลยไหมแต่ประสบการณ์ของท่านที่มีและใส่เข้าไปมันจะอยู่ในความทรงจำเราได้ตลอดชีวิตแต่ถึงจะเป็นของหรืออะไรขอให้รู้ถึงคุณค่าของคนที่เราอยู่ด้วยกันของมีไว้ใช้คนมีไว้รักของแตกหักซ่อมได้แต่ความรู้สึกที่แตกสลายซ่อมได้ยากครับ
1: สวัสดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
0: ่ไวซี
1: ่วันนี้มีเรื่องราวของความเก่งของคุณหมอไทยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นความโชคดีของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยเพราะว่าคุณหมอไทยเราสามารถคิดค้นยาที่รักษามะเร็งได้แล้ว
0: จริงดิ
1: จะใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็รักษามะเร็งอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกัน
0: โอ้สุด
1: แต่ว่าตอนนี้ตามน้ำฝนไปทานก๋วยเตี๋ยวแคระนะคะก๋วยเตี๋ยวแคระข้าวเชโปแล้วก็กุ้งแพทอดกรอบกันก่อนค
0: ่
1: ะจะอร่อยแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่ร้านนายลีอร่อยไกลหมื่นลีค่ะอยู่สาขาพรานนกตัดใหม่นะคะร้านนี้เขามีทีเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวแคะแต่เดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเขายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและนี่นะคะที่วางอยู่เต็มโต๊ะก็คือเมนูที่ใครมาร้านนี้ต้องสั่งเพราะฉะนั้นไม่รอช้าชิมเลยดีกว่าค่ะเอาอันนี้ก่อนเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยเริ่มต้นเมนูแรกกันเลยค่ะกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเครื่องรวมพร้อมกุ้งแพโฟยำที่แบบเข้มข้นน้ำคลุกคลิกค่ะเมนูนี้นะเขาเด่นที่น้ำยำสูตรเข้มข้นเปรี้ยวเผ็ดหวานครบรสในคำเดียวมาพร้อมกับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นแคะแดงๆแน่นๆทานคู่กับกุ้งแพกรอบเพิ่มมิติทั้งนุ่มและกรอบน้ำซุปโฟยำนี่คือเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยไม่เผ็ดมากรสชาติกำลังดีเข้มข้นค่ะต่อไปขอชิมอันนี้แล้วกันขาหมูบะหมี่อันนี้บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะคะโอ้โหนี่เลยค่ะมาที่เมนูนี้บ้างค่ะข้าวขาหมูเป็นขาหมูตุ๋นยาจีนสูตรตระกูลลีเคี่ยวนานจนเนื้อนุ่มหนังเด้งละลายในปากส่วนน้ำพะโล้เนี่ยหอมเข้มข้นเสิร์ฟมาพร้อมกับผักกาดดองสูตรเฉพาะที่นำไปผัดจนหอมครบเครื่องทั้งหมูไส้ไข่เข้มข้นจริงๆละค่ะขาหมูคือปกติบางร้านจะนุ่มเฉพาะตรงหนังเนื้อจะแข็งๆแห้งๆนิดนึงแต่ร้านนี้นุ่มทั้งเนื้อแล้วก็หนังส่วนจานนี้ข้าวเฉโปค่ะดูรวมๆหน้าตาเหมือนข้าวขาหมูเลยนะคะแต่ต่างกันที่ข้าวเฉโปจะรวมหมูเอาไว้4หมูด้วยกันทั้งขาหมูหมูแดงหมูกรอบแล้วราดด้วยน้ำหมูพะโล้อีก1ขั้นตอนค่ะและที่เด็ดอยู่ที่จานนี้เลยค่ะปีกเป็ดอบหม้อดินเป็นปีกเป็ดตุ๋นเครื่องยาจีนในหม้อดินหอมสมุนไพรแบบจีนแท้ๆ

0: เนื้อนุ่มร่อนจากกระดูกน้ำซุปคือแบบซึมเข้าไปในเนื้อทุกคำกลิ่นนี่หอมเครื่องยาจีนมากๆเลยล่ะค่ะทานคาวแล้วก็ต้องทานหวานค่ะผลนำเสนอเป็นทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิที่หวานเย็นสดชื่นกะทิหอมมันพร้อมเนื้อมะพร้าวกะทิหนึบหนึบต่อกันด้วยอันนี้นะคะพุดดิ้งงาดำค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่แน่นจริงค่ะอันนี้หวานน้อยมากๆแต่มันจะได้ความหอมความมันของงาดำค่ะแล้วตัวพุดดิ้งเขาค่ะมันเด้งเนียนแล้วก็นุ่มหอมกลิ่นนมนมอีกหนึ่งเมนูที่ต้องชิมแค่นี้เลยเป็นน้ำรากบัวที่หอมหวานเบาๆแล้วก็สดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนแบบนี้มากกินแล้วสดชื่นคุณผู้ชมขาบอกเลยค่ะว่าอิ่มแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านนายลีอร่อยไกลหมื่นลี้เนี่ยนะคะเขามีแต่ของดีๆมาเสิร์ฟให้เราจริงๆค่ะแต่ฝนย้ำเลยนะคะว่าร้านนี้เขามี2สาขาด้วยกันค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่สะพานเจษฎาบดินทร์ค่ะเปิด7โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะส่วนสาขาที่2ก็คือที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะสาขาพระนกตัดใหม่เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มครึ่งเลยค่ะใกล้ๆสาขาไหนนะคะก็ตามไปชิมที่สาขานั้นได้เลยค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจแน่นอนวันนี้นะคะหมดเวลาของฝนแล้วครั้งหน้าจะพาไปเช็คอินที่ไหนรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทานอะไรน่าอร่อยจริงๆได้ข่าวมาว่าเขาเป็นคนทานเก่งมากกินของมันๆด้วยนะ
2: เหรอ
1: ไม่อ้วน
2: น้ำฝนเนี่ยนะ
1: ใช
2: ่โอ้โหในช่วงต่อไปข่าวดีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งมีการรักษาได้แล้วแต่จะรักษาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาฟังจากปากคุณหมอเลยในช่วงหน้าครับ
3: และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
4: นดเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ดาเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมหญ้าต้องเสียแต่หญ้าไม่กลัวหรอกเพราะหญ้ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมหญ้าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลายนี่แหละผมแพนทีน ใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go
8: เรียวปากเสาร์นี้ไปเช็คอินคอมมูนิตี้เปิดใหม่มูดเทวิวทะเลสาบเมืองทองช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์เก๋ๆเติมคาเฟอีนด้วยกาแฟร้านดังห้ามพลาดเบเกิลโฮมเมดและของทานเล่นสายคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ
4: นดเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ไวน์สเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
0: ตอนนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตจากบอลแบ็คค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำกันครับเผื่อใครกำลังอยากได้ของขวัญของฝากหรือว่าอยากเริ่มทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบไหนดีนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำกับรังนกบอลแบ็คตรงนี้เลยจริงๆแล้วรังนกครับเราก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วรังนกที่เอามาครับแน่นอนไซส์200 ml ครับคือใหญ่ที่สุดในท้องตลาดแล้วนะฮะสูตรออริจินอลคือสูตรน้ำตาลกรวดสูตรดั้งเดิมของรังนกเนี่ยแหละครับนะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนเฉพาะที่นี่นะกับรังนกบอลแบ็ค200 ml นะฮะตรงนี้1เซตซื้อ12ขวดแถมไปอีก6ขวดรวมไปเลยเป็น18ขวดจากปกติ 2,000 กว่าบาทนะแต่ว่าวันนี้เหลือเพียง 1,290 บาทไม่พอแถมกาแฟให้อีก3ซองด้วยตรงนี้ต้องย้ำเลยนะว่าปกติบอลแบกมีแต่รังนกมาไม่เคยแถมกาแฟเลยแต่ว่าวันนี้มีกาแฟมาแถมเพิ่มให้ไม่เก็บเงินอะไรเพิ่มเลยนะครับทั้งหมดนี้ 1,290 บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยยังไงรีบโทรนะครับ02-096-8777ครับย้ำมาโทรอีกครั้งครับ02-096-8777ครับกับรังนกบอลแบก200 ml วันนี้แถมกาแฟให้มี100เซตนะฮะยังไงต้องรีบโทรกันเข้ามา
10: โอ้โปรดีมาก
9: ใช่ครับแล้วรังนกที่เราใช้แน่นอนครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติโรงงานผลิตของเราครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะฮะมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกโฆษณาทีวีอยู่ฮะมาตรฐานการผลิตครับครบแน่นอนอย.ฮาลาล HACCP GMP แบบนี้ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารวันนี้เราก็มีครบ

0: นะฮะจะให้ดูขวดเราเลยวันนี้มาเป็น200 ml นะฮะคือไซส์นี้เลยนะครับคือใหญ่แบบนี้เลยแล้วจะมีตรงนี้จะมีเครื่องหมายเล็กๆตรงนี้นะฮะตัวกลมๆตรงนี้จะเขียนว่ารังนกจากถ้ำธรรมชาติอันนี้สำคัญมากๆนะเพราะว่าเป็นการันตีว่ารังนกที่เราใช้เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติขวดใหญ่แบบนี้เนื้อเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเทให้ดูเลยนะฮะเปิดต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับว่าเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะบรรจุด้วยสุญญากาศนะครับเก็บได้2ปีนะฮะล็อตนี้นี่เก็บได้ถึงปี2028สบายๆเลยเดี๋ยวผมตักให้ดูเนื้อใครยังไม่เคยทานของบอนแบกนะครับสูตรนี้ของเราเนี่ยใช้รังนกแห้ง 2.8% ถึงตอนนี้บางท่านอาจจะสงสัยรสชาติเป็นยังไงจะรบกวนคุณน้ำฝนลองชิมแทนคุณทางบ้านหน่อย
1: ย
0: ิน
1: ด
0: ี
1: มากเลยค่ะไม่รบกวนเลย
0: ครับได้เลยครับนี่ครับเปิดต้องเป็นเสียงป๊อกแบบนี
1: ้แล้วขวดใหญ่จริง
0: ใช่ครับคือธรรมดาผมเองยังทานทีเดียวยังไม่หมดเลยนะ
1: นะฮะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวรังนกนะฮะซึ่งเป็นสูตรออริจินอลด้วยก็คือสูตรน้ำตาลกรวดที่ทุกท่านทานกันอยู่แล้วนะฮะกับตัวบอนแบก
1: หวานน้อยเนื้อรังนกให้มาแบบจัดเต็ม
0: ใช่ครับก็คืออันนี้สำคัญเลยของบอนแบกนะฮะได้เซตหนึ่ง18ขวดตรงนี้ 1,290 บาทครับย้ำนะฮะว่าเป็น200 ml สูตรออริจินอล 1,290 บาทแถมกาแฟให้อีก3ซองเป็นกาแฟทีนวันต้องบอกตัวนี้ว่าเป็นกาแฟที่ผสมรังนกแห้งเข้าไปด้วยทั้งหมดนี้ครับไม่ต้องเก็บเงินเพิ่มเลย 1,290 บาทเน็ตๆแค่นี้เลยจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางโทรเลยครับ 02-096-8777 ครับกาแฟตรงนี้ที่เอามาแถมกันให้ไม่ใช่เอาของไม่ดีอันนี้ของบอนแบกเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กาแฟนะฮะไม่ใช่กาแฟที่คนไม่ละลายนะเป็นเนื้อรังนกแห้ง
1: ว้าว
0: เราบดเป็นผงแล้วก็ใส่เข้ามาด้วยตรงนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับคือแถมเข้าไปในเซตให้อยู่แล้ว3 2
2: 65เซต
0: 65เซตสุดท้ายยังไงรีบโทรเข้ามาครับกับรังนกบอนแบกสูตรออริจินอล200 ml ตรงนี้18ขวด 1,290 บาทนะฮะเฉพาะวันนี้เท่านั้นตอนนี้เท่านั้นแถมกาแฟให้ฟรีๆไปอีก3 2 3แก้วตรงนี้เป็นกาแฟทีนวันนะฮะทั้งหมดนี้ 1,290 บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไงรีบโทรเลยครับ02-096-8777ครับย้ำมาโดยอีกครั้งครับ02-096-8777ครับหรือว่าสั่งในไลน์ได้เลย @mbmon1 ครับรังนกบอนแบก200 ml ครับผม
1: คุณผู้ชมขาโปรดีขนาดนี้นะคะต้องรีบโทรสั่งให้ทันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมากเลยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะตอนนี้แขกรับเชิญก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะนายแพทย์ไตรรักษ์พิสิทธิ์กุลจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือคุณหมอไต่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอไต่ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ยาเกี่ยวกับรักษามะเร็งเนี่ยจุดเริ่มต้นมาไงครับคุณหมอไต่ครับ
4: ก็ถ้าเอาแบบสั้นๆก็คือว่ายาที่เราพัฒนาเนี่ยจริงๆเป็นยาที่ใช้กันทั่วโลกอยู่แล้ว
3: โอ้เหรอฮะ
4: แล้วก็ใช้ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าเป็นยานำเข้าของต่างประเทศ
5: คร
4: ับ
5: คร
4: ับแล้วก็หลักๆก็คือว่าเป็นยาที่มาตรฐานแล้วก็มีการพิสูจน์ต่างๆมาแล้วแต่ว่าราคามันแพงมาก
3: แพงมากเลย
4: ครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าที่เราต้องพัฒนาที่แบบเป็นของไทยเอง
5: ผลิตเอง
3: เพื่อให้ราคามันถูกลง
4: เพื่อให้คนไทยเข้าถึง
5: ใช้เวลานานไหมคะในการวิจัยกว่าจะได้ยาออกมาน
4: านครับก็ถ้าน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับ
5: โอ้นานมาก
3: เรียกว่าเพิ่งทำเนาะในการออกฤทธิ์รักษานี่เขาเป็นไปในทางไหนบ้างครับ
4: ครับก็ยากลุ่มที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันบำบัด
5: ภูมิคุ้มกันบำบัด
4: ใช่ก็เป็น
5: ช่วยเสริมภูมิฮะ
4: ใช่ก็ถ้าไล่นิดนึงว่าปกติการรักษามะเร็งที่ทุกท่านเคยได้ยินมาก่อนก็มีตั้งแต่ผ่าตัด
5: เคโม
4: ฉายแสงมุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดนี่เป็นอีกอันใหม่เลยที่เป็นอีกแนวทาง
5: ต่างจากเคโมต่างจากพวกนั้นเลย
4: คนละกลไกกัน
5: มันยังไงคะกลไกนี้
4: อันนี้คือไม่ได้ไปยุ่งกับมะเร็งโดยตรงแต่เน้นไปทำให้ภูมิคุ้มกันของคนไข้เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วกลับมาฆ่ามะเร็ง
5: เพราะว่าคนที่ป่วยส่วนมากก็คือภูมิคุ้มกันตกใช่ไหมฮะ
4: อายุมากหรือว่า
5: อายุมากด้วย
4: ครับผมครับ
5: อันนี้ก็ไปทำให้ภูมิแข็งแรงขึ้น
4: ภูมิแข็งแรง
3: แล้วเราใช้ยานี่ยังต้องใช้การรักษาอย่างอื่นต่อไปด้วยไหมฮะเช่นเคโมอย่าง
4: นี้ใช่ครับแล้วแต่เลยครับผ่าตัดเสร็จอาจจะต้องให้เคมีต่
3: อ
4: ใช่ไหมฮะหรืออาจจะต้องฉายแสงต
5: ่
4: อก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าอาจจะว่าผ่าตัดเสร็จอาจจะต้องให้ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดเสริมเข้าไปหรืออาจจะให้เคมีด้วยแล้วแต่ระยะแล้วแต่ชนิดมะเร็ง
3: แล้วยาตัวนี้ใช้กับมะเร็งอะไรครับหมอ
4: ครับก็ตอนนี้ที่ได้รับการรับรอง อย.พูดง่ายๆก็ได้ทั้งหมดเนี่ยมะเร็งประมาณสัก20กว่าชนิด
5: โ
4: อ้แล้วก็
5: เยอะมากเยอะมาก
3: โอ้พร้อมกันเลย
5: พี่จังหลักๆมีอะไรบ้างคะ20ชนิด
4: มะเร็งก็มะเร็งที่เป็น ที่เจอบ่อยๆทั้งนั้นนะคร
5: ับ มะเร็งตับ
4: มะเร็งตับมะเร็งปอด
5: ลำไส
4: ้มะเร็งลำไส้ใหญ่บ้าง
3: เต้านม
4: มะเร็งเต้านม
3: มดลูก
4: มะเร็งมดลูกครับมะเร็งรังไข่
5: มะเร็งทั่วๆไปที่คนเป็นกันเยอะๆ
4: มะเร็งในลำคอหรือต่าง
3: ๆน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองก็ได
4: ้ต่อมน้ำเหลืองมีบ้างใช่ครับคือมะเร็งหลายชนิดมันจะได้ผลตอบสนองเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากัน
5: แต่ชนิดของมะเร็งคือมันไม่ได้เป็นรักษามะเร็งโดยตรงแต่ว่ามันไปเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายเพื่อให้มาต่อสู้กับมะเร็งถูกไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: มันขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยว่าภูมิดีไหม
4: ด้วย
3: ใช่ไหม
4: ถูกต้องถูกต้องเลย
3: ถ้าฟังแบบนี้เนาะ
4: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยบอกไม่ได้ว่าเป๊ะๆว่าคนนี้จะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก่อนที่เขาได้รับการอนุมัติเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานเดิมมาแล้วว่าการให้ยาตัวนี้หรือว่าผสมยาตัวนี้มันทำให้มันมีโอกาสประสิทธิภาพสูงมากขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่า 100% แต่ว่าเช่นสูงมากขึ้น 20-30% ก็ถือว่าสูงมากขึ้นละครับก็แล้วแต่คนไข้อีกบางคนคนไข้อาจจะตอบสนอง 50% ก็ได้บางคนไข้อาจจะตอบสนอง 5% ก็แล้วแต่ว่ามาตรฐานที่ให้คุณหมอมะเร็งแล้วก็คนไข้มีโอกาสมากขึ้น
5: วิธีใช้นี่คือยังไงฮะฉีดเข้าไป
4: ใช่ครับ
5: ต้องฉีดเยอะไหมฮะโดสมันคือ
4: ก็ต้องตอนนี้ก็คือต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ทางน้ำเกลื
5: ออ๋อแล้วเมื่อไหร่คนไทยจะได้ใช้อะคะ
4: หลังจากที่เราพัฒนามาตั้งแต่ในห้องทดลองนู่นนี่นั่นมาทดสอบในลิงในหนูต่างๆนะฮะแล้วก็มาเรื่องของขั้นตอนในการผลิตจนได้ผลิตในโรงงานมาตรฐานต่างๆนะฮะก็เลยใช้เวลานานก็ตอนนี้มาถึงจุดที่เราผลิตในห้องทดลองในโรงงานที่เป็นเขาเรียกว่า GMP
5: ค่ะ
4: GMP ได้มาตรฐานซึ่งมาตรฐานที่ดีเรียกว่าสามารถจะทดสอบในมนุษย์ได้แหละนะครับครับงานตอนนี้ก็คือเราผลิตตอนนี้ผลิตเรียบร้อยแล้วตอนนี
5: ้กำลังรอ
4: ยาของเราตอนนี้ก็คืออยู่ที่ทางที่อยู่ที่สถานสวพา
5: ค่ะ
4: สภากาชาดไทยนะครับครับก็เรากำลังรอที่จะขออนุมัติกรรมการจริยธรรมนะครับเพื่อจะได้
5: กับคน
4: จะใช้กับคนใช่ครับ
5: แล้วนานไหมคะขั้นตอนที่ขออนุมัติเนี่ยค่ะ
4: ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือน
5: อ๋อก็ไม่นานเกินรอแล้ว
4: ไม่นาน
3: ทีนี้ถ้าอนุมัติแล้วเนี่ยคนที่จะใช้คือกลุ่มทดลองก่อนหรือว่าคนทั่วไปครับ
4: จะให้กลุ่มทดลองก่อนครับครับครับครับเราก็ค่อยทำเป็นเฟสนะฮะเพราะว่าเนื่องจากยาที่เราพัฒนาขึ้นมาเรามั่นใจแล้วว่าประสิทธิภาพต่างๆดีแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องพิสูจน์ใช่ไหมกับมนุษย์จริงๆแต่ว่าเราก็อยากจะพิสูจน์ทีละขั้นทีละขั้นเช่นอย่างตอนในที่จะเกิดขึ้นคิดว่าช่วงควอเตอร์ที่3ของปีนี้เราก็จะเริ่มประมาณ20รับสารประมาณ20คนก่อนคร
5: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าคนไข้มะเร็งทั่วๆไปข้างนอกเนี่ยอยากจะแบบว่ามาทดลองเป็นอาสาสมัครอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยได้ไหมคะ
4: ครับก็ทางคณะแพทย์จุฬานะครับแล้วก็เราร่วมงานกับทางโรงพยาบาลวชิระด้วยวชิระพยาบาลนะครับ
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: คู่เราก็จะประกาศเปิดรับอาสาสมัครซึ่งจริงๆก็จะโปรโมทไปในวงการคุณหมอมะเร็งนี่แหละครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวคุณหมอมะเร็งที่อยู่ใน2โรงพยาบาลเนี่ย
5: ก็จะเป็นคนช่วยคัด
4: ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นคนพิจารณ
5: า
4: ผู้ป่วยท่านไหนครับผม
3: ฟังคุณหมอแล้วได้ความรู้อย่างว่ายาตัวนี้ไปเพิ่มภูมิต้านทานให้เราสู้กับมะเร็งทีนี้สมมติถ้าเราไม่กินยาคนที่ก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วเขาสามารถสร้างภูมิต้านทานของตัวเองในการสู้กับมะเร็งโดยไม่ต้องใช้ยามีวิธีไหนบ้างครับ
4: ครับก็มันมีงานวิจัยมะเร็งลำไส้ใหญ
5: ่
3: ครับ
4: ที่หลังจากผ่าตัดอะไรให้เคมีเสร็จเนี่ยก็เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเงี้ยฮะออกกำลังกายต่าง
3: ๆใจผ่องใส
4: ใช่ใช่ใช่ก็คิดว่า
5: อาจจะช่วยได้แต่ว่าคงไม่มาก
3: อาจจะไม่หมด
5: ไม่มากไม่สามารถไปต่อสู้กับมะเร็งได้ไหม
4: แต่แนะนำว่า
5: ก็ควร
4: ทำ
3: ด้วยไป
4: ด้วยถูกต้อง
5: เสริมทุกอย่าง
4: เสริมทุกอย่าง
5: เท่าที่จะเสริมได
3: ้ทั้งยาด้วยทั้งตัวเองด้วย
4: แล้ว
5: ก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเมื่อกี้นี่คุยกับคุณหมอนอกรอบคุณหมอบอกว่าเนื้อแดงเป็นสาร
3: เนื้อวัวเนี่ยนะ
5: เนื้อแดงเนื้อแดงทั้งหมดนะ
4: เนื้อแดงแล้วก็พวกที่เป็นพวกไส้กรอก
3: โปรเซสฟู้ด
5: กุนเชียงไส้กรอกแฮมเบอะไรอย่างเงี้ยเบคอนอะไรอ
3: ันตรายเลย
4: อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ
5: ่นานๆทานทีนะอย่าทานบ่อยๆอย่า
4: ทานให้พอเหมาะสม
5: ใช่ไม่มีอะไรที่แบบว่าดีเกินไปแล้วก็แย่เกินไปอยู่กลางๆดีที่สุด
4: ครับใช่ครับ
5: คุณหมออยากฝากอะไรไว้ไหมคะท้ายสุดเวลาเราจะหมดแล้วค่ะ
4: อ๋อครับก็จริงๆก็ฝากขอบคุณ คนไทยทุกคนนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็โครงการยามะเร็งแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะถ้าเกิดคนไทยไม่ร่วมมือกันเพราะว่าเราเองไม่ได้เหมือนกับทำเพื่อให้เกิดกำไรอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆที่เขาจะมาร่วมลงทุนก็ไม่มีใคร

0: อยากจะเข้า
1: อยากจะเข้ามาเพราะว่าเรา
0: ไม่ทำกำไร
1: เราไม่ได้ต้องการ
0: งั้นแสดงว่าอันนี้ราคาคงจะไม่แพงมาก
1: ครับ
2: เข้าถึงคน
1: เราต้องการให้คนเข้าถึงมากที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: โอ้เป็นบุญมาก
1: ครับครับ
2: เนาะเป็นข่าวดีที่ดีมากแต่คุณหมอคนไทยก็เก่งด้วยแหละงั้นคงทำไม่ได้เนาะสุดยอดฝีมือ
1: ก็เป็นทีมงานช่วยกันหลายคนมากครับ
0: คุณหมอ
2: วันนี้ต้องขอบพระคุณหมอไตครับ
0: หมอค่ะขอบคุณครับ
2: ได้รับข่าวดีกันแล้วคนไทยนะครับอีกไม่นานเกินรอครับคำคมปิดท้ายรายการในวันนี้บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานี้เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้เรียนรู้ที่อยู่กับมันต่อไปยอมรับให้ได้แต่ต้องไม่ยอมแพ้ครับ
0: สู้ๆ วันนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปจากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ Why do you feel นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไว้เสียง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและพี่จอยชวนทิชานะครับรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับวันนี้คึกคักมากคึกคักตั้งแต่เช้าเลย
0: ตั้งแต่ 6:00 น. เช้า เรื่องของการลงทะเบียน ไทยช่วยไทย Plus ค่ะอย่างที่น้องอาร์มได้บอกไปเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตื่นมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ 6:00 น. เช้าคุณลงทะเบียนกี่โมงคะ
1: โอ้น่าจะประมาณ 7:00 น.
0: อันนี้ทางนี้ประมาณ
1: 9:00 นแม่เตือนจ
0: ะเป็นคนที่บ้านเตือนเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนไปแล้วกว่าตอนนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณเกือบ7ล้านก็ต้องรีบกันหน่อยก็แล้วกันนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ยาวๆเลยค่ะถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่กระทรวงการคลังนะคะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus จำนวน30ล้านสิทธิ์โดยทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะโดยเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่ 6:00 น.เช้าไปจนถึง 4:00 น.สำหรับคนที่ลงทะเบียนเสร็จนะคะก็จะได้รับข้อความตอบกลับภายใน3วันแต่ส่วนใหญ่ก็พอกดปุ๊บก็คือจะได้รับข้อความกันเลยซึ่งบรรยากาศการลงทะเบียนครั้งนี้เท่าที่มีการพูดถึงในโซเชียลหลายคนก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าแอปก็คือไม่ล่
1: ม
0: เข้าได้บ้างอาจจะช้าบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคนใช
1: ้
0: พร้อมกันเยอะนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับล่มค่ะก็แสดงให้เห็นถึงการเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพราะว่าปัญหาแอปล่มนี่คือจริงๆเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ขณะที่หลายคนลงทะเบียนผ่านได้รับสิทธิ์กันเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเช่นกันที่ยังคงต้องรอลุ้นนะครับว่าสุดท้ายนี่จะได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสต่างๆที่ผ่านมาเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบก็จะให้รอตรวจสอบกัน3วันแล้วก็มีบางคนที่ถึงแม้จะเคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมาแล้วก็ยังพบว่ามีปัญหาว่าให้ยืนยันตัวตนเช่นกันนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนต้องไปทำที่ธนาคารนะครับทำให้วันนี้ธนาคารกรุงไทยแทบจะทุกสาขาทั่วประเทศคนแน่นขนาดกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่สาขาอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานี่ก็มีประชาชนจำนวนมากครับไปรอต่อคิวกันตั้งแต่ก่อน 6:00 น.เช้าเห็นบอกบางคนไป 3:30 น.พี่จอยเพราะว่าเขากลัวว่าจะต่อคิวยาวแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่นี่แหละนะฮะที่ลูกหลานพามาติดต่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะว่าอะไรเนื่องจากบางคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแล้วก็บางคนเองติดตั้งแอปเป๋าตังค์ไม่เป็นนะครับรวมถึงกลุ่มคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ได้ด้วยก็รีบพากันออกมาติดต่อธนาคารนะครับเพราะกลัวว่าสิทธิ์จะหมดก่อนฮะ
0: จริงๆเห็นใจเจ้าหน้าที่ธนาคารเหมือนกันนะคะวันนี้แบบบางสาขาคือต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่มารับลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus โดยเฉพาะเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็ดูแลกันประมาณ250-300คิวต่อวันส่วนยอดล่าสุดของผู้ลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ตรวจสอบเมื่อเวลาตอนเที่ยงตรงที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 22,631,987 คนลงทะเบียนผ่านแล้ว 17,374,758 คนยังรอตรวจคุณสมบัติอีก 4,921,910 คนส่วนสิทธิ์ที่เหลือตรวจสอบล่าสุดตอนนี้นะคะสิทธิ์เหลืออยู่ที่จำนวน6,902,225 สิทธิ์ค่ะซึ่งอย่างที่จอยได้แจ้งไปว่าลงทะเบียนได้ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเช่นกันมีร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์นะคะเข้าร่วมโครงการแล้ว 977,296 ร้านส่วนร้านใหม่ที่ลงทะเบียนนะคะอยู่ที่ 9,013 รายค่ะอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 7,059 รายและผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,954 รายค่ะ
1: เรียกว่าบรรยากาศคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จังหวะนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาทองของมิจฉาชีพเลยนะที่จะฉวยโอกาสในการหลอกลวงประชาชนให้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อผ่านการลงทะเบียนในลิงก์ปลอมนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเตือนนะครับว่ารัฐบาลขอย้ำเตือนไปยังประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่ง SMSหรือทักแชทหลอกนะครับว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวโดยขอให้ประชาชนนะครับโปรดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีด้วยเพราะโครงการไทยช่วยไทย Plusเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับโดยหากพบข้อความที่มีลักษณะที่เร่งรีบว่าเฮ้ยรีบลงทะเบียนนะรีบกดลิงก์นะหรือว่าให้เพิ่มเพื่อนในไลน์ส่วนตัวโดยเขาจะอ้างต่างๆนานานะครับบ้างก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะหมดสิทธิ์นะต้องรีบทำภายในระยะเวลาแบบจำกัดเลยให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นกลลวงของมิจฉาชีพครับ
0: และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินและเพื่อความปลอดภัยนะคะมีวิธีสังเกตเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพดังนี้ค่ะ 1. อย่ากดลิงก์จาก SMS ข้อความแปลกปลอมโครงการรัฐไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความค่ะ 2. อย่าหลงเชื่อเพจบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายยืนยันติ๊กถูก Verify นะคะและผู้ติดตามจริงการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้เฉพาะแอปเป่าตังและถุงเงินค่ะ 3. ค่ะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนวันเกิดพิน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารห้ามบอกใครนะคะ 4. อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐธนาคารไม่มีนโยบายนะคะโทรขอ OTP หรือให้โอนเงินและ5ค่ะตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งถ้าเกิดว่าสงสัยก็สามารถสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือและเพจที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะก็ระมัดระวังตัวกันด้วยก็แล้วกันนะคะใครที่คิดว่าตัวเองถูกหลอกแล้วหรือสงสัยว่าอันนี้มิจฉาชีพก็อย่าลืมโทรไปแจ้งความออนไลน์หรือว่าคลิกเข้าไปแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC ค่ะ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ง่ายก็มีแค่2แอปพลิเคชันที่จะใช้กันนะครับใครอยากจะใช้สิทธิ์ก็ไปลงที่เป๋าตัง
0: ค์
1: ใครที่เป็นร้านค้าก็ไปที่ถุงเงิน2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปกดลิงก์อื่นนะครับเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเอาได้นะฮะ
0: แทนที่จะได้เงินใช้กับเสียง
1: นี้ครับมาที่กิจกรรมดีๆของแพทย์จิตอาสากันมากดีกว่านะครับล่าสุดเขารวมตัวกันครับเพื่อที่จะไปให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับที่จังหวัดสระบุรีครับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครั้งที่11ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสระบุรีและศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนี่เป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้าสถาบันมหิดลาธิเบศรนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3จัดขึ้นนะครับโดยมีแพทย์เฉพาะทางนับร้อยคนเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีจิตอาสาอีกจำนวนมากครับไปให้บริการดูแลพี่น้องประชาชนมากกว่า 40,000 คนในช่วงวันที่22ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับโดยให้การดูแลหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการดูแลรักษาการฟื้นฟูบำบัดนะครับมีการเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์เต้านมตรวจบริการทางนรีเวชนะครับฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตรวจไขมันตับตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวรวมถึงยังมีคลินิกให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาจากครั้งก่อนๆด้วยนะครับนี่เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าช่วยให้ผู้ป่วยที่รอคิวการรักษาในโรงพยาบาลสามารถที่จะพบแพทย์แล้วก็ได้รับการดูแลได้อย่างรวดเร็วซึ่งครั้งต่อไปนะครับคุณหมอใจดีทั้งหลายนะฮะจะยกพลกันไปที่จังหวัดนครนายกนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพอยากจะชวนไปวิ่งการกุศลกันค่ะกับ Run for Sight พัทยาวิ่งเพื่อดวงตาวิ่งเพื่อส่งต่อแสงสว่างแห่งการมองเห็นเป็นกิจกรรมที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรเตรียมจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้ณบริเวณเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะ

0: เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลดวงตาพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อการมองเห็นสู่สังคมโดยในงานนะคะจะเปิดรับนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในระยะทาง5กิโลเมตรและ 2.5 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศเส้นทางวิ่งบริเวณเขาพระตำหนักหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองพัทยาที่จะผู้ที่จะเข้าร่วมได้นะคะจะได้สัมผัสทั้งกิจกรรมด้านสุขภาพ ความสนุกและบรรยากาศแห่งการแบ่งปันรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่จักษุมูลนิธิเพื่อสนับสนุนภารกิจการดูแลดวงตาต่อไปนั่นเองค่ะรวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและการดูแลผู้ป่วยด้านจักษุกรรมต่อไปด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook Run For Sight พัทยาค่ะ
1: ช่วงหน้าข่าวบันเทิงนะครับใครที่เป็นแฟนเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่าพี่ปูกำลังซุ่มซ้อมทำเพลงใหม่กันอยู่นะครับตอนนี้อัดเสียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเพลงอะไรร่วมงานกับใครเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
4: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
5: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
7: ฮร์ขอบคุณหลายขอบคุณหลายล่ะ
8: อะไรครับเนี่ย
9: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่โอ้โห
10: หอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
9: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
6: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
11: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
12: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
13: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
11: ้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
14: เด็ดภูเขาไฟคะทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
16: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
17: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
18: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
19: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
8: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: Care Pest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
3: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
0: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อนไม่ต้อง
9: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3-in-1

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต

0: Protect Icy Cool New X The Next Peak
1: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับใครที่กำลังร้อนเงินอยากจะมีเงินก้อนใช้นะฮะคุณอาจจะถูกใจกับข่าวนี้มากก็ได้เพราะว่าล่าสุดเองครับนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะดวงพนีครับเขาตั้งค่าหัวตามล่าเกรียนคีย์บอร์ด 100,000 บาททำไมให้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเกรียนคีย์บอร์ดรายนี้ไปด่าทอลามถึงบุพการีโดยเฉพาะคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วครับคือพอไปอ่านดูที่เกรียนคีย์บอร์ดรายนี้เข้าไปคอมเมนต์แล้วบอกเลยคือถ้าเป็นเราเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะพี่จอยคือเขาใช้ถ้อยคำแบบรุนแรงมากจนทีมข่าวเราต้องแบบเซ็นเซอร์เอาไว้อะคือมันไม่สามารถเอามาเผยแพร่ต่อได้จริงๆนะครับเกรียนคีย์บอร์ดรายนี้จุดเริ่มต้นมาจากการที่เขาไปคอมเมนต์ใน Facebook ของพี่สาวของคุณจ๊ะก่อนซึ่งแน่นอนเราคงไม่อ่านออกอากาศแต่ว่าใจความเนี่ยมันเป็นการลามปามด่าทอแบบหยาบคายไปถึงบุพการีของคุณจ๊ะโดยเฉพาะคุณพ่อที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ไม่นานนะครับหลังจากนั้นคุณจ๊ะก็เดือดเลยฮะขึ้นเลยท้าบอกว่าเอาหน้าจริงมาแน่จริงเอา Facebook จริงเอาหน้าจริงมาคุยกันเพราะว่าที่เอามาด่าเขาเนี่ยยังตั้งเป็น Facebook ปลอมเป็นอวตารกันอยู่เลยก่อนที่จะมีการโต้กลับกันไปมาอยู่หลายยกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเกรียนคีย์บอร์ดรายนี้ตามราวีไม่เลิกหนักสุดๆก็คือการที่เอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณจ๋าที่ปกติเธอเอาไปใช้รับงานพี่จอยเอาไปโพสต์แขวนล่อให้คนโทรเข้าคือเรียกว่าทำคนอื่นเขาวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับงานนี้คุณจ๋าเลยประกาศกล้าวเลยนะครับบอกว่าใครที่รู้ว่าเกรียนคีย์บอร์ดรายนี้คือใครหาตัวเจอเอาไปเลย 100,000 บาทมารับเงินสดจากจ๊ะได้เลยในคอมเมนต์ก็มีคนอาสาเข้าไปช่วยอยากล่าแม่มดตามล่าตัวเกรียนคีย์บอร์ดคนนี้เพียบเลยนะครับบางคนก็แนะนำบอกให้คุณจ๊ะว่าไปแจ้งความไหมไปบอกตำรวจให้ตำรวจจามตามจับจากเลข IP ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันตามดูได้ว่าแบบเฮ้ยคนโพสต์อยู่ที่ไหนนะครับแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณจ๊ะหรือใครก็ช่างไม่ควรไปทำเลยแล้วก็ขอให้คุณจ๊ะตามหาตัวคนนี้ได้เร็วๆซึ่งเราคิดว่าเขาก็คงไม่ได้มีความปกติเท่าไหร่หรอกกับการที่โอ้โหมาด่าทอคนอื่นมากขนาดนี้นะครับส่งกำลังใจให้กับคุณจ๊ะและครอบครัวด้วยนะฮะ
2: ยังไงก็ขอให้ตามเจอตัวเร็วๆก็แล้วกัน
1: ส่วนใครอยากได้แสนนึงก็
2: เดี๋ยวเราต้องเลิกงานเราต้องรีบแล้วค่ะอ่ะมาที่เรื่องละครกันบ้างดีกว่ารักหักหลังตอนนี้เหลือแค่4ตอนสุดท้ายแล้วจะบอกว่านี่คือเขาเข้มข้นคือทุกนาทีเลยจนกว่าจะถึงตอนจบค่ะรักหักหลังคืนนี้เดินทางมาถึง EP ที่16แล้วนะคะโดยคืนนี้พายรินดาค่ะจะต้องยืนอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากคนที่รักคนที่เคยไว้ใจและคนที่พร้อมจะเหยียบเธอให้จมดินในขณะที่ป้านเกรซวรินทร์ก็เปลี่ยนไปค่ะจากคนที่เคยปกป้องกลายเป็นคนที่อ่านไม่ออกบวกกับการเข้ามาของมุ้งมิ้งแบมสารารีก็ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือตัวเร่งที่ทำให้ชีวิตคู่ของป้านและพายเนี่ยยิ่งพังค่ะด้านวินเกรทิงขุนนรงค์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องงานเมื่อคนสนิทกำลังจะแทงข้างหลังโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวบอกเลยว่า4ตอนสุดท้ายนี่มีหลายปมมากเลยนะคะที่ต้องติดตามกันนะคะเข้มข้นสุดๆแล้วก็มีหลายสิ่งที่ละครเรื่องนี้สะท้อนออกมาแล้วก็สามารถเป็นมีมในโซเชียลได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเวรต้องระงับด้วยการจองเวรรักแท้คือการให้เขาไปรักกับคนอื่นโกรธคือโง่โมโหคือทนไม่ไหวแล้วโว้ยและอะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
1: อย่าไปยอม
2: เออสู้
1: ส่งให้คุณจ๊ะเลยเมื่อกี้อะไรยอมได้ก็อย่าไปยอมอ
2: ย่าไปยอมค่ะเราต้องสู
1: ้นะสามารถแบบแชร์ต่อกันได้ขำๆนะดูละครกันแล้วก็เอามาหยอกล้อหยอกเอินกับเพื่อนๆกัน
2: ได้ดูเรื่องนี้แล้วก็แบบอยากใช้มีมหลายมีมเลยนะ
1: โอ้โหคิ้วขมวดเลยเรื่องนี้คิ้วขมวดเลยทีเดียวนะครับจากละครไปที่วงการเพลงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าใครที่เป็นแฟนเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ล่าสุดพี่ปูเตรียมออกเพลงใหม่แล้วครับช่วงนี้กระแสของศิลปินรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่างพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับเรียกได้ว่ากำลังฮอตแบบสุดๆคือผมเลื่อน TikTok ผมเจอคลิปของพี่ปูเนี่ยเยอะมากคือพี่ปูเขาไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่บอยพีซเมเกอร์แล้วสิ่งที่พี่ปูร้องบนเวทีก็คือเพลงเรื่องบนเตียงซึ่งดังมากๆของพี่บอยแต่พี่ปูเอามาร้องใหม่ในสไตล์เพื่อชีวิตจนหลายๆคนแซวแบบนี้พี่จอยบอกว่าพี่ปูร้องเพลงอะไรก็เป็นเพลงตัวเองไปหมดเลยเนาะมันจริงๆนะคือร้องเรื่องบนเตียงยังไงให้เหมือนเป็นแบบว่าเพลงของตัวเองนะครับล่าสุดแฟนๆรอฟังข่าวดีกันได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์วสุห้าวหาญครับได้เดินหน้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ร่วมกันกับพี่ปูโดยพี่ปูได้โพสต์ภาพบรรยากาศจากห้องอัดเสียงนะครับพร้อมส่งสัญญาณบอกกับแฟนๆว่าวันนี้มาอัดเสียงเพลงใหม่กับผลงานของอาจารย์วสุห้าวหาญพี่ๆรอติดตามกันนะครับเร็วๆนี้ชอบการใช้คำว่าพี่ๆของพี่ปูมากนะครับจริงๆคู่นี้เคยสร้างผลงานร่วมกันแล้วก็ลงตัวมากๆมาหลายเพลงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพลงชีวิตภาคค่ำเลือกรักเธอหรือว่าเพลงสู่ขวัญ นะครับซึ่งการกลับมาทำงานด้วยกันในครั้งนี้ยังคงเต็มไปด้วยมิตรภาพที่อบอุ่นนะครับเบื้องหลังห้องอัดเห็นบอกยังมีช็อตที่อาจารย์วสุเนี่ยคือนำกีตาร์มาให้พี่ปูลงลายเซ็นขลังๆบนกีตาร์ตัวโปรดของตัวเองอีกด้วยนะครับสไตล์คนดนตรีที่คุ้นเคยกันมานานนะครับ เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ปูกับเรื่องราวในเพลงที่เข้าใจคนมากมากจากปลายปากกาของอาจารย์วสุห้าวหาญจะออกมาเป็นยังไงนะครับปักหมุดรอติดตามกันได้เลยนะครับทางปูพงศิษย์ออฟฟิเชียลครับ
2: และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเซิร์ชสตูดิโอของเรารามคำแหง81คือคึกคักอีกแล้วเพราะมีงาน T-Day Music Breakout ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่20แล้วค่ะ T-Day Music Breakout เป็นคอนเสิร์ตที่ Search Entertainment ค่ะและพันธมิตรตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่เป็นสนามเล่นดนตรีของคนดนตรีให้กับศิลปินมาแสดงศักยภาพอวดผลงานและพบปะกับแฟนคลับโดยครั้งนี้มีศิลปินมามอบความสุขกันเป็นจำนวนมากค่ะเปิดเวทีมาด้วยวงดัสมานาที่มาพร้อมกับซาวด์ดนตรีอันหนักแน่นจัดเต็มแบบจุกๆ5เพลงค่ะก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับหนุ่มๆวง Nexus จากค่ายเจนหมูนะคะเสิร์ฟเพลงสนุกๆให้ได้เต้นกันตามมาด้วยท็อปปิยวัฒน์ค่ะที่มาพร้อมกับเพลงเพราะๆอย่างดีไปหมดและละเมอไปเองค่ะก็ทำเอาแฟนคลับถึงกับเคลิ้มกันเลยทีเดียวและก็น่ารักสดใสกันต่อกับศิลปินสาวทั้ง4วงนะคะจากค่ายแคสโซลูดค่ะที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นประกอบไปด้วย Dream On มีไรมีไรโซระโซระและยามิยามิที่ขนเพลงสนุกๆมาร้องกันถึง8เพลงด้วยกัน
1: นี่แน่นเวทีกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงคิวของหนุ่มๆกันมากดีกว่านะครับกับน้องๆวง Kryptonite ครับจากค่าย Move Recordนี่ก็นำเพลงใหม่อย่างชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่รวมถึงเพลงฮิตทั้งของตัวเองแล้วก็พี่ๆร่วมค่ายเนี่ยนะฮะไปเล่นแล้วก็ร้องให้ฟังกันแบบสดๆกันถึง6เพลงก่อนจะเป็นคิวของ2สาวดีดีดาด้านะครับที่มาพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักนะครับตกแฟนๆหน้าเวทีจนใจละลายกันเลยทีเดียวและปิดท้ายด้วยแจ็คกี้จักรินครับที่เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาอย่างอย่าเพิ่งใจร้ายแล้วก็แน่นอนครับเขาก็นำเพลงนี้มาขับกล่อมให้แฟนๆได้ฟังกันแบบสดๆด้วยนะครับพร้อมกับเพลงอื่นๆอีกมากมายแจ็คกี้จัดเต็มมากๆพี่จอยคือจัดลิสต์เพลงโชว์มาแบบจุกๆเลยครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตแจ็คกี้เลยก็ว่าได
2: ้
1: นับเป็นอีกครั้งที่ T-Day Music Playground ได้รับความสนใจกันเยอะมากๆนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสิงคอร์ปอเรชั่นและสุรพลฟู้ดนะครับ2ผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบพระคุณด้วยนะครับ
2: ติดตามกันต่อว่าเดือนถัดไปนะคะจะมีศิลปินคนไหนมาร่วมสนุกกันอีกกับ T-Day Music Playground นั่นเองค่ะยังคงอยู่กันที่เรื่องของเพลงนะคะแต่เป็นเพลงประกอบซีรีส์บุพเพสันนิวาสซึ่งตอนแรกหลายคนก็สงสัยว่าใครเป็นคนร้องล่าสุดออกมาเฉลยแล้วนะคะผู้ขับร้องเพลงนี้ก็ได้แก่พระเอกของเราออกัสวชิรวิทย์ค่ะทำถึงเกินเบอร์อีกแล้วนะคะกับความฟินข้ามภพของซีรีส์พหุจักรวาลบุพเพสันนิวาสนะคะโดยบริษัท Century UU Entertainment ประเทศไทยจำกัดที่ได้พี่ใหม่พวัตมานั่งแท่นกำกับโดยหลังจากปล่อยทีเซอร์2ตัวที่2ออกไปนะคะความสัมพันธ์ของระหว่างพ่อเดชแล้วก็กับพ่อแก้วในเวอร์ชั่นสุดละมุนนะคะออกมาเพียงแค่1สัปดาห์ตอนนี้ยอดวิวก็ทะลุไปถึง2ล้านวิวไปแล้วทำเอาแฟนทั่วโลกนะคะโดนตกเคมีเคใจไงของออกันและเล้งอย่างแบบอย่างจังจนมีคำถามเข้ามาเยอะเลยว่าเจ้าของเสียงเพลงซึ้งในทีเซอร์ตัวนี้ว่าตกลงแล้วเป็นเสียงใครล่าสุดต้นสังกัดก็เฉลยแล้วนะคะว่าเสียงซึ้งในเพลงนี้ไม่ใช่เสียงใครที่ไหนแต่คือเสียงของพ่อเดชออกันนั่นเองโดยเพลงโอ้หัวใจนี้นะคะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของพ่อเดชที่มีต่อพ่อแก้วค่ะที่เล่าผ่านดนตรีแนว R&B ผสมผสานกับเมโลดี้ไทยคลาสสิกแบบอยุธยาเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมโดยภาพรวมดนตรีก็จะเป็นเพลงป๊อปแอนด์ R&B ค่ะที่มีดนตรีไทยมาผสมในบางช่วง

0: สาววายฟินเลยแหละนะฮะ
1: ฟินเลยแหละ
0: จากซีรีส์มากันที่ภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับภาพยนตร์โกหังหัวใจโกโฮมนะครับล่าสุดเขามีกิจกรรมน่ารักน่ารักจัดขึ้นอีกแล้วครับค่าย GDH นะครับได้สานต่อกับความประทับใจนะครับกับกิจกรรมของค่าย GDH ซึ่งเป็นหนังโกหังนะครับใครที่ติดตามหนังเรื่องนี้ไปกันได้นะครับที่ซีคอนสแควร์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดงานไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนะครับเห็นบอกจำลองบรรยากาศในหนังมาด้วยนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับสำหรับแฟนหนังเรื่องนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศไพร์มันกันนะครับเดือนหน้ามิถุนายนจะถึงแล้วนะครับบรรยากาศเริ่มต้นกันแล้วเห็นบอกที่เชียงใหม่คึกคักกันเลยทีเดียวติดตามช่วงหน้าครับ
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าดีน่า
3: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
5: ้ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
6: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
8: หลังกินหมดผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะแป๊บเดียวปุ้งตำรวจเขาไปดูกล้องตาจากทางอื่นมาเหมือนว่าทางก่อนหน้านั้นน่ะคุณตั้มครับแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนมาอยู่ไหนครับ
9: พร้อมจะหอยชอ
10: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
11: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
12: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
13: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
12: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะ
14: ทีเด็ดลูกนี
15: ่นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
16: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
17: แค่จิบแรกแล้วเริ่มวันใหม่กับม็อกโคน่าทริโอเอสเปรสโซแก้วนี้จากกาแฟคั่วคุณภาพหอมเข้มก็พาให้เราไปต่อกับทุกโมเมนต์ไปต่อกันเลยไหมคะม็อกโคน่าทริโอเอสเปรสโซ
18: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
19: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
0: ร้อนจัง
1: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
0: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่อ้อมเป็นรังแคหรอ
1: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
3: เพราะอ้อใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่ช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100%
2: เย็นขึ้น2เท่า
3: เฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
7: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา

0: Day Hair Shampoo ก๊าซหุงต้ม PT Alumax
1: เดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ถูกกำหนดให้เป็นเดือน Pride Month ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั่วโลกเนี่ยเฉลิมฉลองกันแบบจัดเต็มรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็ตั้งป้ายจะยกระดับเป็น Pride Landmark ระดับโลกซึ่งเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่ค่ะที่ชุมประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการเปิดงานเชียงใหม่ Pride 2026ค่ะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการเคารพในความหลากหลายทางสังคมทั้งความ

0: เท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชนค่ะพร้อมร่วมส่งเสริมเทศกาลเชียงใหม่ไพรด์สู่เวทีระดับโลกซึ่งเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่เริ่มจัดกิจกรรมในปีนี้นะคะไฮไลท์ในงานยังมีการลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือนะคะเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมภายใต้โครงการเชียงใหม่ไพรด์2026Inclusive City เชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมค่ะ
1: ยิ่งใหญ่มากนะครับขบวนพาเหรดนะครับสีสันสดใสกันเลยทีเดียวและอย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้ประเทศไทยของเราหวังเป็นหมุดหมายไพร์แลนด์มาร์กระดับโลกนะครับอย่างเซ็นทรัลเองเขาก็เดินหน้าจัดงาน Thailand Pride Celebration 2026 Pride for All ต่อเนื่องเป็นปีที่7นะครับในเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะครับสู่การเป็นโนหนึ่งไพร์แลนด์มาร์กระดับโลกภายใต้แก่นแท้แนวคิด We Are Many นะครับปักหมุดสู่การเป็น World Festival Landmarkดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ขับเคลื่อน Rainbow Economy นะครับโดยปีนี้เตรียมที่จะสร้างความสุขปลุกความ Exclusive นะครับตลอดเดือนมิถุนายนนำโดยปรากฏการณ์ Pride Parade ใน9สาขาครบทุกภาคทั่วไทยนะครับอย่างที่ Central World ที่กรุงเทพนี้ใจกลางกรุงนะครับเขาจัดใหญ่ทุกปีนะครับปีนี้ก็จะมีกิจกรรมในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้แน่นอนไฮไลท์ก็คือการเตรียมสร้างสถิติใหม่ด้วย Global Scene สะบัดธงสีรุ้ง100เมตรหน้าลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรนะครับพร้อมกับมีการฉลองผ่านจอภาพดิจิทัลพาโนรามิกด้วยนะครับเป็นจอที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับกว่า 3,790 ตารางเมตรซึ่งก็เชื่อว่างานนี้จะตอกย้ำภาพการยอมรับความหลากหลายทางเพศในบ้านเราแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอีกจำนวนมากครับ
0: และวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีแอดวานซ์ครีเซรัมรวมถึงชุดพิธีกรจากเดอะซิสเตอรี่ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: โป้เส้นไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้ประเด็นร้อนเลยนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลายคนพูดถึงว่ามีเพจ Facebook หลายเพจเลยที่ไปไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์กันแล้วไลฟ์กันยาวเป็นมาราธอน 7-8 ชั่วโมงเลยกว่าจะปลิวได้เนี่ยประชาชนต้องไปช่วยกันรีพอร์ตนะคะวันนี้รัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้บริหารของทางเมตาด้วยตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้รัฐมนตรีดีอีนี่ไล่จี้ถามเมตาเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ตัดออกไปจากเพจ Facebook นะคะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีได้ประชุมร่วมกับตัวแทนของเมตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยว่า2วันที่ผ่านมาเจอ5บัญชี Facebook เป็นบัญชีแบบอวตารที่ไปเผยแพร่ไลฟ์การมีเพศสัมพันธ์ทางเมตายอมรับว่าหนึ่งในสาเหตุที่หลุดรอดไปได้จากการตรวจสอบของ AI เพราะว่าเขาใช้วิธีหลบเลี่ยงค่ะคือมีการตัดสลับการไลฟ์แบบปกติแล้วคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์เขาก็ใส่หน้ากากด้วยทำให้มีการหลบเลี่ยงการตรวจจับของทาง AI ไปได้แต่รัฐมนตรีดีอีบอกว่าฟังไม่ขึ้นหากอัลกอริทึมกวดขันถูกต้องแพลตฟอร์มก็น่าที่จะจำกัดได้ทางเมตาบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปปรึกษากับทางผู้บริหารและขอเวลา 3-5 วันเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไปค่ะ
2: เหตุผลที่ทางเมตาได้ชี้แจงมานะครับว่าในเรื่องของการที่ Meta มี AI Sweep นะครับและเขาได้ลด Clarification หรือเกณฑ์เพื่อให้มันไม่หลุดพ้นจากการตรวจจับเหตุผลที่บอกว่ามีการหลุดพ้นเป็นเพราะว่าเขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า B9 Content แซมเข้ามาด้วยในระหว่างการไลฟ์ B9 Content คือคอนเทนต์ในรูปแบบที่ไม่ผิดต่อ Policy ของ Facebook เอามาแซมผมก็ได้เรียนตามตรงกลับไปครับว่าอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของคอนเทนต์ในวันแรกเนี่ยน่าจะยาวถึงประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับจะมาบอกว่าอัลกอริทึมจับไม่ได้หรือ B9 content ที่โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาไม่กี่วิเนี่ยฟังไม่ขึ้น
1: ขณะที่ตำรวจไซเบอร์ย้ำว่าตามกฎหมายของไทยถ้าหากใครไปรับชมคลิปลามกอนาจารจะถือว่าไม่มีความผิดนะคะแต่การครอบครองภาพลามกของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะถือว่ามีความผิดการกดแชร์ก็มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกถึง5ปีและเป็นคดีอาญาที่ยอมความกันไม่ได้ด้วยค่ะทางเมตาบอกว่าขอเวลาอีกประมาณ 3-5 วันเดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปขณะที่โครงการไทยช่วยไทย Plus วันนี้นะคะวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เช้าเลยหลายคนบอกว่าเปิดมา6โมงมันยังหมุนติ้วๆอยู่แต่ว่าก็เริ่มทยอยลงกันได้เดี๋ยวมาอัปเดตยอด

0: ันหน่อยค่ะคุณวินิจผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา 26.2 ล้านคนลงทะเบียนสำเร็จ 17.3 ล้านคนยังเหลืออีกประมาณ6ล้านสิทธิ์นะคะที่ยังลงได้อยู่ค่ะดังนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะลงได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เลยอันนี้เราอัปเดตให้ดูแบบเรียลไทม์3โมงที่ผ่านมาจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 6,820,130 สิทธิ์นะคะยังลงทะเบียนกันได้อยู่ส่วนใครที่มีปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่านเพราะว่าเปิดใช้งานแอปเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกจากสมาร์ทโฟนไปแล้วแล้วก็ต้องดาวน์โหลดติดตั้งใหม่นะคะกลุ่มนี้จะมีปัญหาคือจะต้องไปยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยค่ะนี่ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศวันแรกนะคะมีประชาชนหลายจังหวัดยังติดปัญหาแล้วก็ไปต่อคิวรอกันอยู่ที่ธนาคารเพื่อรอยืนยันตัวตนกันอยู่ค่ะขณะที่คุณภราดรรัฐมนตรีสำนักนายกนะคะบอกว่าเรื่องการลงทะเบียนวันนี้มีอยู่2กรณีคือกลุ่มของคนที่ลงทะเบียนแล้วรับสิทธิ์ได้เลยกับอีกกลุ่มที่ต้องรอยืนยันสิทธิ์ก่อนเพราะว่าไม่เคยลงทะเบียนไม่ต้องกังวลนะคะคือตามระบบจะใช้เวลาตรวจสอบสิทธิ์3วันคือจะขึ้นในแอปให้เราเห็นเลยคุณภราดรบอกว่าความจริงอาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าระบบได้กันสิทธิ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้สว.มาตามนัดนะคะออกมาแถลงโต้คุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะที่คุณเท้งไปกล่าวหาว่าสว.เป็นกลไกไปทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองสีน้ำเงินวันนี้แถลงประณามและยื่นคำขาดบอกว่าให้คุณเท้งออกมาขอโทษภายใน3วันสว.กลุ่มใหญ่วันนี้นับกันได้ประมาณ70คนนะคะแล้วตอนหลังมีมาเติมอีกด้วยทางกลุ่มผู้แถลงบอกว่ามีทั้งหมด89คนตอบโต้คุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนที่ไปโพสต์ข้อความและคลิปในโอกาส12ปีรัฐประหาร22พฤษภาคม2557กล่าวหาสว.เป็นกลไกการเมืองระบอบสีน้ำเงินทำลายหลักการประชาธิปไตยกลุ่มสว.บอกว่าสิ่งที่คุณณัฐพงศ์กล่าวหาไม่เป็นความจริงสว.ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครคุณณัฐพงศ์ไปยุยงปลุกปั่นบ่อนทำลายการทำหน้าที่ของสว.ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเรียกร้องให้คุณเท้งออกมาขอโทษนะคะถ้าไม่ดำเนินการภายใน3วันสว.จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะ
1: ของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิไม่เป็นความจริงและนายณัฐพงศ์ต้องการยุยงปลุกปั่นและบ่อนทำลายการทำหน้าที่ของวุฒิสภาด้วยข้อความอันเป็นเท็จสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้อยู่ใต้อานัตใครหรือสถาบันการเมืองใดๆวุฒิสภาไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินสมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจขอประณามว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดและขอเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงการขอโทษต่อวุฒิสภาหากนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิไม่ดำเนินการภายใน3วันสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย
0: หลังการแถลงของสว.เสร็จนะคะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณเท้งเลยบอกว่าได้ฟังหรือยังที่ทางสว.เขาออกมาแถลงค่ะคุณเท้งบอกว่าติดประชุมครม.เงาอยู่ยังไม่ได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปบ่อนทำลายวุฒิสภาสิ่งที่โพสต์ก็ไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่สังคมสงสัยอยากให้ดูสว.ที่ออกมาแถลงว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการคัดเลือกสว.ในรอบสุดท้ายหากไปลองตรวจสอบรายชื่อดูนะคะก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ออกมาแถลงค่ะ
2: เนื่องจากว่ามีการแถลงข่าวที่ช่วงเวลาจะทับซ้อนกันผมอาจจะยังไม่ทันได้ฟังรายละเอียดนะครับผมเองไม่ได้ติดขัดอะไรที่สว.จะออกมารวมตัวกันส่งข้อเรียกร้องดังกล่าวนะครับแต่ก็อยากให้ดูบรรดาคนที่ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับในวันที่มีการคัดสรรสว.นะครับในรอบสุดท้ายที่ผ่านมาพวกเราต้องการที่จะทำให้รัฐสภาเองนะครับมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดการที่ผมได้โพสต์สื่อสารไปในช่องทางโซเชียลมีเดียรวมถึงคลิปนะครับที่ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดคนใดคนหนึ่งเลยต้องยืนยันก่อนว่าเราไม่ได้บ่อนทำลายสมาชิกวุฒิสภา
0: พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: อย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026

0: ของมหาอำนาจพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกหลังการหารือใหญ่และทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
2: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
3: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
1: แกจะกี้ด้วยนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
4: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
5: ้ทิชา
6: ให้รักพิพากษาวันนี้ 15:10 ตอนแรก
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ครบกำหนดไปแล้วนะคะที่ทางกรมควบคุมมลพิษค่ะขอเอกสารจากทางกกร.ที่ไปสำรวจว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นอันดับ1เรียกรับสินบนด้วยปรากฏว่าวันนี้อธิบดีออกมาแถลงข่าวล่าสุดนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าหลังจากที่มีผลสำรวจออกมาชี้ให้เห็นว่าผลสำรวจเป็นข้อมูลเชิงการรับรู้ไม่รอบด้านไม่ถูกต้องตามหลักวิจัยชี้7ข้อบกพร่องทางวิชาการพร้อมกับตั้งคำถามว่าผิดจรรยาบรรณการทำการศึกษาวิจัยหรือไม่อย่างไรด้วย
8: สิ่งที่ผมเรียกร้องในวันนี้ไม่ใช่การปฏิเสธการตรวจสอบนะครับแต่คือความเป็นธรรมความรอบคอบและความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่สื่อสารต่อสาธารณะผมมองไปถึงเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยนะครับข้อ7นะครับว่าการนำผลวิจัยท่านจะต้องไม่ขยายข้อค้นพบจนเกินความจริงโดยเป็นการออกสื่อสาธารณะด้วยเนี่ยผมก็เลยตั้งมาตรฐานที่จรรยาบรรณของนักวิจัยว่าถูกต้องหรือไม่ผมอยากให้ทางกกร.
1: เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าทางกกร.จะออกมาแถลงขอโทษหรือเปล่าตามที่ท่านอธิบดีเคยแถลงเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกเรื่องนึงที่วันนี้ทำให้หลายคนตกอกตกใจเลยมีข่าวว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีอาการวูบจนต้องเข้าโรงพยาบาลและถึงขั้นต้องทำ CPR เลยนะคะต่อมาก็มีรายงานว่าคุณสุริยะอาการปลอดภัยดีแล้วแล้วขอคุณหมอมาทำงานต่อทันทีเลยเอาลองดูภาพหน่อยค่ะคุณสุริยะไปลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไปติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวทันทีที่มาถึงนี่ก็มีชาวบ้านมีหลายคนให้กำลังใจนะคะนักข่าวถามเรื่องอาการป่วยเป็นยังไงบ้างคุณสุริยะบอกว่านัดกับชาวบ้านไว้แล้ววันนี้ต้องมาลงพื้นที่แก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นใจเกินร้อยและมีจังหวะชู2นิ้วด้วยนอกจากไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะยังเดินทางไปร่วมงานอุปสมบทของคุณราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมสองท่านนี้เนี่ยมีประเด็นกันอยู่คือคุณสุริยะสั่งโยกย้ายคุณราเชนออกจากตำแหน่งแล้วต่อมาคุณราเชนขอลาออกก่อนเกษียณจนเป็นข่าวใหญ่โตเลยต่อมาคุณราเชนบอกว่าไม่ติดใจอะไรแล้วค่ะก็ขอให้ท่านหายไวๆนะคะปิดท้ายกันที่ทีมกู้ภัยจากประเทศไทยและนานาชาติค่ะเร่งปฏิบัติภารกิจไปช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำสปป.ลาวนานกว่า6วันนะคะกลุ่มชาวบ้านเข้าไปในถ้ำไปขุดหาแร่ทองคำไปล่าสัตว์ป่าแล้วเกิดฝนตกหนักมากน้ำป่าไหลเข้าไปท่วมปิดปากถ้ำแล้วมีดินถล่มลงมาปิดกั้นเส้นทางเข้าออกด้วยนี่เป็นภาพที่ทีมกู้ภัยจากไทย26คนค่ะไปร่วมภารกิจกู้ภัยหนึ่งในนั้นมีคุณจักรกฤษแต่งตั้งที่ไปโพสต์ความพยายามที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างยากลำบากคือในถ้ำนี้มีความลึกกว่า100เมตรท่านผู้ชมดูทางเข้ามันแคบมากแล้วโถงถ้ำเนี่ยเป็นโขดหินสูงชันมีการระดมกำลังทหารทีมแพทย์อาสาสมัครในพื้นที่เข้าไปช่วยกันนะคะแต่อุปสรรคสำคัญยังคงเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าภารกิจการช่วยเหลือกันต่อไปนะคะหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ

สนับสนุนโดยน้ำปาระแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน

0: พี่ธิชาคะพี่ธิชาคุณมานัดฟ้องหย่าคุณมานี่ค่ะนี่ค่ะสำเนาคำฟ้อง
1: นอกใจภรรยาแล้วยังจะกล้าฟ้องหย่าอีกเหรอ
2: เดี๋ยวเจอกันที่ศาล
3: นี่คือภรรยาผมผู้หญิงที่ผมแต่งงานด้วยและผมสามารถจะซื่อสัตย์ต่อเธอครับแต่ศาลกรุณาเทียบดูนะครับว่ามีส่วนไหนเหมือนกันนะครับไม่มีแม้แต่น้อยเพราะภรรยาผมกลายเป็นผู้หญิงที่เสพติดการทำศัลยกรรมครับผมจนงอมแงมครับคุณใครครับยาย
4: มณีเองค่ะ
5: คุณมณีนี่คุณไปทำหน้าอีกแล้ว
4: นิดเดียวเองอะคุณ
6: แล้วสามรูปนี้แหละครับ
3: ทั้งสามรูปนี้เป็นหน้าภรรยาผมปีที่แล้วครับภาพแรกนี่ปีใหม่ครับผมส่วนภาพที่สองนี่เธอไปทำมาตอนสงกรานต์ครับแล้วภาพสุดท้ายครับลอยกระทงครับผมมีโคมลอยอยู่ข้างหลังด้วยครับสาดครับดูนายคิดดูนะครับมีที่ไหนครับปีหนึ่งเปลี่ยนสามหน้าครับคนเราไม่ใช่ข้าวเหนียวนะครับที่จะเปลี่ยนหน้าเป็นสังขยาเป็นปลาแห้งเป็นกุ้งแห้งได้ชีวิตผมมันพังครับทุกคนรังเกียจผมครับหาว่าผมเป็นคนเจ้าชู้หาว่าผมเป็นคนที่เปลี่ยนผู้หญิงไม่เลือกหน้าครับทั้งที่ผู้หญิงคนเดิมแต่เธอเปลี่ยนหน้าครับ
6: หมดคำถามครับทนายจำเลยมีอะไรจะซักค้านไหม

0: พยานคะ
1: ครับ
0: พยานยื่นฟ้องหย่าภรรยาของคุณในความผิดที่เสพติดสัญญกรรมจนเป็นเหตุให้คุณได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ถ้าอย่างนั้นช่วยรบกวนอธิบายเอกสารนี้ทีค่ะการ์ดวาเลนไทน์ปี2559ที่คุณส่งให้ภรรยาของคุณระบุว่าถ้ารักผมวันนี้ไปทำนมเพื่อผมนะใช่หรือไม่คะและวันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตที่ภรรยาของพยานทำสัญญกรรมเพราะพยานเป็นคนขอและพยานเป็นคนขับรถพาเธอไปคลินิกสัญญกรรมเพื่อผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยตัวเองคุณเป็นคนก่อให้เกิดขึ้นแล้วยังเอามาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าแบบนี้มันยุติธรรมแล้วหรอคะคุณน่าจะได้ใช้อีกเยอะค่ะ
2: โชคดีมากเลยนะคะที่ศาลท่านพิจารณาคดีฟ้องแย้งฟ้องหย่าของคุณมนัสวันเดียวกันเช้าบ่ายต่อกันเลยจะได้จบในคราวเดียวเมื่อเช้าเขาเป็นโจทย์ฟ้องเราตอนบ่ายก็เป็นเราเป็นโจทย์เอาคืนบ้าง
0: ดาราเธอรีบไปบอกคุณมณีเลยนะ
2: ให้เตรียมตัวสำหรับช่วงบ่ายใช่ไหมคะ
0: ให้เตรียมตัวฉลอง

0: ห้อง7ชั้น3
1: พยานคะพยานรู้จักผู้หญิงที่ชื่อซูซูไหมคะ
2: รู้จักครับคุณซูซูนี่เป็นเซลล์บริษัทผมครับ
1: เป็นแค่เซลล์บริษัทเองเหรอคะเพราะว่าโจทย์หรือภรรยาของพยานเนี่ยบอกว่าเห็นพยานอยู่ในบ้านกับเธอ
2: รู้ครับรู้เรื่องนั้น
1: รู้ว่าอะไรคะ
2: คือมันเป็นความผิดของผมเองครับศาลครับคือวันนั้นผมนอนน้อยมากครับผมเพลียประกอบกับผมทานยาแก้แผลเข้าไป2เม็ดครับมันก็เบลอครับแล้วผมจำไม่ได้ว่าภรรยาผมหน้าตาเวอร์ชันล่าสุดนี้เป็นยังไงตอนที่คุณซูซูมาในบ้านผมนึกว่าคุณซูซูเป็นภรรยาผมครับ

0: ยาหลับนอนกับผู้หญิงอื่นเพราะจำหน้าภรรยาไม่ได้อย่างนั้นหรอคะ
1: ต้องโทษยาแก้แพ้2เม็ดนั่นครับ
0: ยาแก้แพ้ด้วย
1: ครับผมโทษสารครับก็ในเมื่อคนอื่นสามารถจะมองภรรยาผมเป็นผู้หญิงอื่นได้ผมก็สามารถจะมองผู้หญิงอื่นเป็นภรรยาผมได้เช่นกันใช่ไหมครับมันสับสนไงครับ
0: เราพยานสับสนว่าคุณซูซูเป็นภรรยาของคุณมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วคะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่มันเป็นครั้งเดียวครับ
0: พยานส่งเสียเลี้ยงดูคุณซูซูหรือเปล่าคะ
1: ไม่เคยผมไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูใครเลยไม่มีครับ
2: ขอค้านครับศาลที่เคารพ
3: อนุญาต
2: การมีกิ๊กไม่ถือเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าถ้าโจทก์ไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าพยานได้ร่วมประเวณีกับหญิงคนอื่นเป็นอาจินควรพิจารณายกฟ้องครับ
3: เดี๋ยวคุณแค่ใช้สิทธิ์ในการถามติ่งธนาธิชากร
0: ค่ะท่านต้องการความเป็นอาจินได้ค่ะพยานคะ
1: ครับ
0: เมื่อ3เดือนที่แล้วพยานพิมพ์ไลน์คุยกับคุณซูซูว่าคืนนี้ผีไม่อยู่ที่รักว่างไหมจ๊ะเข้าเหงาอยากกอดเปิดห้องให้แล้วขึ้นไปอาบน้ำรอได้เลยแบบนี้เป็นอาจินเรียงคะยังค่ะเมื่อ7เดือนที่แล้วคุณซูซูโพสต์ภาพกระเป๋าแบรนด์เนมคู่กับรถยนต์ของพยานที่หน้าโรงแรมที่ภูเก็ตบังเอิญจังเลยนะคะว่าบัตรเครดิตของคุณมีการรูดใช้ที่โรงแรมนั้นในวันเดียวกันด้วยและภาพนี้เมื่อ1ปีที่แล้วคุณซูซูโพสต์ภาพไปถวายสังฆทานพร้อมแคปชั่นทำบุญชาตินี้ขอคู่กันชาตินี้หนูจะเอาเห็นมือผู้ชายไหมคะและเห็นแหวนนั่นไหมคะยังค่ะนอกนั้นยังไม่พอค่ะยังมีบันทึกการใช้บัตรเครดิตภาพวงจรปิดโรงแรมร้านค้าร้านอาหารและคลิปค่ะนี่เป็นแค่หลักฐานของพยานกับคุณซูซูนะคะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานระหว่างพยานกับคุณนีน่าคุณฉิงฉิงและคุณน้ำหวานใน1ปีคุณคบผู้หญิงตั้ง4คนนะคะแบบนี้เรียกว่าร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินได้หรือยังคะ

0: นับยังงี้ร้อนยังกับไฟเ
1: หงื่อเนอะยังงี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
2: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมา
5: ส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: อยากผมยาวสวยทำไงดี
7: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
8: แอลลี่ลองดูดีเมาส์ลายใหม่นั่น
9: ว้าว
8: กับ4ความน่ารักซานริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองดีเมาส์ลายลิมิเต็ดซานริโอคาแรคเตอร์ไม่รีบไม่เหลือนะ
10: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
11: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
10: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
12: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
13: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
11: ตายไปแล้วหรือเปล่า
10: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
11: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
14: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
15: นารีทำได้แน่นะ
14: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
16: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
17: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
18: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
19: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
20: ตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
21: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน่
16: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
22: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
23: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Nio Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
24: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
25: ใช่มั้ยหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะ
24: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
25: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
27: ดีใจมันจะคิดถึงเธอไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มไปไม
28: ่สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไฮคิวเอสคู
29: พี่ทิชาพี่เก่งที่สุดเลยค่ะสุดยอด
30: แค่ชนะคดีฟ้องหย่าผัวไม่เห็นต้องตื่นเต้นอะไรกันขนาดนั้นเลยนะว่าไหม
29: ไม่ใช่แค่ชนะผัวค่ะแต่ฝ่ายเมียกรีกพี่ทิชามากถึงขนาดจะให้บริษัทเราเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจในเครือของเขาทั้งหมด
30: อุ้ยขี้โม้สัญญงสัญญาอะไรกันยัง
31: ความจริงทิชาก็ต้องขอบคุณทนายศักดิ์มากนะคะ
30: ขอบคุณเลยผมยังไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลย
31: เพราะมีทนายที่ชอบดูถูกคนอย่างคุณไงคะเลยทำให้ฉันฮึดสู้จนทำคดีนี้สำเร็จขอบคุณมากนะคะ
30: ขายผมเหรอติเขาเรียกว่าติเพื่อก่อใช่ไหมเอา

0: ายหญิงที่น่าทึ่งมากนะคุณทำชื่อเสียงให้กับบริษัทอีกแล้วขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากเลยนะคะบอสเบนถ้าไม่ได้บอสเบนคอยชี้แนะทิชาก็แย่เหมือนกันค่ะเอ๊ะทำไมดอกไม้มีสองช่อล่ะคะ
2: ทุกคนคะตะดา
3: ฮัลโหลบรัสและฮาวีคาเมเลียอิสบา
2: Congratulations ค่ะ
1: Congratulations เดี๋ยวค่ะดีใจอะไรกันคะ
0: คาเมเลียเจอจะปิดคดีควบรวมกิจการที่เจนีวาได้สำเร็จนะคุณปิดคดีได้เร็วกว่าแผนที่เรากำหนดนะคุณทำได้ยังไงคุณเป็นทนายหญิงที่เก่งเหลือเชื่อเลย
3: ดอกคาเมเลียสำหรับคาเมเลียขอบคุณมากนะคะบอส
0: ผมมีข่าวจะมาแจ้งคุณสองคนนะครับพอดีผมได้รับอีเมลจากเฮดควอเตอร์เรื่องการแต่งตั้งพาร์ทเนอร์หญิงยังบรัดคนแรกของรอสและฮาร์วีย์คนที่ได้รับเลือกเป็นพาร์ทเนอร์หญิงคนแรกของรอสและฮาร์วีย์จะได้รับการ์ดเชิญไปร่วมงานประจำปีของบริษัทแล้วก็จะได้พบทนายที่เป็นตำนานของรอสและฮาร์วีย
3: ์มิสเตอร์รอสมิสเตอร์ฮาร์วีย์
0: แล้ว
3: มิสเตอร์รอสก็จะเป็นคนกล่าวแนะนำพาร์ทเนอร์ให้กับผู้บริหาร MD แล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกๆคนให้ได้รู้จักและ Hall of Fame Board ของ Ross and Harvey ก็จะมีชื่อ
1: ที่ชาก่อนในฐานะขีดเส้นใต้พาร์ทเนอร์หญิงคนแรก
0: แต่พาร์ทเนอร์หญิงคนแรกนั้นมีได้แค่คนเดียวนะครับ
1: บอสเบนจะให้จับฉลากเหรอคะ
3: ใครได้รับการเชิญก็คนนั้นใช่ไหมคะไม่จริง
1: ว้ายการ์ดเปล่าเงินก็แปลว่าทิชาจะนะ
3: อ้าวควายการ์ดเปล่า
1: หมายความว่ายังไงคะบอสเบน
0: คือทางเฮดควอเตอร์ให้สิทธิ์ผมในฐานะที่เป็น MD ของสำนักงานนี้เสนอชื่อขึ้นไปนะครับแต่คุณสองคนเป็นทนายที่ Amazing พอๆกันเลยผมเลยด่วนตัดสินใจไม่ได้นะเอางี้ผมจะให้เวลาคุณสองคนพิสูจน์ตัวเองแล้วพอสิ้นปีไม่คุณก็คุณก็จะได้รับการเชิญเป็นพาร์ทเนอร์หญิงคนแรกของ Ross and Harvey
1: ยินดีค่ะ
3: เต้าคดีที่พี่คอยปฏิเสธไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอากลับมาทำให้หมดเลยนะพี่จะทำโทรแจ้งลูกความเดี๋ยวนี้เลย
1: ค่ะดาราประชุมทีมด่วนพี่ต้องการระดมสมองสำหรับคดีปลอมแปลงพินัยกรรมเจ้าสัวโอม
4: ครับ
3: กิจ
5: ครับ
1: ไปที่ห้องสมุด
3: ไปหาดีกาฉันด้วย
1: พี่ต้องการดีกาหมายเลข110585912804859
3: 90669590275461
1: ไป
6: ขอ5นาทีได้ไหมอ่ะ
1: แม่
6: 2นาทีอ่ะ
4: นาทีเดียวนะห่วงอะไรนักหนานะกับงานนะห่วงตัวเองบ้าง
3: หนูก็ทำเพื่อตัวเองอยู่ค่ะแม่ตอนนี้บริษัทกำลังหาพาร์ทเนอร์คนใหม่แล้วหนูก็มีสิทธิ์ลุ้นด้วย
4: ทำแต่งานแล้วเมื่อไหร่จะมีเวลาไปหาแฟน
3: เดี๋ยวก็มาเองละค่ะ
4: อุ๊ยแฟนนะจ๊ะไม่ใช่ตีนกาที่จะมาเองผู้หญิงตีนแน่นๆเนี่ยหาผัวยากนะลูก
3: หยุดพูดเถอะค่ะแม่
4: ตั้งแต่เลิกกับไอ้นั่นอายการอะไรเนี่ยที่ชาไม่มีแฟนใหม่เลยเหรอลูกทำไมอ่ะลูกแม่เอาจะสวยสวย
3: แม่
4: มีผัวเพื่อแม่นะลูกนอนละ
1: ฉันต้องได้เป็นพาร์ทเนอร์

0: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีแน่ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีแน่
3: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอทนิน
5: ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลบ
6: ปกปราบปันคุณรู้จักครอบครัวนี้เหรอ
7: เด็กคนนี้คือผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดสายผิดอีกสองครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี
8: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
11: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
12: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
8: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
14: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
15: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สาดไม่จบ
16: ไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้มั้ยนะ
17: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสตริงโกไมลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมลิน
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
18: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
19: วันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดสดอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งนะคะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
20: ้
19: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
20: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับ Salimela Blaze Bra นั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
19: ใช่แล้ว
20: ทุกคับเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นใน Salimela รุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
19: แล้วก
20: ็สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
19: คือเราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
20: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่างเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
19: เห็นไหมแต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนที่ผม บางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
20: ไม่ต้องเลือก
19: ทั้งสีสดๆสวยๆแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดๆแถวนี้ของเธอจ้า
20: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
19: 8ตัวนะคะตรงนี้999บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
20: ค่ะ
19: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
20: ติดกันเหลือเก
19: ินตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
20: ชิ้นแล้วนะ
19: 8 16หมดหรือยัง
20: ยังนะคะ
19: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
20: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหม
19: อุ้ยมีเลยเหรอ
20: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์ Slimila คิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้จริ
19: งๆ
20: ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยสักแต่ว่าแถมๆไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวเที่ยวอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อชั้นในอีก8ทั้งหมดนี้17ชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาท
19: ค่ะไม่ได้เป็นการฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลข0นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจาก Slimila Bless Bra นะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่ๆหรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวยอยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อเรามีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
20: อึดอัด
19: อันนี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายแล้วเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึก

0: มาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: รับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570

0: อนอยู่แล้วจะต้องเสียค่ารถทำไมเล่าหยิบให้หยิบให้ไปไปไปไป
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วอย่าลืมหาแฟนด้วยนะลูกทิชาเดี๋ยวลูกทิชาทิชาเดี๋ยวลูกทิชาทิชา
2: ฝากผมไปให้ไหมครับ
0: รู้จักทิชาเหรอลูก
2: ครับรู้จักครับ
0: โอเคงั้นฝากด้วยนะคร
2: ับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากครับ

0: เมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวและเพิ่มวิปครีมครึ่งนึงของที่ใส่ในมอคค่าชื่อทิชาไม่ใช่ทิพาไม่ใช่นิชาไม่ใช่น้ำชาทิชา
1: ไม่ใช
2: ่ขอโทษครับของผมครับ
0: ผ้าพันคอผู้ชายอะไรใส่ผ้าพันคอด้วยผ้าพันคอผ้าพันคอนั่นมันผ้าพันคอฉันนี่คุณ
1: อเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวแล้วเพิ่มวิปครีมครึ่งนึงของที่ใส่ในมอคค่าของคุณเย็นชา
0: ชื่อทิชาคุณคุณคะหยุดก่อนค่ะผ้าพันคอคุณสวยจังเลยค่ะของคุณหรือว่าของแฟนคุณคะเนี่ย
2: ของพี่ทิชาครับ
0: พี่ทิชาชื่อเหมือนฉันเลยแฟนคุณเหรอคะ
2: แฟนเหรอครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอถามเขาก่อน

0: พี่เป็นแฟนผมปะเอางงเฮ้ยพี่ปริชาเฮ้ย
1: เอาผ้าพันคอฉันคืนมา
0: ก็เข้ามาเอาไปดิครับ
1: ถอดมา
0: ผมจะเอามือที่ไหนถอดล่ะครับ
1: ก็วางก่อนสิ
0: ก็ถือให้หน่อยดิ
1: ไม่เห็นแล้วมือฉันไม่ว่าง
0: ไม่น่าวันหลัง
1: ฉันจะเอาวันนี้
0: จะเอาวันนี้เหรออ
1: ืม
0: ได
1: ้เฮ้ยนายนายจะทำบ้านอะไรของนายอะฮะ
0: พี่กาแฟมันร้อนนะครับพี่อยู่นิ่งๆนะ
1: เกือบโดนแล้วไงแล้วถอดผ้ามันคอฉันคืนมาเดี๋ยวนี้
0: อะไรนะครับ
1: กวนเนาะฮะถอดผ้าพันคอฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เร็วสิฉันจะเอามือที่ไหนรับ
0: งั้นผมสวมให้นะ

0: ้มไหม
1: ชั้นอะไรครับ

0: ทำงานบริษัทเครื่องสำอางเกาหลีดีนะฉันไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้ยิ้มอะไร
1: ท่าทางที่อยากจะคุยกับผมมากเลยนะครับ

0: เดี๋ยวให้เจออีกนะ
1: ชินิชาไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่ยังตลกเหมือนเดิมเลยนะครับ

0: ความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
2: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
3: นั่งนะพี่ตาเดย
4: ์ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
7: ในที่สุดก็ต้องเลือกกลุ่มไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
6: หมายดูสิ
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
11: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
12: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
13: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
14: ดีน่า
15: ช็อปหยุดโลกไทยช่วยไทยที่บิ๊กซีบิ๊กซีแฮปปี้ไพรส์โปรดข้าวขาวหอมมะลิเพียง189บาทมอคโคน่าทริโอเหลือเพียง125บาทไหนกระดาษเช็ดหน้าซื้อ1แถม1ถึง27พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
16: สนับสนุนโดย Protex IC Cool Ford Everest
17: พี่ดิฉันครับผมด้วยช่วยครับพี่ดิฉัน
18: ดีเลยขับใจจ้ะ
17: ครับ
18: พี่ดิฉันคะวันนี้มีสัมภาษณ์ทนายฝึกตัวนะคะ
19: พี่ไม่รับ
18: แต่รับทุกปีสอนทุกปีแล้วพอสอบตรวจทนายได้ก็ยังไงก็หายพี่ขี้เกียจเสียเวลาสอน
17: นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยที่ยอมรับทนายฝึกตัวตามโปรซีของบริษัท
19: ค่ะมีชอบสอนอยู่แล้วค่ะไม่ได้เหลือปากกว่าแรงเลยค่ะ
17: ครับอ่ะคุณทิชา
18: เอ้าบอสเบนทิชากำลังจะดูใบสมัครทนายฝึกตัวอยู่พอดีเลยค่ะปีนี้ว่าจะรับซักสองคนดีไหมคะ
17: ดีสิครับตอนแรกผมนึกว่าคุณทิชาจะไม่รับเสก
18: ไม่รับได้ยังไงล่ะคะนโยบายบริษัท

0: ีกอย่างที่ชัยอยากจะสร้างบุคลากรดีๆให้กับบริษัทอยู่แล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ไปดาราไปดูใบสมัครกัน
2: ค่ะ
0: ไหนลองเช็คประวัติให้พี่หรือยังอ่ะ
2: ค่ะ
0: สองคนเลยนะ

0: เนียนตลอดเลยนะทิชา
1: เนียนอะไรเหรอ
0: ถ้าปิดฉันไม่ได้หรอกเธอก็รู้ว่าฉันจับพิรุธคนเก่ง
1: ฉันรู้ฉันถึงไม่เคยโกหกเธอเลยไง
0: และฉันก็รู้ว่าเธอมีความสามารถในการต่อได้อย่างแนบเนียน
1: เธอก็เหมารวมเกินฉันแค่เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงคำพูดทุกคำที่ออกจากปากฉันมันก็เลยดูจริงใจไปหมด
0: ฉันจะจับตามองเธออย่าพลาดแล้วกันนะทิชาพอพาร์ทเนอร์หญิงคนแรกของรอสและฮาวีต้องเป็นฉัน
2: ขอโทษค่ะคนที่จะมาสัมภาษณ์มาแล้วค่ะ
1: พี่เข้ามาได้เลยจ้ะไปทำงานไหมล่ะคะว่าที่พาร์ทเนอร์หญิงคนแรกมาสัมภาษณ์เหรอเชิญเข้ามาได้เลยจ้ะเชิญ

0: ุณคามิเลียคะน้องที่จะมาสัมภาษณ์ฝึกงานอะมารอแล้วนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: นั่นสิมีอะไรหรือเปล่า
2: ดูโง่เฮงอยู่เหรอคะก็เห็นพี่เอาแต่จ้องหน้าน้องน้องคนนี้นี่ผลการเรียนดีที่สุดในบรรดาที่มาสมัครแล้วค่ะหน่วยการก็ดูลุยๆเหมาะจะอยู่ทีมพิธีชาค่ะ
3: ไหนว่าทำงานบริษัทเครื่องสำอางเกาหลี
4: ผมไม่ได้พูดสักคำนะครับว่าทำ
3: ก็เธอกดลิฟต์ชั้นนั้น
4: ก็ไม่ได้แปลว่าผมทำงานชั้นนั้นนี่ครับ
3: ฉันไม่รู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่เล่น
4: ผมก็ไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมมาสมัครฝึกงาน
3: ทำไมถึงเลือกเรียนนิติศาสตร
4: ์ผมเลือกเรียนนิติเพราะพี่คนนึงแหละครับเขาเป็นทนายหญิงที่เก่งมาก
3: แล้วทำไมถึงอยากเป็นทนาย
4: เพราะผมเคยบอกพี่คนนั้นไว้ครับว่าผมจะเป็นทนายแบบพี่เขา
3: เธอไม่มีคุณสมบัติของคนที่จะเป็นทนายฉันไม่รับได้เหรอพาเข้าไปได้แล้ว
2: ฮะจบแล้วเหรอคะค่ะ
4: ถามผมแค่สองคำถามแล้วก็ตัดสินผมเลยเหรอครับ
3: แค่นี้ก็วัดทัศนคติของเธอต่ออาชีพทนายได้แล้วจ้ะเธอไม่ได้อยากเป็นทนายเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเธอไม่ได้มีแพชชั่นในอาชีพและเหตุผลของเธอมันไร้สาระ
4: ไม่ได้สาระนะครับมีคนตั้งหลายคนที่อยากเป็นนักบอลแบบโรนัลโดอยากเป็นนักกอล์ฟแบบโรเมอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อผมว่าการที่คนคนนึงเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นคนคนนึงได้มันไม่ได้สาระนะครับ
3: เดี๋ยวว่ายังไงนะ
4: คนบางคนยังอยากเป็นทนายเพราะต้องการลบคำสบประมาทของแฟนเก่าก็ไม่ได้สาระนะครับ
3: ดาล่ะพาเข้าไปได้แล้ว
4: อย่าใช้อารมณ์สิครับครูสอนกฎหมายคนแรกของผมเนี่ยนะครับเคยบอกว่านักกฎหมายจะต้องไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมาทำคดีเพราะมันจะทำให้เราด่วนสรุปจนมองข้ามข้อเท็จจริงไปเหมือนกับที่ผมกดลิฟต์ชั้นนั้นไม่ได้แปลว่าผมทำงานชั้นนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับแก้วกาแฟที่มันวางอยู่บนหัวมันไม่จำเป็นต้องมีกาแฟอยู่ในแก้วเสมอไปอุ๊ยที่ผมพูดมาเนี่ยถูกไหมครับ
2: ถูก

0: ผมไว้ก่อนไม่ต้อง
1: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
4: เด็กทุ่งเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ทุ่งเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart Super Go
6: ตกลงรักได้หรือยัง
7: ไว้ผมจัดการอะไรเรียบร้อยผมจะพามุกไปเจอครอบครัวผมเหมือนกันนะ
8: ทำไมฉันต้องไปเจอครอบครัวคุณด้วยล่ะคะ
7: ผมก็อยากพาแฟนไปอวยคนที่บ้านบ้างไง
9: นี่หนูเบลคู่มั่นของทีค่ะ
7: คุณแม่เลิกพยายามทำให้ผมเลิกกับมุกเถอะนะครับเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น
10: ก็ลองดูสิว่าใครจะชนะฉันสร้างแกได้ฉันก็ทำลายแกได้เหมือนกัน
11: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: หนูเป็นลูกคุณแม่ลำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยาย
14: ฉันจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
15: คนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
16: จอม
14: ดุดฤดีค่ะ
17: ผมมั่นใจว่าดุดฤดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
11: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาทีเริ่ม31พฤษภาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: โนดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: เวลารถชนถ้ามีรู้ใจประกันภัยความหงุดหงิดของคุณจะเล็กมาก
19: สวัสดีครับ
20: เล่นมือถือปะเนี
19: ่
20: ย
19: เล็กจริงด้วย
21: ขอถ่ายรูปหน่อยนะ
20: ไปถ่ายรถตัวเอง
19: เ
2: พราะคุณรู้
19: ผมบอกก่อนนะผมไม่ผิด
2: จริงจังจะเอาความหงุดหงิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและรถทดแทนรู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
22: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซีกรอบชุ่มฉ่ำซีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
23: ์ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
24: ตกลงแกไม่รับเด็กคนนั้นหรอ
25: ใช่สิจะรับทำไมเด็กอวดดีแค่สัมภาษณ์ยังปากเก่งขนาดนี้คืนรับมาทำงานด้วยปวดหัวตายหรือพวกแกจะรับล่ะ
24: รับหนึ่งเป็นผู้ชายสองเด็กกว่าฉันรับ
25: โอ้ยบ้าผู้ชาย
24: เดี๋ยวไม่ใช่แค่ผู้ชายนะจ๊ะผู้หญิงก็รับได้นะจ๊ะ
26: ดีนะคนลุกว้าย
25: ได
24: ้ลองลิฟต์อีกแล้ว
25: แกใช้แก้มฉันเป็นที่ลองลิฟต์เนี่ยนะทำไมอ่ะ
26: ตลอด
24: ฉันว่าคนนั้นเขามองแกอยู่หรือเปล่า
26: ฉันว่าไ
24: งโอ้ยดี
25: อ่ะอะไร
24: ฉันดีลให
25: ้ไม่เอายายนะไม่เอา
26: เจน
24: เขาดูดีออกก็ลองด

0: อนค่ะ
1: ประมวลกฎหมายคุณ
0: ฉันเป็นทนายความค่ะถนัดคดีครอบครัวพวกฟ้องหย่าฟ้องชู้ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูจากสามีที่นอกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
1: ยินดีที่ได้ครับงั้นขอตัวก่อนนะครับ
0: โอ้ไปซะแล้วดูออกจ้ะ
2: ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมต่อหน้าผู้ชายแกจะทำอะไรก็ได้แต่แกจะเอาประมวลกฎหมายขึ้นมาไม่ได
0: ้น้ำเจสขอบใจพวกแกมากที่เป็นห่วงแต่แกไม่ต้องแนะนำใครให้ฉันก็ได้ฉันขอโฟกัสเรื่องงานดีกว่าให้ใจไปเท่าไหร่ตอบแทนมาเท่านั้นไม่มีหักหลังไหวใจได
3: ้ทิชาแต่การมีผู้ชายอยู่ด้วยมันดีจริงๆนะแก
2: จริง
0: การไม่มีมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกนะเจส
2: เวลาที่เราคอแห้งผู้ชายก็ทำให้เราชุ่มคอแก้กระหายได้จริงๆนะแกโอ๊ยน้องสิงานดีจัง
4: สวัสดีค่ะ
5: รองาน
4: ไม่ล่ะทุกคนน้องสี่จ้ะ
3: ลูกคนที่4
4: 4,000ว้ายสี่เฉยๆสี่เฉยๆค่ะ
0: หัวเพื่อนตัวเองกินดู
3: ว้ายสามีมารับแล้วว่าฉันต้องกลับแล้วนะ
4: อะไรอ่ะ
3: อย
4: ่
3: า
4: โอ้ยเซฟแล้วแม่
0: ไม่เหม็นต้องเอาลงก็แซฟแล้วจ้าเพื่อน
4: คุณป้าแก่ๆจ้ะ
0: อย่างนี้นะจ้าสามีอ่ะชอบรักนักรักหนา
3: เห็นไหมแกเวลามีผู้ชายอ่ะกิจกรรมสร้างสรรค์มันมีมาเรื่อยๆไม่เคยขาด
4: หรือว่าจะให้ฉันแนะนำน้องห้าน้องหกพี่หมื่นนี่คือหน้าเป็นพระเอกเลยนะ
0: จ้าจ้าขอบใจมากจ้ะเพื่อนรักแต่ว่าตอนนี้ความสุขของฉันก็คืองานงานเท่านั้น
3: งานงานงานอ้างแต่งานฉันไปดีกว่าผู้ชายมารับละ
4: บ๊ายบาย
0: บายบายจ้าไปเถอะ
4: ต้องไปแล้วว่าน้องสี่หิวแล้วว่าจ้าไปค่ะน้องสี่

0: พุธสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: มากันทั้งครอบครัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: ใช่ครับพวกเราอยากฟังข่าวดีพร้อมกันครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วพยานอยู่ไหนแล้วครับ
0: นัดมาแล้วค่ะน้องของทิชากำลังไปรับอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าพยานมาถึงเนี่ยเราซักซ้อมกันสักหนึ่งรอบก่อนให้การนะคะ
1: ค่ะดีเหมือนกัน
2: ขอบคุณครับ
3: พี่ทิชาคะ
0: แต่เมื่อวานเขาก็รับปากแล้วนะว่าจะมาเป็นพยานให้แล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนใจ
3: ดาราก็ไม่ทราบค่ะเมื่อคืนก็นัดแนะกับเขาดีแล้วพี่สมัยยังบอกว่าจะมาอยู่เลย
0: พยานปากสำคัญไม่มาให้การโอกาสที่จะชนะคดีนี้ก็แทบจะไม่มีพิจารณาคดีบ่ายโมงครึ่งยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงโทรหาเขาใหม่สิ
3: เขาไม่รับสายดาราค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นรอใช้ของพี่โทรเฮ้ยนายมาทำอะไรที่นี่หรือว่าตามฉันมา
4: เฮ้ยเปล่านะครับผมไม่ได้ตามพี่มาเฮ้ยผมไม่ได้ตามคุณมาผมมาเรียนรู้งานกับหัวหน้าผมครับ
5: มีปัญหาอะไรกับเด็กของผมเหรอครับคุณทิชาเอ๊หรือว่าเด็กของผมไม่มีปัญหาอะไรกับคุณฮะเคียว
0: เด็กทนายศักดิ์
5: อ๋อฟังไม่ผิดหรอกครับเด็กผม

0: เด็กฝึกงานของผมก็ทีมคุณไม่เอาเด็กฝึกงานไงบอสเบนก็ถึงต้องโอนมาให้ผมนี่ทำงานดีๆนะอยู่กับผมเนี่ยทำงานไม่ดีแล้วผมไล่ให้ไปทำงานอยู่กับทีมอื่นนะทีมอื่นเขาไม่ได้รักเด็กเหมือนผมนะ
1: พี่ชิชาคะติดแล้วค่ะฮัลโหลพี่สมัยคะนี่ทนายทิชากรนะคะพี่สมัยต้องมาเป็นพยานให้ฮัลโหลพี่สมัย
0: พยานไม่มาแล้วครับ
2: ใช่ค่ะพยานปากสำคัญที่มีผลต่อการแพ้หรือชนะของคดีด้วยค่ะ
1: เหรอเราจะจัดการเรื่องนี้เองค่ะขอบคุณทนายศักดิ์มากเลยนะคะที่เป็นห่วงไป
0: อ๋อนี่เรื่องชิงขอบคุณผมก่อนเลยเหรอนี่ผมต้องเป็นห่วงใช่นี่ต้องเป็นห่วงผมต้องเป็นห่วงเขาใช่ไหมนี่พูดไม่เข้าหูเนี่ยนี่เดี๋ยวตามนะ
3: พยานปากสำคัญ
4: เอ้าคุณคาเมเลียมีอะไรหรือเปล่าครับ
5: ยังจะเรียกคาเมเลียอีกเหรอคะบอสเรียกคามี่เฉยๆก็ได้ค่ะคามิลี่มาว่าพยานปากเอกของดิฉันไม่มาขึ้นศาลค่ะ
1: นี่ตอนนี้ยังพอมีเวลาเดี๋ยวพี่จะไปตามพยานมาให้ได้
6: แล้วการพิจารณาคดีล่ะคะ
1: ถ้าไม่มีพยานคนนี้จะเธอหรือพี่ว่าความผลก็คงไม่ต่างกันพี่ฝากด้วย
6: ค่ะ
7: พี่คุณดาราแล้วคุณที่จะจะไปไหนครับ
6: นั่นสิคะ
7: นี่มันก็ใกล้เวลาจะขึ้นศาลแล้วนะครับ
1: แท็กซี่เอาไม่ต้องปิดค่ะพี่คะ
8: ไปครับส่งรถครับ
1: อ้าวส่งรถอะไรตอนนี้เนี่ย
3: พี่ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมไปส่งฮะมาเถอะครับพี่ไปแท็กซี่ไงตอนนี้ก็รถติดชาตินี้ก็ไม่ถึงเร็ว
1: เออก็ได้ฉันรีบหรอกนะ
3: ครับเร็วมาเร็วดิ
1: ขี่ดีๆนะกลัว
3: พร้อมยังไป
9: ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
15: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
16: ไก่กรอบ
17: ตีสุดใจเลย
18: ช่ำว้าวมาก
19: ยัมมี่อีหลีเด้อ
15: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
20: ์จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
21: เนี่ยน่ะเนาะนบนภาม
22: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
20: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
23: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
20: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
22: ิ์ดังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
20: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่สาว plus
1: นี่เรามาฮันนีมูนที่นี่เหรอ
24: ค่อยไปแก้ตัวใหม่ที่อื่นรอบหน้านะ
25: กอยสรุปว่าฉันจะได้ไปฮันนีมูนที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นี่
26: เราคงไม่มีวันลืมอันนี้มูลครั้งนี้ไปทั้งชีวิตแล้วนะคิม
27: บอกให้ขิมชื่นใจนะว่าชอบขิมตรงไหน
25: นี่แหละความเยอะที่บอกเยอะแบบนี้เลย
28: คือเธอพฤหัสบดี18นาฬิกาตอนจบ
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทกับไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้เธอต้องทำให้ได
31: ้มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
32: พี่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
33: ใจจะขาดแล้ว
34: ใจจะขาดอีกนานไหม
28: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย์ เริ่ม29พฤษภาคม
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
28: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: พี่สมัยคะ
4: คุณกลับไปเถอะพี่ตัดสินใจแล้วพี่ไม่อยากเดือดร้อน
1: เดือดร้อนอะไรคะ
4: คุณไม่รู้หรอกอย่ามายุ่งกับพี่เลยนะ
1: พี่สมัยพี่สมัยคะ
4: คุณทนายคุณออกไปเถอะพี่กับลูกขออยู่กันสงบสงบ
1: แต่หนูคิดว่าเราเข้าใจกันตกลงกันแล้วซะอีกนะคะทำไมจู่ๆถึงกลัวล่ะคะมีใครมาพูดอะไรกับพี
4: ่ไม่มี
1: พี่พูดความจริงกับหนูได้นะคะพี่สมัยหรือเขาให้ผลประโยชน์พี่แลกกับการไม่ไปขึ้นศาลคะ
4: อย่ายุ่งกับพี่อีก
1: พี่สมัยคะ
4: ปล่อยพี่จะเปลี่ยนใจเพราะอะไรมันก็เรื่องของพี่พี่ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกอย่ามายุ่งกับชีวิตพี่อีก
1: การจะไปเป็นพยานให้หรือไม่ไปมันเป็นสิทธิ์ของพี่โดยชอบธรรมขอโทษค่ะที่รบกวนแต่หนูอยากให้พี่ลองมองมุมกลับบ้างถ้าพี่เป็นคนที่ถูกใส่ร้ายว่าช่อโกงยักยอกเงินบริษัททั้งที่พี่ไม่ได้ทำพี่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งถูกสังคมกาหัวว่าขี้โกงลูกชายของพี่ถูกเพื่อนๆล้อว่าเป็นลูกของขี้ขโมยจะไม่กล้าไปโรงเรียนไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากแม้กระทั่งออกจากบ้านไปเจอหน้าใครถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพี่สิ่งที่พี่ต้องการมากที่สุดคืออะไรอะคะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการเหมือนกัน
4: แต่เธอก็แค่อยากชนะคดีจะได้รับเงินค่าว่าความใช่ไหมล่ะ

0: ที่จะไปช่วยพูดกับพยานขอบคุณมาก
1: เธอมาพูดอะไรกับลูกชายฉัน
2: ผมแค่ชวนน้องฟังเพลงเฉยครับ
1: ขวัญลูกมานี่
2: ผมให้น้องฟังเพลงน้องจะได้ไม่ต้องได้ยินในเรื่องที่น้องไม่ควรได้ยินครับไม่รู้ผมคิดมากไปหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่อยากให้น้องได้ยินในเรื่องที่น้าคุยกับพี่ธิชาครับผมไม่อยากให้น้องต้องเกิดคำถามเพราะน้าเองก็คงไม่อยากตอบหรือว่าน้าอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรหรือว่าตอบอะไรไปมั่วๆเพื่อให้น้องหยุดถามแต่น้าครับเด็กเขาไม่ได้ถามไม่ได้แปลว่าเขาไม่คาใจนะครับเขาก็แค่ไม่ถามมันทรมานนะครับนะที่ต้องโตมาพร้อมกับความคลาแคลงใจในแม่ตัวเองผมก็เลยให้น้องฟังเพลงครับพี่อยากยกให้นะครับแต่พี่ไม่มีตังค์ซื้อเครื่องใหม่อ่ะเครื่องนี้พี่ยังผ่อนอยู่เลยขอคืนนะ
3: ครับพี
2: ่ขอบคุณครับไหวไหมน้องขวัญไม่มีหูฟังแล้วนะครับนะผมลานะครับสวัสดีครับ
3: แม่ครับพี่ธนาเขามาตามแม่ไปศาลเหรอครับ

0: ติชา
1: บอสเบนบอสมาได้ยังไงคะ
2: คือพอดีผมมาดูคดีของท่านนะผมได้ยินว่าพยานปากสำคัญคุณเบี้ยวผมก็เลยรีบมาช่วย
1: มาช่วย
2: ก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยไงนะแต่ว่าตอนที่ออกมาคิดแค่ว่าจะต้องรีบมาช่วย

0: พี่ธิชาพี่เตรียมตัวเลยเร็ว
1: อะไรของเธอแล้วใครเป็นพี่เธอไม่ทราบ
0: ก็พี่นั่นแหละพี่ผมเอ้ยอย่าเพิ่งด่าดินู่น
1: พี่สมัย
0: เอาอยู่ตะลึงครับห้องไหนเร็ว
1: ทางนี้ค่ะ
2: ดาราอยากให้ทุกคนเห็นหน้าผู้พิพากษาดุมากแบบว่า จะมาไม่พยานศาลไม่ได้ว่างมากนะให้อีก2นาทีถ้าไม่มาศาลตัดพยานนี้ทิ้งแล้วเสียเวลา
0: โอ้โห
2: กดดันฉีดจลาด
3: ฉีดจลาด
4: แต่ดาราก็เก่งมากเลยนะพี่โชคดีมากเลยจ้ะที่มีเธอช่วย
2: ก็เราทีมเดียวกันนี่คะ
4: ชนจ้ะ
3: ชนจ้ะครับ
5: ยินดีด้วยนะพี่ชาเธอเก่งมาก
4: ขอบใจจ้ะคาเมเลีย
2: พี่ดีจัด
3: มาไหมครับโอ้พี่เต้าก
5: ิน
3: เยอะเลยนะคร
5: ับ กินได
6: ้เลี้ยงอะไรกันอยู่หรอครับ
2: เอ้าน้องคิวนี่ไม่รู้หรอว่าพี่ทิชาชนะคดีมาอีกแล้วบอสเบนก็เลยเลี้ยง
0: ใช
6: ่โอ้โหชนะคดีเหรอครับคุณทิชาสุดยอดมากครับ
2: นี่เรียกคงเรียกคุณทำไมเรียกพี่ก็ได้พี่ทิชาไม่ถือหรอกใช่ไหมคะ
6: จริงเหรอครับงั้นผมเรียกพี่ว่าพี่ได้ใช่ไหมครับ
4: ก็เรียกไปสิฉันไม่ใช่คนถือตัว
6: ขอบคุณนะครับพี่ทิชาทนายศักดิ์ครับยังไม่กลับมาหรอ
7: จริงแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้อยากช่วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะ
6: โอ้โอ้ยหัวหน้าครับผมปวดท้องหัวหน้ากลับก่อนได้เลยนะครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยวฉันมารถแกก็ต้องกลับกับแกดิฉันกลับคนเดียวฉันก็ต้องเสียค่าแท็กซี่สิเอางี้แล้วกันแกรีบไปแล้วกันเดี๋ยวฉันรอ
6: ครับเออใช่เขาบอกจะรอเรานี่

0: ูดยังไงกับพี่สมัยหรอเขาถึงไม่ยอมเป็นพยานให้
1: ความลับครับ
0: นี
1: ่ดูผมไม่ได้หรอกครับเราไม่ใช่เจ้านายลูกน้องกันแล้วเราก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันด้วยขอตัวนะครับ
0: อย่าทำหน้ามึนใส่ฉัน
1: หน้ามึน
0: ไอเด็กหน้ามึน
1: ผมนึกว่าพี่จะลืมชื่อนี้ไปแล้วซะอีก
0: ฉัน
1: ผมไม่ได้ยินชื่อนี้มาตั้ง7 ปีจำเด็กหน้ามึนคนนี้ได้แล้วเหรอครับพี่สาวยิ้มเพชรฆาต
0: ที่นี้บอกฉันได้หรือยังว่าพูดยังไงกับพี่สมัย
1: ผมก็พูดไปตามที่ผมรู้สึกครับ
0: ยังไง
1: คิดอะไรก็พูดไปตามที่ผมคิดไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องปั้นเรื่องท่าเยอะแอปเยอะแค่จริงใจครับ
0: นี่นายพูดถึงฉัน
1: นี่แหละครับจริงใจ

0: อร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่25พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
1: เริ่มกันที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือของโครงการไทยช่วยไทยพลัสณเวลา 16:29 เมื่อ2นาทีที่แล้วครับคุณผู้ชมเหลือเท่านี้แล้วนะครับ 6,581,841 สิทธิ์ผมลองดูกับทางทีมงานเนี่ย10นาทีจะลดลงประมาณ 30,000 สิทธิ
2: ์
1: 10นาทีก็จะค่อยๆลดลง 30,000 ก็ยังพอมีเวลาให้ได้ลงทะเบียนกันต่อเนื่อง
2: ค่ะ
1: จริงๆลงทะเบียนครั้งนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่กดยืนยันตัวตนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
2: ว่าเป็นคนที่ได้ของรอบที่แล้วมานะคะ
1: ใช่ครับแต่ทีนี้ที่จะมีปัญหากันก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีโทรศัพท์ยืนยันตัวตนผ่านทางสแกนใบหน้าไม่สำเร็จไปที่ธนาคารกรุงไทยคุณผู้ชมผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่โคราชที่อำเภอด่านขุนทดไปตั้งแต่ 3:30 ตูนแล้วใช้วิธีถอดรองเท้าเรียงกันถ้าดูภาพกว้างเนี่ยแถวรองเท้าเนี่ยขดไม่รู้กี่แถวเลยนะฮะแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปนั่งหลบอยู่ในร่มบางคนมา 3:30 บางคนมา 4:00 5:00หกโมงคือนี่เห็นไหมฮะจัดเรียงเป็นแถวไว้อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพอธนาคารเปิดแต่ละคนก็มาประจำตำแหน่งของตัวเองแล้วเดินเข้าต้องบอกว่าชาวบ้านที่ด่านขุนทดจัดระเบียบกันเองนะคือวางรองเท้าแต่ที่สีคิ้วคงลืมอ่ะลืมที่จะวางรองเท้ากันอ่ะมันกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยครับคือบางคนเนี่ยมาตั้งแต่3:00-4:00แต่พอไอ้จังหวะเวลาที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูเนี่ยมันใช้ระบบวิ่งกรูกันเข้าไปพอวิ่งเข้าไปบางคนล้มบ้างบางคนโดนเหยียดบ้างบางคนมาที่หลังแต่วิ่งเร็วได้เข้าไปก่อนก็เป็นที่น้อยอกน้อยใจคุณตาอายุ87ปีบอกว่าไอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรกันขึ้นหันมาถามทีมข่าวทำไมมันทำกันอย่างนี้อ่ะเบียดเสียดกันจนไม่ดูคนผู้เฒ่าผู้แก่เลยผมเนี่ยเกือบจะล้มเลยนะขาผมเนี่ยเคยหักมาก่อนก็เลยเดินไม่ค่อยสะดวกเบียดไม่ทันคนอื่นทั้งที่มาตั้งแต่3:00-4:00คุณยายอีกท่านนึงชื่อคุณยายคำพออายุ71ปีอยู่สูงเนินบอกสูงเนินไม่มีธนาคารกรุงไทยก็ต้องมาที่สีคิ้วพอมาถึงพูดเหมือนคุณตาเลยมันเบียดกันไม่ดูชั้นเลยแทบล้มอ่ะ
3: เขาพักกันนะสิเขาดันเราลง
4: ข้างล่างไม่ดีอยู่ดันตาลงไปข้างล่างใช่ไหมคนแน่นหรือเปล่าคนแน่นแล้วเบียดกันหรือเปล่าไง
3: ไม่รู้เขาแน่นหรือไม่แน่นแล้วค่อยออกไปก็ไม่ได
4: ้
3: ดันกันออกไปแล้วก็ยืน
4: ครับแล้วตาเจ็บตรงไหนไหม
3: ไม่เจ็บหรอกขาเราไม่ดีขา
4: อ๋อขาไม่ดีด้วยเนาะมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
5: มันหกโมงกว่า
4: ทราบข่าวจากทางไหนครับ
5: ทางวิทยุคืออันเรื่องนี้ยายมารู้เรื่องเลยเพราะว่าอยากมาติดต่อธนาคารนะเพราะตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องในทางโทรศัพท์หรืออะไรใช้แอปอะไรยังไม่เป็นเลย
4: คุณยายมาจากที่ไหนเนี่ย
5: มาจากสุนทรจากบ้านสุนทร
1: คือก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยส่วนใหญ่พอเปิดประตูปุ๊บมันเกิดภาพนี้รองเท้าได้ผลนะเพราะว่าก่อนเจ้าหน้าที่จะมาไม่มีใครแจกบัตรคิว
2: ใช่ค่ะ
1: รองเท้านี่ก็ได้ผลปัญหานี้เกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดคุณผู้ชมครับอย่างยกตัวอย่างต่อไปศรีสะเกษครับศรีสะเกษเนี่ยธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดศรีสะเกษก็เหมือนกันมาแล้วไม่ได้บัตรคิวเนี่ยฮะพอจังหวะเปิดประตูมันก็เกิดการกรูกันเข้ามานายคำผ่อนอายุ71ปีครับคุณตาคำผ่อนบอกมาตั้งแต่5:00อยากจะได้สิทธิ์นี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ธนาคารไม่มีการจัดระเบียบเลยมาก่อนใครแต่ได้คิวท้ายๆความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนคุณตาคำผ่อนบอกนี่ลงทุนไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่เลยนะเพราะเครื่องเก่ามันไม่รองรับกับระบบที่เขาว่าก็อยากได้เหมือนคนอื่นบ้างแต่โดนแซงคิว
6: ผมคิดว่าก็ฉะนั้นคิดว่าเจ้าหน้าที่เสียบัตรคิวไปแจก บัตรพุ่นชุดไทย
7: มาได้ชุดไทย
6: มาได้ชุดไทยนี่ครับผมมาเจ้าหน้าที่แท่นดีเอาบัตรคิวมาแกะ
8: จัดระเบียบให้ดีกว่านี
6: ้ครับผมนี่ไม่ใช่เลยครับ
8: แล้วคุณตาเคยได้ไหมได้สิทธิ์ตรงนี้ไหม
6: ไม่เคยได้ครับ
8: ไม่
6: เคยได้เลย
8: แล้วเรามาวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะได้สิทธิ์ตรงนี้ไหม
6: คิดว่าจะได้นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็ซื้อใหม
8: ่
6: เพราะว่าเวอร์ชันเก่ามันไม่ได
8: ้
6: ผมก็ซื้อใหม
8: ่เหมือนลุงลงทุนทุกอย่างว่างั้นเถอะ
6: ลงทุนหมดทุกอย่าง
9: แต่มากกว่าเบิร์ดละพันหน
6: ึ่
9: ง
2: ก็ส่วนใหญ่ภาพบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าจะมีบางจุดนะคะพี่ไก่ท่านผู้ชมที่รอคิวนานลองดูซิไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ดูก็จะเห็นภาพเดิมๆที่เราเคยเห็นนะคะว่าจะยืนยันตัวตนยังไงดีนะให้ระบบจำได้แบบนี้เป็นต้นค่ะก็คือมีบางคนนะคะยืนแล้วให้เพื่อนกางร่มเป็นฉากให้ไม่ให้แสงมันสะท้อนแล้วต้องยืนบนก้อนหินด้วยให้ระยะมันได้ความสูงมันได้พอดีนะคะมีการยืนช่วยกันกำชับกันใหญ่ว่าระยะได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะนี่คือธนาคารกรุงไทยสาขากบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะลองดูก่อนจะเจอเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เสียเวลา
1: ต้องช่วยกัน
2: สุดท้ายพอธนาคารเปิดทำการค่ะคนก็เข้ากันแน่นอย่างนี้ค่ะ
10: คิวขอเป็นแถวรับทีละคนไม่ปูกันเข้ามานะจ้ะเริ่มจากแถวจากตรงไหน
2: เนี่ยค่ะก็ต้องถามกันหัวแถวอยู่ตรงไหนใครมากันก่อนเปิดประตูปั๊บคนก็เดินเข้าไปกันเยอะเลยนะคะก็จะเห็นภาพอย่างนี้ทุกครั้งนะคะมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายกอบกุลค่ะท่านอายุ76แล้วมาตั้งแต่ตี4มายืนยันตัวตนกับธนาคาร
1: บ
2: อกว่ายืนยันผ่านแล้วด้วยก็จะได้รับสิทธิ์อวยพรทุกคนขอให้สำเร็จและโชคดีเหมือนกับตัวเองค่ะ
11: ยืนยันตัวตนคิดว่าจะผ่านไหมเนี่ย
12: ก็ตอนนี้ผ่านแล้วค่ะอยากให้ทุกคนโชคดีทุกคนค่ะขอให้ได้ทุกคนขอให้ผ่านทุกคนน่ะ
11: แล้วยอดมันจะได้เราจะได้เท่าไหร่วันนี้กล่าวว่า
2: ไปกันต่อที่ชัยนาทนะคะที่ตลาดสดภาษีซุงในอำเภอเมืองชัยนาทเป็นตลาดขายของที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเมื่อช่วงเช้านี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเปิดแผงไปก็มาคุยกันไปค่ะว่าลงทะเบียนกันได้แล้วหรือยังบางคนทำแล้วเรียบร้อยบางคนรอลุ้นผลการลงทะเบียนอีก3วันบางคนทำไม่เป็นเลยค่ะเจอนักข่าวก็ให้นักข่าวช่วยลงให้อีกต่างหากนะคะมีคุณแม่ค้าท่านหนึ่งชื่อคุณสายทองอายุ74ค่ะบอกว่าไม่เคยได้โครงการไหนเลยมาได้เที่ยวนี้นี่แหละให้คนในตลาดช่วยทำให้แต่ก็ต้องรออีก3วันนะคะไม่รู้ว่าได้ไหมตุนใช้โอกาสนี้แจ้งเลยว่า

0: างรัฐบาลเขายืนยันแล้วนะคนที่ลงทะเบียนใหม่อ่ะค่ะคือไม่ได้ใช้สิทธิ์รอบที่แล้วแล้วลงทะเบียนแล้วระบบขึ้นว่าให้รอผลลงทะเบียน3วันถือว่าจองสิทธิ์แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ถือว่าจองสิทธิ์แล้วถ้าคุณเป็นคนที่คุณสมบัติผ่านสิทธิ์นั้นเป็นของคุณ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านไม่เข้าเงื่อนไขก็ไม่ได้นะแต่ระบบจองสิทธิ์ให้แล้วเรียบร้อยแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะเอาฟังเสียงแม่ค้าดูค่ะ
2: คืนก่อนไปไหนมา
3: ก็ไปทำที่ธนาคารยืนยันตัวตนอะไรว่าแล้วทีนี้มันก็นั้นแหละแล้วทีนี้อยู่ๆก็ล้มแล้วคนละครึ่งไม่ให้ซะแล้ว
2: นี่ก็ไม่นี่ก็รอบนี้เป็นอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหม
3: เพิ่งจะมารอบนี้
2: อ๋อแล้วขึ้นแบบนี้นี่เรากังวลว่าจะไม่ได้ไหม
3: ไม่รู
2: ้แล้วเคยได้มั้งไหม
3: ยังไม่เคยได
2: ้สักอย่างเลยเหรออยากได้ไหมถามจริง
3: เอาก็อยากได้ที่จะโท
2: รก็ได้เนี่ยถ้าเราได้เนี่ยเอาเงินไปทำอะไรครับ
3: ก็ซื้อข้าวสารซื้ออะไรต่ออะไรนี่แหละมองน้ำมัน
0: ส่วนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทนะคะก็คึกคักไม่แพ้จุดอื่นค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะมีคนมาเป็นร้อยคนนะคะมารอยืนยันตัวตนลงทะเบียนรับสิทธิ์มีท่านหนึ่งค่ะคุณทำรงอายุ77ปีหอบข้าวกล่องมานั่งทานกับภรรยาเลยบอกว่ามานั่งรอจะได้ไม่เสียเวลานะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่กันรีบมานะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คิวกำแพงเพชรค่ะไม่ต่างกันธนาคารกรุงไทยสาขาคลองขลุงค่ะรอคิวกันเยอะเลยนะคะแล้วก็หอบข้าวมาในบ้านนี้ข้าวเหนียวค่ะเอามานั่งกินกันระหว่างรอคิวแบบนี้นะคะมากันตั้งแต่เช้ามืดรอเจ้าหน้าที่ธนาคารมายืนยันตัวตนให้ค่ะที่นี่เนี่ยสาขาคลองขลุงกำแพงเพชรมีเจ้าหน้าที่มาคอยแจกบัตรคิวตั้งแต่เช้านะคะไปฟังเสียงคุณยายสองท่านเล่าให้ฟังค่ะท่านหนึ่งท่านอายุ72ละคุณยายแจ๋วมาคิวแรกเลยอีกท่านหนึ่งอายุ65คุณยายสุนทรพาลูกมาด้วย2คนอยากให้ได้สิทธิ์สักคนหนึ่งในครอบครัว
4: มาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งคนแรกเลย
5: คนแรกเลย
4: ค่ะ
5: ดีใจไหมที่รัฐบาลให้โครงการ
4: ดีใจมากมากเลยค่ะจะได้ต้องคนละ4,000
5: คนละ4,000
4: แก่แล้วว่าครับแก่แล้ว
5: แก่แล้ว
4: ใช่ไปชื่อข้าวสารไปคุย
5: ที่ผ่านมาเคยได้โครงการของรัฐบ้างไหม
4: ได้
5: แต่ว่าลูกก็ไม่เคยได้เลย
4: ไม่เคยได้อะไรเลย
5: ก็เลยพามา
4: พามาช่วยหน้าเสียได้ก็โชคดีลูกดีถ้าโชคไม่ดีก็ถ้าไม่ได้ก็กินกับแม่เน
5: า
4: ะ
5: เออถ้าไม่ได้ก็กินกับแม
4: ่ถ้าลูกได้แม่ได้ก็ต้องช่วยแม่เ
5: น
4: า
5: ะนี่อันนี้กำลังทำอะไรครับยาย
4: ยายจองให้ลูกชายที่
5: อ๋อจองให้ลูกชายอันนี้เอาเชือกมัดไว้นี่ไว้ทำไมอ่ะ
4: จำบ่ได้
5: กลัวจำรองเท้าไม่ได้
6: เชือกมัดไว
0: ้รองเท้าคล้ายๆกัน
6: ใช่ใช่ใช่เอาอย่างไรก็ตามต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์ข้อความนี้เตือนระวังมิจอาจอ้างไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งลิงก์แชทชวนเข้ากลุ่มไลน์อ้างว่าช่วยลงทะเบียนได้ลวงให้กรอกข้อมูลมีการแนบลิงก์อันตรายอาจเสียตังค์โดยไม่รู้ตัวต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นเต
0: ือ
6: นกันไว้นะครับและปิดท้ายเบรกนี้แจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับสีเทาสนับสนุนโดย BYD ครับแสดงความคิดเห็นได้ทุกช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กไทยช่วยไทย plus เป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับแจก3ตัวเหมือนเช่นเคยพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
7: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์ที่คนไว้วางใจอันดับหนึ่งสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
9: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
10: หอม
11: อะไร
10: ถั่วอยาก
11: ขั่ว
12: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
13: สายแซ่บมานี่เลยจ้ามากินขนมจีนนัวสูตรนครพนมกันนะจ้า
14: ส่วนสายเบเกอรี่นะคะก็ต้องนี่เลย

0: ะฟอคาเซร้านนี้อร่อยมากและเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปกินอาหารบนโบกี้รถไฟค่ะแล้วก็โยเกิร์ตที่แสนอร่อยแบบจัดเต
1: ็
0: ม
1: เอาขนมจีนไปกินโบกี้รถไฟ
0: ได
2: ้ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
3: ้8นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: มันถึงเนื้อถึงตัวมาเมื่อกี้ดิ๊กไม่ฆ่ามันก็บุญแล้ว
3: แล้วทำไมฉันตัดถึงเนื้อถึงตัวเขาไม่ได้ก็ในเมื่อฉันชอบเขา
5: แกเป็นแค่คนงานไม่ใช่หรอวะมาแสเรื่องอะไรเจ้านายมาคุยกันมีการศึกษาเนี่ย
6: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
8: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
7: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
9: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
10: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
8: ตายไปแล้วหรือเปล่า
7: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
8: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
7: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
11: นาพี่ทำได้แน่นะ
7: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
6: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
4: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
12: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
13: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอด31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกสสส.ชวนร่วมกันปกป้องเยาวชนด้วยการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับ

0: ำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: คุณสายสก็อตเดินทางไปที่บ้านพระอาทิตย์นะครับเพื่อนำหลักฐานทั้งหมดไปปรึกษาอาจารย์ปานเทพคุณผู้ชมครับเรื่องนี้กำลังจะกลายเป็นคดีความ
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้คุณสายเปิดใจอีกครั้งคุณผู้ชมครับนอกจากการโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วยังถูกบังคับให้เสพยาตอนเด็กด้วยครับนี่คือภาพการเจอกันของคุณสายกับอาจารย์ปานเทพทักทายกันยิ้มแย้มนะครับก่อนจะแถลงข่าวคุณสายสก็อตเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจหลังจากที่ฟังแถลงของครอบครัวเพราะในความเป็นจริงแล้วตระกูลของเราตระกูลพิรมภักดีคือยืนอยู่ได้ในสังคมเพราะแรงสนับสนุนล้วนๆแต
3: ่ทรายจะพูดอะไรกับ
1: แต่ทรายมองว่าวิธีที่เขาออกมารับมือแล้วแถลงแบบนั้นทำให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้มีจุดยืนที่อยากจะเป็นผู้นำในเชิงจริยธรรมทางสังคมเลยคำหนึ่งในแถลงการที่ทรายรู้สึกไม่ชอบที่สุดก็คือเรื่องที่ว่ามันเป็นความรุนแรงในครอบครัวครับจริงๆมันคือความรุนแรงในตระกูลเพราะว่าตอนที่ทุกข์สายไม่เคยไม่นึกถึงตระกูลตัวเองสายเหยียบบนแผลตัวเองเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของตระกูลกับองค์กรมาตลอดกลับกันวันนี้เขากลับหันหลังใส่เราสายอยากขอบคุณตระกูลทั้งพิรมภักดีและตระกูลสิงห์นะครับที่ทำให้สายเห็นว่าคำว่าหัวใจสิงเป็นแค่คำโฆษณาอย่างเดียวครับขอบคุณครับ
4: ตั้งแต่วันที่บุญรอดเขาแถลงการมานะครับทรายแอบรู้สึกเสียใจอย่างมากเลยแหละแต่ทรายมองว่าวิธีที่เขาออกมารับมือแล้วแถลงการแบบนั้นน่ะทำให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้มีจุดยืนที่อยากเป็นผู้นำในจริยธรรมทางสังคมหรือมีความยุติธรรมให้กับเหยื่อเลยนะครับจริงๆชายเหยียบบนแผลตัวเองเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของตระกูลกับองค์กรมาตลอดครับแต่กับวันนี้เขาหันหลังใส่เราแล้วบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัวชายไม่เคยคิดที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวแต่มันเป็นเรื่องในตระกูลมากกว่าครับอยากขอโทษสังคมแทนตระกูลของชายที่วิธีที่เขาออกมารับมือมันไม่ส่งกำลังใจให้กับเหยื่อหรือคนอื่นในสังคมเลยนะครับทรายอยากขอบคุณตระกูลพิรมภักดีแล้วตระกูลสิงห์ที่ทำให้ทรายเห็นว่าคำว่าหัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณาอย่างเดียวครับขอบคุณครับ
1: และในช่วงของการแถลงครับคุณทรายสก็อต

0: ปรากฏว่ามันมีประเด็นเรื่องการถูกบังคับเสพยาตอนเด็กทรายบอกว่ามีการเสพยาครับตอนนั้นเราเจออะไรเยอะแยะมากมายไม่อยากจะยอมรับกับตัวเองนะครับเพราะว่าเราเจอกันมาเยอะจริงๆมันเลยทำให้ผมหวาดกลัวเราเก็บเสียงของเรามาทั้งชีวิตที่เราไม่พูดเราไม่ได้เจาะจงนะว่าจะพูดช่วงเวลาไหนแต่ความเกรงใจมันเกิดขึ้นกับครอบครัวแต่วันนี้เราเลือกชีวิตของเรากับภาพลักษณ์ของคนอื่น
1: มีเสพยาด้วย
2: ทำไมเราถึงตัดสินใจพูดในวันนี้ได้เก็บมานานมาก
1: คือบางทีตอนเราเจออะไรแบบนี้นะครับเราไม่อยากยอมรับกับตัวเองหรอกว่ามันเจอมาเยอะขนาดนั้นนะครับเรายังมีความเกรงๆกลัวๆเพราะว่าเราถูกเก็บเสียงมาทั้งเกือบทั้งชีวิตของเราอะครับเลยการที่เราไม่พูดอะมันไม่ใช่เพราะว่าเราคิดเจาะจงว่าจะต้องพูดเวลาไหนแต่มันเป็นเพราะว่าเราเองยังบางทีเกรงใจอะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำร้ายครอบครัวของเราครับแต่ในวันนี้เราต้องเลือกแล้วระหว่างชีวิตของเราเราก็กับภาพลักษณ์ของคนอื่นๆครับ
0: วันนี้สายต้องเลือกแล้วครับเป็นประโยคปิดท้ายของคุณสายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งภาพนี้ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณสายขอบคุณทุกคนและขอบคุณทุกกำลังใจทีนี้เรื่องทางคดีอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่คุณสายเจอเนี่ยจะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศและถ้าจะเพิ่มเติมวันนี้ก็คือการถูกบังคับเสพยาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณสายอายุ9ถึง15ขวบนะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินคุณคมสันโพคงบอกว่าเอาเรื่องแรกเลยก็คือคดียังมีอายุความอยู่หรือไม
3: ่ค่ะ
0: คือถ้าเป็นคดีชำเราเด็กต่ำกว่า13อายุความเนี่ย20ปีดังนั้นถ้าเทียบกับอายุคุณสายณปัจจุบันยังเหลืออายุความอีก 5-9 ปีเลยครับดังนั้นคดียังอยู่ในอายุความครับเบื้องต้นของคุณสายสกอตนั้นมันมีข้อกฎหมายเยอะมากทั้งทางแพ่งและอาญาคุณคมสันบอกว่าถ้าจะเป็นดูทางแพ่งก่อนมองว่าข้อมูลของคุณสายเนี่ยมีข้อต่อสู้ซึ่งมีสิทธิ์ชนะได้สูงยืนยันว่าการกระทำทั้งหมดไม่เข้าข่ายการเนรคุณแต่อย่างใดส่วนทางอาญาการที่คุณสายถูกล่วงละเมิดกระทำชำเราอนาจารก็อย่างที่บอกว่าอายุความเหลืออีก 5-9 ปีและจากหลักฐานที่คุณสายเอามาให้ดูสะท้อนว่าคุณสายยังไม่ได้ประโยชน์หลายอย่างที่พึงได้รับจากการเป็นฐานะทายาทหรือมรดกจากคุณตามีเอกสารที่ชี้ได้ว่าอาจจะมีปัญหากีดกันกับบุคคลที่ทำให้ถูกเบียดบังหรือยักยอกเอาทรัพย์ซึ่งเป็นมรดกของคุณสายไป
4: ในทางแพ่งก็ข้อต่อสู้ที่คุณสายจะต่อสู้คดีที่มีการฟ้องคุณสายเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะต่อสู้ได้และมีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าประเด็นเรื่องปัญหาของการฟ้องที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นก็มีอยู่นะครับส่วนเรื่องคดีอาญาที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าอายุความของคดีเนี่ยยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า5ปี5ปีถึง9ปีแล้วแต่ว่าบุคคลผู้ใดเป็นกระทำในช่วงใดนะนี่ที่เราตรวจสอบอายุความยังเหลือเยอะนะในเรื่องเหล่านี้มีพยานหลักฐานหลายประการที่คุณทรายนำมาให้เนี่ยแล้วก็สะท้อนอยู่ว่าคุณทรายยังไม่ได้รับประโยชน์หลายอย่างที่ตัวเองต้องพึงได้รับในฐานะทายาทผู้รับมรดกจากคุณตาและคุณยายแล้วก็เราก็มีเอกสารที่ชี้ได้ชัดว่าอาจจะมีปัญหาในทางคดีอาญากับบุคคลที่กระทำการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นเรื่องที่สำคัญที่คิดว่าในทางคดีเนี่ยอาจจะมีการดำเนินคดีในเรื่องเหล่านี้ต่อ
0: หลักฐานสำคัญของคุณสายก็คือคลิปเสียงคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เพิ่งจะได้ทราบความยาวคลิปเสียงนั้น 40.44 นาทีนะครับ
3: แสดงว่าที่เราได้ฟังกันคือคุณสายตัดออกมาช่วงหนึ่ง
0: ช่วงหนึ่งเท่านั้นสั้นๆ
3: ค่ะ
0: แต่ตัวเต็ม40นาทีคุณเอกราชนามโพคินโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และนักวิเคราะห์ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลออกมาขยายความเรื่องนี้ว่าคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นยืนยันว่าเป็นของจริงไม่มีการตัดต่อ และไม่ใช่เสียงที่สร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างแน่นอนจากการตรวจสอบพบว่าไฟล์ต้นฉบับบันทึกจากโทรศัพท์ Samsung Galaxy S23 ของคุณทรายเป็นการบันท

0: ของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรยึดถือมาโดยตลอดแล้วก็ยืนยันว่าคุณสุนิท สก็อตหรือคุณพายในฐานะที่ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะมีคำตอบจาก Meta หรือว่า Facebook แล้วนะคะทำไมถึงมีไลฟ์ร่วมเพศเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าฟังและเหตุผลจะเป็นยังไงต้องรอฟังนะคะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ค่ะระหนักถึงความสำคัญของภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเข้าดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟให้ฐานปฏิบัติการแดนไกลช่องอ่านม้าพร้อมดำเนินการเพิ่มอีก5ฐานปฏิบัติการในจังหวัดอุบลราชธานีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และนายพิชัยวัชระวงไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ร่วมส่งมอบโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ฐานปฏิบัติการแดนไกลช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้เข้าดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ฐานปฏิบัติการช่องอ่านม้าฐานปฏิบัติการเนิน500ฐานปฏิบัติการสถานีสูบน้ำห้วยพลานเสือในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 16.25 วงจรกิโลเมตรและระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 1.48 วงจรกิโลเมตรติดตั้งหม้อแปลง410กิโลโวลต์แอมแปร์ปัจจุบันโครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลสนับสนุนระบบการสื่อสารการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและ PEA กำลังดำเนินการสำรวจขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก5ฐานปฏิบัติการในอำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดย PEA ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอันม้าซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่พร้อมกันนี้ PEA ได้ส่งมอบเสาคอนกรีตเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพในการจัดทำหลุมหลบภัยจำนวน 4,576 ท่อนครอบคลุม17จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกความร่วมมือระหว่าง PEA และหน่วยงานด้านความมั่นคงในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของ PEA ในการนำพลังงานไฟฟ้าไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบแล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวยัง
4: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: โคเวยกบ้าน
7: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ซับเลย
8: หลังกินหมดผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะแป๊บเดียวปุ้งตำรวจเขาไปดูกล้องจากทางอื่นมาเหมือนว่าทางก่อนหน้านั้นอ่ะคุณตั้มครับแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนมาอยู่ไหนครับ
9: พร้อมจะหอยช
10: ่อบริหารยังไงไม่ให้พังเมื่อธุรกิจมีคนทำงานมากกว่าตั้ง 20,000 คนใน B Times พุธที่27พฤษภาคมเวลา 5:30 น
11: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
12: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
13: ไทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
11: ผมอยากให้ลินมันเป็นนางแบบของผม
14: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
15: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
16: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
15: เราค่อยจัดการ
17: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์ 19:00 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
2: แกได้พูดทุกอย่างอย่างคงโล่งอกนะพาย
5: แต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลย

0: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
1: เฮ้ย
0: เออ
2: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
3: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
6: นั่นนะ With a Day
7: ใหม่ผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: ไลฟ์สดร่วมเพศใน Facebook เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้วงประชุมวงใหญ่มากนะคะ
9: ครับ
8: เชิญเมตามาด้วยเมตาก็คือทาง Facebook ซึ่งเขาก็
9: ม
8: าแล้วก็มาอธิบายว่าทำไมระบบของเขามันถึงตรวจจับไม่ได้แล้วระบบปล่อยให้มีการไลฟ์ร่วมเพศกันแบบเห็นบอกหลายชั่วโมงอะหลายไลฟ์หลายคู่หลายวงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็มีคำอธิบายต่างๆนานาเช่นว่ามีการแบบใส่หน้ากากบางช่วงมีการแบบตัดมันเป็นภาพคนนั่งคุยกันคือไม่ได้ร่วมเพศอย่างเดียวแต่มีนั่งคุยด้วยแล้วก็เมื่อกี้ถามดูจากทีมงานค่ะมีลักษณะว่ามีเรื่องราวอ่ะคุณผู้ชมคะคือมีสตอรี่ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วแบบร่วมเพศกันเลยแต่มาถึงแล้วก็จะมีเรื่องราวว่าไปนี่มาไปนั่นมา
9: ก็ย้ำอีกครั้งว่าตุลไม่ได้ดูนะฮะ แต่ว่าทีมงานนะ มาเล่าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเอาตรงๆผมกับตูนฟังตกใจอ่ะตกใจว่ามันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอหมายถึงอันนี้จากปากของทีมงานก็คือพอกดเข้าไปในลิงก์หนึ่งนะครับซึ่งมันขึ้นมาในเทรนด์ของ Facebook เลยแล้วเอาเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันแล้วเอาลงรายละเอียดหน่อยมันจะขึ้นมาในเทรนด์ของ Facebook เลยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ทีมงานไม่ได้ตั้งใจเข้าไปดูนะฮะพอขึ้นเทรนด์เสร็จปุ๊บทีมงานก็เลยกดเข้าไปด้วยความอยากรู้และอยากทำข่าวพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีลิงก์ให้ได้ลิงก์ต่อๆไปดูอีกหลายคู่เลยประเด็นก็คือที่เราได้ยินกันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ว่าเขาใส่หน้ากากใส่หน้ากากแล้วเห็นข้างล่างมันมีทั้งใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากใส่เสื้อผ้ามาก่อนหรือมาก่อน2คนตามมาอีก3คนมันมีเยอะมากและหลากหลายรูปแบบคุณก็กดลิงก์ต่อไปดูเรื่อยๆต่อไปดูเรื่อยๆได้มีทั้งแบบที่มีเสียงบรรยายคือเขากำลังอะไรกันอยู่ไม่รู้แต่มีเสียงฝรั่งบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีทั้งแบบที่เป็นสตอรี
8: ่
9: นั่งคุยกันผูกเป็นเรื่องราวว่าผมยังไม่เคยเลยนะอะไรอย่างรายละเอียดเยอะไปหรือเปล่า อย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็นำไปสู่สุดท้ายมีเพศสัมพันธ
8: ์ใช่
9: มีทั้งแบบ2คนหรือมากกว่า2คนเฮ้ยฟังแล้วตกใจนะ
8: คือทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะคะไม่ใช่อะไรประเด็นมันอยู่ที่ว่าระบบของ Facebook มันปล่อยได้ยังไง
9: เพราะมันเห็นทุกอย่าง
8: ซึ่ง Facebook หรือ Meta เนี่ยนะคะเขาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าก็นี่แหละมีหน้ากากมั่งมีสตอรี่มั่งเดี๋ยวก็ตัดสลับมาเป็นภาพคนนั่งมั่งอะไรพวกเนี้ยเลยทำให้หลอกระบบของเขาหรือไปไลฟ์ผ่านเพจที่มันมีคนติดตามเยอะแสนหลักล้านอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือคำอธิบายจากเมตาแต่ว่าคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกนี่จึงเป็นคำถามที่ตุนถามเพราะรัฐมนตรีชัยชนกอะค่ะรัฐมนตรีดีอีบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นเพราะมันไลฟ์ยาวนานหลายชั่วโมง
9: เป็นชั่วโมงนะคุณ
8: หลายชั่วโมง
9: และหลายลิงก์หลายไลฟ์อะ
8: มาฟังกันดีกว่านะคะวันนี้วงประชุมเนี่ยมีหลายคนเลยนะคะที่เข้าร่วมนำโดยท่านรัฐมนตรีดีอีค่ะคุณชัยชนกชิดชอบมีตัวแทนจากทางเมตานะคะหรือว่าบริษัทแม่ของ Facebook Clara Go Director of Public Policy Central South East Asia and ASEAN มีดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีชนันท์ณัฐสารถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการบก.ปอท.ค่ะประชุมกันนานกว่า2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ออกมาแถลงข่าวช่วงเกือบบ่ายโมงค่ะ เอาสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะคะก็สรุปว่า2วันที่ผ่านมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์มีทั้งหมด5บัญชีแอคเคาท์อวตารที่ไลฟ์การร่วมเพศวันเสาร์มี3แอคเคาท์วันอาทิตย์มี2แอคเคาท์ค่ะตำรวจปอทตรวจสอบพบว่าในแอคเคาท์หรือว่าในบัญชีที่ไลฟ์ของวันอาทิตย์มีการกระทำผิดกฎหมายประเภทฟิชชิงแปะลิงก์ฟิชชิงค่ะฟิชชิงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแปลตรงตัวคือตกปลาแต่ว่าเขาจะเอามาใช้สำหรับการกระทำความผิดประเภทที่แบบหลอกให้เหยื่อกดลิงก์เข้าไปพอกดลิงก์เสร็จก็จะไปเก็บข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อโดยอัตโนมัติอะค่ะซึ่งของบัญชีนี้นะคะตรวจสอบแล้วมันโยงไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจอร์เจียค่ะเป็นลิงก์ .geแล้วก็ยังมีโฆษณาเว็บพนันโฆษณาเว็บโป้ด้วยนะคะตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบแต่เบื้องต้นเชื่อว่าทำกันเป็นขบวนการฟังเสียงท่านผู้การปอทค่ะ
1: จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับทั้ง5แอคเคาท์เป็นบัญชีอวตารแล้วก็ในการไลฟ์สดเนี่ยจะมีการแนบลิงก์บางส่วนนะครับมีการแนบลิงก์เพื่อหลังจากการตรวจสอบลิงก์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการฟิชชิงมีการเก็บข้อมูลบางส่วนไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลองกดเข้าไปเนี่ยก็ไปขึ้นเพจโรงพยาบาลนะครับเพจโรงพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกจะเป็น .ge น่าจะเป็นจอร์เจียประเทศจอร์เจียซึ่งเราสังเกตว่าเว็บมันเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้น่าจะเกี่ยวอะไรแล้วก็น่าจะเป็นเว็บที่ฟิชชิงเก็บข้อมูลซึ่งเรากำลังจะตรวจสอบนะครับว่าเขาเก็บข้อมูลไปทำอะไรเก็บข้อมูลอะไรบ้างในส่วนตรงนี้ครับ
6: กดปุ่มมันก็จะฝังอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกรอกก่อน
1: ตัวฟิชชิงใช่ไหมครับแค่กดแค่โดยครับโดยตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าเกิดแค่กดไปเขาก็สามารถเก็บข้อมูลในแบงค์เข้าไปในส่วนของเขาแล้วครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกระบวนการนะครับว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีลิงก์ถ้าดูจากตอนนี้ก็คือตรวจสอบว่ามันมีการลิงก์มีการทำฟิชชิงแล้วก็จากที่ทอตรวจสอบเนี่ยมีการทำรีโพสเอาคอนเทนต์เนี้ยไปโพสใหม่ไปทำอยู่ขึ้นอยู่กับเว็บพนันเว็บลามกอนาจารมีการโฆษณาเว็บพนันด้วยในส่วนนี้
8: เช่นเดียวกันกับตำรวจไซเบอร์นะคะก็บอกว่าหลังได้รับแจ้งว่ามีไลฟ์ร่วมเพศแบบนี้ก็รีบประสานงานกับ Facebook ทันทีในตอนนั้น Facebook แจ้งกลับมาในตอนนั้นนะคะว่ากำลังไล่บล็อกอยู่แต่ถ้าถามถึงสาเหตุว่าทำไมบัญชีเหล่านี้สามารถที่จะไลฟ์ได้โดย AI ของเขาว่าตรวจจับไม่ได้นานหลายชั่วโมงตำรวจไซเบอร์ค่ะท่านรองผู้บัญชาการท่านบอกว่าเพราะเขาไปใช้วิธีสร้างเนื้อหาว่าไม่ผิดมาตรฐานชุมชนสลับมาเป็นบางช่วง อย่างเช่นว่าสักพักก็จะมีสลับมาเป็นคนนั่งคุยกันทำเหมือนเป็นกิจวัตรปกติหรือการที่คนในคลิปใส่หน้ากากอาจจะทำให้ AI จับไม่ได้ว่าเป็นคนนี่เหตุผลเขา
9: อวัยวะอื่นครบนะท่าน
8: เท่าที่ได้ยินมาจากทีมงานบอกคือใส่หน้ากากที่หน้าแต่ว่าเปลือยหมดอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านบอกว่าเมตาชี้แจงท่านมาแบบนี้ค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่ท่านก็ย้ำเรื่องการผิดกฎหมายนะคะบอกว่าถึงแม้ในไทยการรับชมคลิปลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่การครอบครองภาพลามกของเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมีความผิดการแชร์คลิปต่อให้เป็นการแชร์ส่งไปให้เพื่อนก็ผิดนะคะเป็นคดีอาญามีโทษจำคุกด้วยและยอมความไม่ได
10: ้ทาง Facebook เองก็ชี้แจงนะครับว่าเขาถือว่าเรื่องพวกนี้ผิดหลักเกณฑ์นะครับตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่มันอาจจะหลุดจากมาตรฐานที่เขาตรวจจับด้วยการใช้ AI นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือภาพของผู้หญิงเนี่ยก็คือมีการสวมหน้ากากนะครับซึ่งตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อัลกอริทึมของทาง AI ที่เขาใช้ตรวจจับเนี่ยมองไม่เห็นเป็นภาพใบหน้าคนและถูกปิดบังบางส่วนเนี่ยเขาก็เลยอาจจะเข้าใจว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทาง Facebook เองก็ให้คำยืนยันนะว่าเดี๋ยวเขาจะไปปรับเรื่องของอัลกอริทึมแล้วก็เรื่องความล่าช้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าที่แล้วเนี่ยกว่าจะไปเทคดาวน์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูหลังบ้านเขาว่ามันเกิดกระบวนการอะไรที่มันเกิดความล่าช้าจริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าการดูภาพลามกอนาจารไม่เป็นความผิดตามกฎหมายประเทศไทยแต่คนที่ไปกดแชร์การครอบครองภาพลามกที่เป็นของเด็กต่ำกว่า18เป็นความผิดนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชร์ก็ตามไปเซฟเก็บเอาไว้ก็เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเตือนคนที่พอไปเห็นแล้วชอบกดแชร์วันนี้ไปให้เพื่อนอาจจะมาดำเนินคดีหรือมาขู่ได้ถ้ามีคนไปดำเนินคดีนะครับไปแจ้งความก็จะเป็นโทษทางอาญานะครับถอนการรับแจ้งไม่ได้นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับ
8: คุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีบอกเลยค่ะว่าที่เมตาอ้างว่า AI ตรวจจับไม่เจอเพราะมีบางส่วนของคลิปไม่ผิดมาตรฐานชุมชนบอกส่วนตัวมองว่าฟังไม่ขึ้นน่ะเพราะไลฟ์มันยาวกว่า7ชั่วโมงมันต้องตรวจจับได้บ้างสิแล้วก็บอกว่าเมตาก็กังวลเรื่องนี้นะคะชี้แจงเรียกว่าเดี๋ยวภายใน 3-5 วันจะส่งรายละเอียดบัญชีผู้ใช้มาให้แต่เบื้องต้นตอนนี้นํา5บัญชีที่ว่านี้ออกไปแล้วแล้วจะปรับปรุงไล่ลบคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมคุณชัยชนกบอกด้วยค่ะว่ากระทรวงดีอีเตรียมปรับกฎกระทรวงมาตรา15คือแต่เดิมอะค่ะกฎเขียนเอาไว้ว่าให้เวลาแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงในการระงับแอคเคาท์หรือบัญชีที่ทำผิดกฎหมายถ้าระงับทันใน24ชั่วโมงแพลตฟอร์มนั้นไม่ต้องมารับผิดชอบเลยถือว่าให้ความร่วมมือแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนะคะว่าคือถ้ามันพบว่ามีการปล่อยปละละเลยก็ควรจะต้องร่วมรับผิดชอบ
11: เหตุผลที่ทางเมตาได้ชี้แจงมานะครับว่าในเรื่องของการที่ Meta มี AI Sweep นะครับแล้วเขาได้ลด clarification หรือเกณฑ์เพื่อให้มันไม่หลุดพ้นจากการตรวจจับเหตุผลที่บอกว่ามีการหลุดพ้นเป็นเพราะว่าเขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า B9 content แซมเข้ามาด้วยในระหว่างการไลฟ์ B9 content คือ content ในรูปแบบที่ไม่ผิดต่อ policy ของ Facebook เอามาแซมผมก็ได้เรียนตามตรงกลับไปครับว่าอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของ content ในวันแรกเนี่ยน่าจะยาวถึงประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับจะมาบอกว่าอัลกอริทึมจับไม่ได้หรือ B9 content ที่โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาไม่กี่วิเนี่ยฟังไม่ขึ้นตอนนี้อย่างที่บอกต้องรอการชี้แจงในข้อมูลที่กลับมาว่าเขาได้ทำตามมาตรการภายใน24ชั่วโมงหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูหลักฐานตรงนั้นแต่เราดำเนินแน่ๆแล้วก็เป็นหน้าที่เขาชี้แจงแต่อย่างที่บอกครับผมคิดว่ามันก็ยังไม่เพียงพอก็ถึงเป็นการปรับในเรื่องของพรบ.บัญชีม้าที่จะต้องรับผิดชอบร่วมเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะให้เป็นเรื่องการกระทำความผิดทุกอย่างในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็ยูเซอร์อันนี้ครอบคลุมแน่ๆถ้าเกิดมีการกระทำผิดโดยยูเซอร์ก็ต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันนะครับเรากำลังหาแนวทางแต่ว่ามันน้อยไปมากๆในสิ่งที่เราสามารถกำกับดูแลหรือว่าบังคับใช้กฎหมายกับเขาได้ในส่วนของกฎกระทรวงเนี่ยเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแน่นอน24ชั่วโมงในโลกทุกวันนี้ความไวของเทคโนโลยีและการแชร์เนี่ยมันนานเกินไปแน่นอนละเราต้องมาดูก่อนว่าในเรื่องไหนๆด้วยเพราะวันนี้มันจะเป็นประกาศรวมเดี๋ยวเราจะลงลึกเลยครับว่าประเด็นไหนควรจะไม่เกิน3ชั่วโมงประเด็นไหนให้เวลาเขา6ชั่วโมงเป็นต้น
8: มาดูมาตรฐานชุมชนของ Facebook กันค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นกฎเหล็กที่ Facebook หรือ Meta ใช้ควบคุมพฤติกรรมเนื้อหาและบัญชีผู้ใช้นะคะพูดง่ายๆคือถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีสิทธิ์จะถูกบล็อกถูกปิดการมองเห็นซ่อนโพสต์ถูกปิดบัญชีนะคะก็6หมวดหมู่หลักๆมีเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยพฤติกรรมแสดงความเกลียดชังหรือ hate speech สินค้าบริการที่ผิดกฎหมายความโปร่งใสและถูกต้องภาพโป๊เปลือยและทรัพย์สินทางปัญญามาเจาะลึกข้อ5นะคะภาพโป๊เปลือยคุณผู้ชมเขาเขียนไว้ว่าห้ามภาพเปลือยอวัยวะเพศและภาพเปลือยช่วงบนของผู้หญิงยกเว้นการให้นมบุตรหรือเพื่อเหตุผลทางการแพทย
9: ์
8: ทีนี้กลับมาที่ไลฟ์ที่ว่านี
9: ้ใส่หน้ากากเหรอ
8: ใส่หน้ากากแต่โป๊ทั้งตัวมันก็คือโป๊ถูกไหมคะข้อนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยห้ามภาพเปลือยอวัยวะเพศนะคะชัดอยู่แล้วอะ
9: แต่ที่ทีมงานบอกก็มีไม่ใส่หน้ากากนะฮะ
8: โป๊หมดเลยก็มี
9: สองคนสามคนสี่คนก็มี
8: นั่นนะสิคะถึงเป็นคำถามว่าหลุดระบบตรวจจับ Facebook ได้ยังไงมีอีกหนึ่งเหตุผลนะคะวันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะบอกว่าเมตาเนี่ยชี้แจงมามันมีอีกเหตุผลหนึ่งคือเหมือนกับคนปล่อยคลิปไลฟ์ร่วมเพศเนี่ยค่ะ
9: เ
8: ขาจงใจเลือกสตรีมมิ่งผ่านเพจขนาดใหญ่ที่มีคนติดตามหลักแสนหรือหลักล้านก็ไม่รู้ว่าเพจนี้มีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพจที่ถูกแฮ็กมาถูกขโมยมาแต่ประเด็นก็คือพอไปเลือกเพจใหญ่แล้วคนกดเข้าไปดูมากๆ AI ก็จะตรวจจับว่าอ๋อเนื้อหานี้ชุมชนสนใจระบบดันเลยประเมินว่านี่คือเนื้อหาที่ดีดันขึ้นฟีดเลยกลายเป็นว่าคนก็ยิ่งเห็นมากขึ้นไปอีกแล้วก็กลายเป็นไวรัลอะค่ะซึ่งนอกจากประเด็นนี้นะคะโฆษกตร.ยังบอกว่าตั้งข้อสังเกตด้วยเนื้อหาเนี้ยอาจจะถูกตั้งค่าให้เห็นเฉพาะในประเทศไทยหรืออาจจะเริ่มกระจายตัวจากกลุ่มผู้ใช้งานชาวไทยแต่คนที่อยู่ในคลิปในวิดีโอคิดว่าไม่ใช่คนไทยถ่ายทำที่ไหนอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นการไลฟ์ด้วยนะอันนี้พลตำรวจโทไตรรงค์บอกน่าจะเป็นลักษณะการอัดคลิปเอาไว้แล้วก็เอามาสตรีมมิ่งฟังเสียงท่านปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวอื่นๆกันต่อค่ะ
12: ใช้วิธีการผ่านเพจขนาดใหญ่คือเพจที่มีผู้ติดตามหลักเป็นแสนเป็นล้านคนซึ่งนะครับซึ่งเพจพวกนี้ถามว่าก็มีวิธีการ เป็นทั้งเพจของคนที่อาจจะให้ความร่วมมือในการปล่อยหรืออาจจะเป็นเพจที่ถูกขโมยเพจมาก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้เมตาจะต้องบอกว่าต้นเพจที่ปล่อยคือเพจอะไรแล้วไลฟ์เนี้ยหรือสตรีมมิ่งเนี้ยทำไมเห็นใน

0: ทศไทยเท่านั้นถ้าสมมติเราเห็นแต่ในประเทศไทยก็เป็นไปได้2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือผู้ปล่อยเจตนาปล่อยให้เห็นเฉพาะในประเทศไทย2ก็คือปล่อยเวอร์ไวแต่เผอิญแอดมินชาวไทยเนี่ยอาจจะเห็นก่อนนะครับโดยเฉพาะแอดมินที่มีคนฟอลโล่เยอะๆเผลอกดเข้าไปดูพอกดปุ๊บคนที่มีคนฟอลโลเวอร์เยอะๆมันก็จะคอนแทคกลุ่มสมาชิกหรือคนฟอลโลเวอร์เขาซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยทางเมตาเนี่ยหลังจากได้รับการแจ้งเบื้องต้นนะครับจากทางเราแล้วก็จากการที่เขาตรวจพบเองด้วยนะฮะเขาก็คงจะได้แก้ปัญหานี้ต่อไป
1: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
2: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
1: สสว.ปลดล็อก SME
3: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
4: ได้สิ
5: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
6: Make a We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
7: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
8: I Herb You Sugar Free ด้วยนะ
9: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
10: ่บางรัก
11: มันฟินแบบสุดๆเลย
12: พอกินแล้วรู้สึกโบราณเน
9: ี่
12: ย
9: เวลาเอาไอติมให้ผมอ่ะควรจะให้มันเต็มๆถ้วยหน่อยไม่ใช่มาหลนเหลง
13: หลนเหลงไม่ครับไม่ได้คุณกินไปแล้ว
9: คั่วกลิ้งหมูสับครับ
12: กินแล้วติดตาตรึงใจ
9: อร่อยและแตกต่างจริงๆ
13: พริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
12: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณป๋อย
14: ครัวคุณป๋อย
15: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
16: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
17: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
18: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
3: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
7: หมายดูสิ
18: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ฮาเวยกบ้าน
10: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
11: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
15: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่มาตามนัดนะคะสว.สุดท้ายมา89คนที่บอกว่าจะมาแถลงตอบโต้คุณเฮงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจากกรณีที่ไปบอกว่าสว.เป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินวันนี้ออกมาบอกเลยว่าขอประณามคุณณัฐพงษ์กับพฤติกรรมที่เลวร้ายจี้ให้ขอโทษค่ะใน3วันถ้าไม่ทำจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังคุณเทงก็ตอบกลับนะบอกว่าก็เดี๋ยวลองดูว่าแล้วสวกลุ่มนี้เนี่ยในวันเลือกสวครั้งสุดท้ายนะเขาใส่เสื้อสีอะไรกันมานะที่เขาได้ไปเดินมาลงรถมาด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่ได้ลดละไปกว่ากันเอาฝั่งนี้ก่อนนะคะฝากสวเมื่อช่วงเช้าสวกลุ่มใหญ่มาร่วมกันแถลงข่าวตอนแรกก็มีคนจับตาดูว่าตกลง50สวที่จะมามีใครบ้างนะจะยอมรับหรอว่าตัวเองเป็นสวสีน้ำเงินอะไรแบบนี้ที่ถูกพาดพิงที่สุดแล้วทำไปทำมาค่ะสวอรงกตวรกีนะคะเป็นคนนับจำนวนแล้วมาบอกผู้สื่อข่าวว่ามากัน89คนแล้วคนที่นำแถลงก็คือสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ค่ะโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะคะบอกว่าจากกรณีที่คุณเทงณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน

0: โพสต์ Facebook และอัดคลิปกล่าวหาว่าสวชุดนี้เป็นสวสีน้ำเงินเกิดจากรัฐธรรมนูญปี60ที่เป็นมรดกจากการทำรัฐประหารยืนยันว่าไม่เป็นความจริงการกระทำของคุณเฮงเป็นการยุยงปลุกปั่นบ่อนทำลายการทำหน้าที่ของสวด้วยข้อความอันเป็นเท็จการกล่าวหาว่าวุฒิสภาเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญปี60สวพิสิทธิ์บอกว่าไม่จริงรัฐธรรมนูญ60เนี่ยทำประชามติมาจากประชาชนมีการเลือกตั้งทั่วไปถึง3ครั้งทั้งปี62 66และ69พรรคของนายณัฐพงษ์เองตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลและพรรคประชาชนก็ส่งตัวแทนรับเลือกตั้งตามกติการัฐธรรมนูญนี้โดยเฉพาะเมื่อปี66พรรคของนายณัฐพงษ์ก็ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ1ที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบก่อนประกาศใช้จึงเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เป็นลักษณะมรดกของรัฐประหารตามที่นายณัฐพงษ์กล่าวหาและการที่พรรคของนายณัฐพงษ์ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดทำให้พยายามออกมาทำร้ายยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าใจผิดยืนยันค่ะว่าสว.แม้จะมาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพอาจจะมีคนกล่าวหาเรื่องกระบวนการเลือกแต่ก็เป็นธรรมดาของการตรวจสอบตราบใดที่องค์กรผู้มีอำนาจและศาลยังไม่ได้พิพากษาเป็นอย่างอื่นก็ต้องถือว่าสว.ทุกคนผ่านกระบวนการมาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและสว.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยอย่างเป็นกลางอิสระซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยมีการใช้อำนาจช่อฉนบิดเบือนในทางตรงกันข้ามนายณัฐพงษ์พยายามให้ร้ายเกี่ยวกับที่มาและการปฏิบัติหน้าที่ของสว.โดยไม่มีพยานหลักฐานจึงขอประณามว่าการกระทำของนายณัฐพงษ์เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดเรียกร้องให้นายณัฐพงษ์ออกมาแถลงขอโทษต่อวุฒิสภาภายใน3วันไม่ฉะนั้นจะดำเนินการทางกฎหมาย
1: ข้อความดังกล่าวของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไม่เป็นความจริงและนายณัฐพงษ์ต้องการยุยงปลุกปั่นและบ่อนทำลายการทำหน้าที่ของวุฒิสภาด้วยข้อความอันเป็นเท็จทั้งที่ผ่านมาสมาชิกวุฒิสภาและวุฒิสภาแห่งนี้ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยอย่างเป็นกลางและอิสระรวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงไม่เคยมีการใช้อำนาจอย่างช่อฉนหรือบิดเบือนแตร่อย่างใดกล่าวหาวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรของสมาชิกวุฒิสภาด้วยความเท็จมีเจตนาให้ร้ายทำลายสถาบันวุฒิสภาอย่างชัดเจนขอประณามว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดและขอเรียกร้องให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงการขอโทษต่อวุฒิสภาหากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไม่ดำเนินการภายใน3วันสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายและอื่นๆที่ปกป้องวุฒิสภา
0: สว.พิสิทธิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าคุณเฮงเนี่ยต้องออกมาตอบว่าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรหมายถึงใครหรือสถาบันใดบอกว่าการมาใช้สัมบัติสำนวนหรือโวหารที่ต้องให้มีการตีความแปลความจนเกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญยืนยันค่ะว่าสว.ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครหรือสถาบันการเมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินไม่เคยใช้อำนาจช่อฉนหรือบิดเบือนการกล่าวหาของนายณัฐพงษ์ทำให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจและเสียใจนักข่าวก็ถามอะค่ะว่าแล้วที่คุณเฮงณัฐพงษ์ใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินสว.ตีความยังไงคุณพิสิทธิ์บอกว่าสีน้ำเงินคือสีบนธงไตรรงค์คือสีธงชาติฉะนั้นสมาชิกวุฒิสภามาเพื่อปกป้องและอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
1: ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาขอเรียนร้องให้นายณัฐพงษ์อธิบายให้ชัดเจนว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กล่าวถึงหมายถึงระบอบใดและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือใครต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้สำหรับสำนวนโวหารที่ต้องการให้มีการตีความแปลความก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้อยู่ใต้อานัตใครหรือสถาบันการเมืองใดๆสมาชิกวุฒิสภาจึงขอยืนยันว่าวุฒิสภาไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินและไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนหรือบิดเบือนแต่อย่างใดสมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจและเสียใจที่นายรัฐพงศ์กล่าวหาวุฒิสภาสีน้ำเงินในสำหรับวุฒิสภาผมก็ยืนยันตัวผมมาตลอดเลยว่าสีน้ำเงินคือสีบนธงไตรรงค์ก็คือสีธงชาติครับเพราะฉะนั้นสมาชิกวุฒิสภามาเพื่อปกป้องและก็ทำอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
0: กับคำว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรนี่ล่ะค่ะวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะว่าสว.เขาฝากถามมาคุณเท้งเนี่ยนอกจากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันตอบอยากให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ว่าระบอบสีน้ำเงินมีอะไรบ้างแต่มีช่วงนึงคุณเท้งบอกอย่างนี้ค่ะระบอบสีน้ำเงินไม่ใช่แค่พรรคภูมิใจไทยมันใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคภูมิใจไทยเป็นเหมือนเอเย่นหนึ่งในระบอบสีน้ำเงินเท่านั้น
2: ผมมองแบบนี้ครับว่าระบอบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับผมเชื่อนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยผมไม่ได้กำลังจะปฏิเสธนะครับว่าการตัดสินใจของเราในอดีตเนี่ยนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันจริงๆพรรคภูมิใจไทยเองก็อาจจะเป็นด่านหน้าเป็นตัวแทนนะครับที่เป็นเอเจนต์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะสร้างทางออกให้กับประเทศจริงๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับก็ต้องเอาหลังพิงประชาชนนะครับกลับไปเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเห็นชอบกับร่างฉบับใหม่ที่ทุกคนให้การยอมรับ
3: เวลาพูดว่าระบอบสีน้ำเงินแล้วคุณรัฐพงศ์บอกว่าภูมิใจไทยอาจจะเป็นเอเจนต์นะคะพอระบุได้ไหมคะว่าองค์ประกอบของไอ้ระบอบสีน้ำเงินอันนี้มันมีประกอบด้วย
2: ผมให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ลองคิดตามดีกว่าครับนะครับว่าภายใต้ระบบสีน้ำเงินเนี้ยนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างที่ผมไปบอกไปแล้วนะครับว่ามีการตั้งคำถามกับสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่มาขององค์กรอิสระบางส่วนที่กำลังอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งหรือไม่นะครับถ้าทุกคนเห็นภาพตรงนี้ตรงกันนะครับเราก็จะรู้ว่าทางออกของประเทศที่ควรจะแก้ไขเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับ
0: คุณเฮงบางช่วงก็บอกนะคะว่าตั้งคำถามว่าตกลงแล้วรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยกำลังมีอำนาจรัฐในฝ่ายบริหารและกลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอำนาจเหนือวุฒิสภาไหมเราอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกัดกินประเทศกินรวบอำนาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจพรรคประชาชนจึงต้องการรณรงค์กับประชาชนทั้งประเทศว่าทางออกคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดส่วนที่สว.แถลงประณามและเรียกร้องให้คุณเท้งออกมาขอโทษใน3วันไม่อย่างนั้นจะดำเนินคดีคุณเท้งบอกว่าตนเองไม่ได้ติดขัดอะไรกับที่สว.ออกมารวมตัวกันในวันนี้นะแต่อยากจะให้ดูว่าคนที่ออกมาในวันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับการคัดเลือกสว.รอบสุดท้ายหรือเปล่า
2: ผมเองไม่ได้ติดขัดอะไรที่สว.จะออกมารวมตัวกันส่งข้อเรียกร้องดังกล่าวนะครับแต่ก็อยากให้ดูบรรดาคนที่ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับในวันที่มีการคัดสรรสว.นะครับในรอบสุดท้ายที่ผ่านมาตัวผมเองยืนยันแบบนี้ครับว่าพวกเราต้องการที่จะทำให้รัฐสภาเองนะครับมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วการที่ผมได้โพสต์สื่อสารไปในช่องทางโซเชียลมีเดียรวมถึงคลิปนะครับที่ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดคนใดคนหนึ่งเลยนะครับแต่เราตั้งข้อสังเกตแบบเดียวกับที่สังคมตั้งข้อสงสัยครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่มาของวุฒิสภานะครับที่หลายๆคนมีหลักฐานนะครับว่ามันอาจจะพอพิสูจน์ได้นะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมีกระบวนการในการเรียกว่าจัดตั้งการในตอนคัดเลือกสว.เข้ามาหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าตัวผมเองมีเจตนาบริสุทธิ์นะครับที่จะทำให้ตัวรัฐสภาเองของเราเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
0: และจากคำที่คุณเฮงพูดเนี่ยค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาสวนเลยว่าอันนี้เกินเลยไป มองว่าเราก็อยู่บนกติกาเดียวกันอยู่บนรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เป็นคนเขียนเราอยู่ในสภาพเดียวกันกับสีส้มสีแดงและสีเขียวดังนั้นการจะมาบอกว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกินรวบไม่ถูกต้องอย่าสร้างวาทกรรมทางการเมืองแบบนี้ย้อนอีกว่าในสมัยที่พรรคบางพรรคชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ากินรวบเป็นสีนั้นเป็นสีนี
4: ้ถ้าบอกว่าเป็นเอเจนต์ของฝั่งสีน้ำเงินน่าจะเกินเลยไปนะครับผมคิดว่าเราอยู่บนกติกาเดียวกันเราอยู่บนรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันและที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเป็นคนเขียนนะครับเราก็อยู่ในสภาพเดียวกับสีส้มอยู่สภาพเดียวกับสีแดงอยู่สภาพเดียวกับสีเขียวอย่าไปสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้เลยนะครับในสมัยที่พรรคบางพรรคที่เขาชนะการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งมาผมยังไม่เห็นได้บอกว่ากินรวบเป็นสีนั้นสีนี้ถ้าทำงานการเมืองและเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นตัวตั้งนะครับลดเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองที่จะมาสร้างวาทกรรมอะไรแบบนี้หน่อยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ครับ
5: จากเรื่องนี้นะครับมีโพสต์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์หรือว่าคุณตุ้มสรกลอดุลยานนท์ครับจริงๆเนี่ยแนบภาพข่าว89สว.ที่มาประณามคุณเทงณัฐพงษ์แล้วก็โพสต์ข้อความนี้ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วฟ้าผ่าบ่อยอย่าหลุดปากสาบานเป็นอันขาดนะครับเป็นห่วง อีกด้านหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับองคมนตรีก็จะมีดร.ปิยบุตรซึ่งโพสต์ข้อความยาวเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
5: ล่าสุดคุณสนธิยาสวัสดีไปยื่นหนังสือถึงบก.ปอท.ให้ตรวจสอบโพสต์ของดร.ปิยบุตรนะครับโดยมีการระบุว่ามันมี2ประเด็นครับที่จะเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายอาญาประเด็นแรกก็คือการที่คุณปิยบุตรเสนอว่าให้ยกเลิกองคมนตรีเพื่อประหยัดงบประมาณทั้งที่การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอัธยาศัยอันนี้จะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา108คุณสนธิยายังบอกด้วยว่ารวมถึงการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่ขององคมนตรีอาจทับซ้อนกับคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้เข้าข่ายผิดมาตรา112
6: ดร.ปิยบุตรแสงกนกุลได้นำเอาข้อความเก่าๆแล้วมาโพสต์ลงใหม่กรณีขอเสนอเรื่องการยกเลิกคณะองคมนตรีเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมจึงร้องเพื่อให้บก.ปอท.โปรดพิจารณาวินิจฉัยว่ามันเข้าข่ายกฎหมายอาญามาตรา108หรือไม่ในกรณีมาตรา112เรื่องกรณีการทับซ้อนหรือการเปลืองงบประมาณการกรณีที่มีการแต่งตั้งองคมนตรีจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความทับซ้อนหรือเปลืองงบประมาณแต่เป็นพระราชอัธยาศัยเมื่อคนหนึ่งคนใดเสนอให้ยกเลิกเข้าเท่ากับว่าไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์กรณีของดร.ปิยบุตรนั้นท่านพูดเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาตั้งแต่ปี2558 59 60อยู่แล้วก่อนมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยซ้ำมาวันนี้จึงแสดงให้เน็ตได้เห็นได้ชัดเจนว่ายังมีการเซาะกร่อนบ่อนทำลายอยู่เป็นลำดับจนถึงปัจจุบันครับ
5: คุณสนธิยายังระบุด้วยนะครับว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะมายื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมกรณีของคุณไอซ์รัชนกผิดมาตรา112แล้วก็เตรียมเอกสารไปยื่นต่อศาลอุทธรณ์ด้วยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
7: Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
8: I Herb You Sugar Free ด้วยนะ
9: ที่ Home Pro และ Mega Home ช็อปไหนกินเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,300 BTU เพียง 18,900 บาทสมาชิก Home Card และบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum ลดรวมสูงสุด 17,000 บาท 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
10: ์หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณไอเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
11: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
12: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
11: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
12: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
13: ทีเด็ดลูกนี่
14: เรียนรู้คำและสำนวนภาษาอังกฤษที่อยู่ในร้านอาหารแบบไม่ต้องท่องจำติดตามกับเซนได้ใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
15: แล้วผมก็พากไม่ทันสักตัวละครแล้วผมก็นั่ง เฮ้ยนี่เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันเลยอยากเป็นมากอยากเป็นนักพากย์อยากเป็นนักแสดงพากย์ไม่ทันแล้วผมก็พอพากย์เสร็จก็เดินออกมาร้องไห้อยู่ไอ้ข้างถนนน่ะไฟจำได้เลยไฟกำลังส่องสว่างมาแล้วผม
16: หมดแล้วเหรอ

0: ชีวิตเราอยากเป็นนักพากย์มากคุณใจไม่เ
1: สี่ยงนี่เรามาฮันนีมูนที่นี่เหรอ
2: ค่อยไปแก้ตัวใหม่ที่อื่นรอบหน้านะกอยสรุปว่าฉันจะได้ไปฮันนีมูนที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นี
3: ่เราคงไม่มีวันลืมฮันนีมูนครั้งนี้ไปทั้งชีวิตแล้วนะคิม
4: บอกให้ขิมชื่นใจหน่อยว่าชอบขิมตรงไหน
5: นี่แหละความเยอะที่บอกเยอะแบบนี้เลย
6: คือเธอพฤหัสบดี18นาฬิกาตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: วันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมาตามนัดนะครับแล้วก็ฟาดกลับแรงกว่าเดิมครับหลังจากได้รับเอกสารชี้แจงจากทางกกร.กรณีที่กกร.ไปทำโพลเรื่องของหน่วยงานรัฐรับสินบนแล้วก็กล่าวหากรมควบคุมมลพิษอันดับหนึ่งเลยต้องจ่ายถึง 120,000 กว่าบาทเพื่อจะแลกกับการออกใบอนุญาตต่างๆคุณผู้ชมครับวันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าการทำงานวิจัยครั้งนี้นี่มันไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยถามหาจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วก็ย้ำตอนท้ายว่ากรุณาใช้จินตนาการให้มันน้อยลงเนี่ยฮะท่านนี้เลยดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก่อนการแถลงข่าวทางอธิบดีก็พานักข่าวไปดูห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมหรือห้องแลบเพื่อจะให้ดูขั้นตอนว่าขั้นตอนมีมาตรฐานไม่มีช่องโหว่ที่จะทุจริตได้เลยไล่เลียงเลยนะฮะตั้งแต่รับแบบฟอร์มตรวจสอบเอ่ยออกเอกสารเอ่ยทำงานวิจัยเอ่ยอธิบดียืนยันว่าทุกกระบวนการเป็นไปตาม ISO 17025ไม่กี่หน่วยงานในไทยนะที่ได้ ISO นี้ยืนยันหากมีการทุจริตคอร์รัปชันมันทำได้ยากมากๆอธิบดีเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวครับก็อธิบายว่าไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบไม่เคยปฏิเสธการต่อต้านการทุจริตแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องคอร์รัปชันคือเรื่องใหญ่แต่อยากจะขอความเป็นธรรมว่าก่อนจะวิจารณ์อย่าดูแต่กระดาษช่วยไปเปิดเว็บไซต์ดูอำนาจหน้าที่ด้วยจินตนาการเนี่ยมันน่ากลัวนะวิธีการที่ดีที่สุดที่ท่านจะลดการจินตนาการได้คือการลดดุลพินิจของท่านเองมาคุยกับเราสิมาคุยกับกรมมาดูการทำงานจริงๆของกรมสิบางช่วงท่านอธิบดีบอกอย่างนี้พนักงานแลบหลายคนของเราเนี่ยตรวจสารพิษจนสุดท้ายเขากลายเป็นโรคร้ายเราต้องยกย่องเขานะแทนที่จะไปกล่าวหาว่าเขาโกงเรานอกจากยกย่องแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะเขาคือผู้ปิดทองหลังพระอยากจะวิงวอนเลยนะพวกนักวิชาการที่มีคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์เป็นประธานองค์กรต่างๆท่านโปรดใช้วิจารณญาณและท่านควรใช้จินตนาการให้มันน้อยลง
1: เข้าใจดีนะครับว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญและทุกท่านมีสิทธิ์ในการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามกับหน่วยงานของรัฐแต่สิ่งที่ผมอยากขอคือความเป็นธรรมนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์น่ะผมอยากให้ท่านอย่าดูแต่ในกระดาษนะครับเปิดเว็บไซต์ดูว่าอำนาจหน้าที่เป็นยังไงแล้วท่านก็จินตนาการจินตนาการมันน่ากลัวนะครับวิธีการที่ดีที่สุดที่ท่านจะต้องลดการจินตนาการเขาเรียกว่าลดดุลพินิจของท่านเองเนี่ยคือการที่มาคุยกับกรมหากท่านยังมีข้อสงสัยผมยินดีให้ท่านเข้ามาตรวจดูครับผมขอท่านอย่าจินตนาการแล้วพูดด้อยค่าเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษพนักงานแลบพนักงานควบคุมมลพิษเขาออกพื้นที่เขาสูดดมแก๊สนะครับท่านตอนวินโพเซตอ่ะท่านเข้าไปอ่ะแสบจมูกเลยนะครับทำให้หลายคนมีโรคทางระบบทางเดินหายใจหลายท่านก็เป็นโรคร้ายท่านควรจะยกย่องเขาแทนที่จะด่าเขาว่าโกงหรือไม่ท่านควรให้ความเป็นธรรมกับเขาหรือไม่ว่าเขาคือผู้ปิดทองหลังพระที่ทำหน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในฐานะหัวหน้าส่วนราชการผมอยู่เฉยไม่ได้หรอกครับกับเรื่องนี
0: ้อธิบดีก็ได้นำเอกสารของกกร.เปิดให้นักข่าวดูครับคุณผู้ชมถ้าย้อนความนิดนึงคือหลังจากที่กกร.เปิดผลโพลออกมาแล้วอธิบดีก็แถลงโต้และให้เวลากกต.กกร.7วันออกเอกสารมาเอกสารมาถึงแล้วเนี่ยเปิดให้นักข่าวดูบอกว่าไล่เรียงเลยเอาตั้งแต่การวิเคราะห์ก่อนเลยอธิบดีบอกว่าวันแรกเนี่ยเขาแถลงไปแถลงกับสำนักข่าวนึงบอกว่าเก็บรายละเอียดแบบ face to face 90% ออนไลน์ 5% face to face ก็คือเห็นตัวคนน่ะ 90% ออนไลน์ 5% แต่วันรุ่งขึ้นกลับบอกว่า face to face 100% เลยออนไลน์เป็นแค่ข้อมูล back up แถมยังบอกด้วยว่า face to face มีคำถาม7ส่วนจาก80คำถามส่วนแบบสอบถามมีคำถาม9ส่วน32คำถามทำไมข้อมูลแถลงแต่ละครั้งมันยังไม่ตรงกันเลยขอตั้งคำถามว่าแค่บอกออกมายังไม่ตรงแล้วเครื่องมือในการวิจัยมันขาดมาตรฐานหรือไม่อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ระยะเวลาในการทำวิจัย26มีนาถึง10เมษาเนี่ยคิดเป็นจำนวนวันคือ16วันเองนะอธิบดีบอกแปลว่าท่านต้องทำวิจัยวันละ25ตัวอย่างเลยนะเพราะท่านบอกว่ามี401ตัวอย่างแล้วถ้าดูลึกลงไปใน16วันมีวันหยุดอีก5วันนะ แปลว่าท่านทำวิจัยวันละ36ตัวอย่างข้อมูลมากมายขนาดนี้เก็บตัวอย่างเยอะขนาดนี้ใช้เวลาแค่นี้เหรออันนี้เรื่องเวลาทีนี้ที่ท่านไปให้สัมภาษณ์อ้างอิงโอ้มเป็นงานระดับ World Bank ก็ทำแบบนี้อธิบดีบอกว่าไปอ้างอิงข้อมูล World Bank ตั้งแต่ปี42มันผ่านมาจนถึงวันนี้27ปีแล้วไม่ทันสถานการณ์เลยสมัยนั้นโทรศัพท์ยังเป็นกระติกน้ำอยู่เลยไม่มี Facebook ไม่มีโซเชียลนี่มันยุคสมัยไหนแล้วอีกช่วงอธิบดีบอกว่าในแบบสอบถามเนี่ยโฟกัสไปที่ภาคเอกชนไม่มีภาคประชาชนไม่มีนักวิชาการเลยเราก็รู้กันดีว่าเอกชนเนี่ยไม่ชอบราชการเพราะเขาอาจจะทำงานไม่สะดวกตามที่เขาต้องการประกอบกับไซส์ของแบบสอบถามคำถามคืออ้างว่าภาคเอกชนบางส่วนแต่เป็นตัวตัดสินหน่วยงานภาพลักษณ์ของประเทศมันเพียงพอแล้วหรือนอกจากนี้ไปถามเอกชนยกตัวอย่างแล้วกันคำถามในแบบสอบถามบางคำถามมันไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยไปถามว่าในอุตสาหกรรมของท่านคู่แข่งทางธุรกิจจ่ายเงินใต้โต๊ะบ่อยเพียงใดเอ้าไปถามว่าคู่แข่งจ่ายนี่ไปถามถึงบุคคลที่3ที่4ที่5ไปรู้เขาได้ยังไงไปถามได้ยังไงว่าคู่แข่งจ่ายใต้โต๊ะเท่าไหร่แล้วตัวคำถามก็ชี้นำอยู่แล้วด้วย
1: ท่านเริ่มต้นที่รายงานของ World Bank ปี2542นะครับปีที่ท่านยังใช้โทรศัพท์กระติกน้ำครับที่ท่านสอดตัวใหญ่ๆอ่ะเหมือนสาวกาสอดเข้ากระเป๋าอ่ะครับบางท่านอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำ Facebook YouTube iPhone ยังไม่มีนะครับยุคนั้นนะฮะคำถามคือทำไมท่านถึงใช้ข้อมูล3ประมาณเกือบ30ปีมาเป็นตัวอ้างอิงในการกำหนดหน่วยงานเป้าหมายนะครับท่านรู้ไหมครับว่าปี2545เป็นปีที่มีการปฏิรูประบบราชการครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นกรอบอ้างอิงปี2542ที่ท่านใช้อยู่อ่ะมันสอดคล้องกับบริบทของปัจจุบันที่ท่านทำการทำแบบสอบถามหรือไม่ในแบบสอบถามท่านบอกว่าท่านเป็นกกร.นะครับท่านก็เลยโฟกัสที่ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เป็นภาคเอกชนบางกลุ่มที่ท่านรู้จักแต่ไม่มีภาคประชาชนนักวิชาการเอกชนต้องการอะไรครับประสิทธิภาพและความรวดเร็วราชการต้องการอะไรครับความถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายประชาชนต้องการอะไรครับต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีการที่ท่านลงเป้าหมายไปที่ภาคเอกชนและภาคเอกชนอาจจะไม่ชอบส่วนราชการอยู่แล้วเพราะไม่ทำให้สะดวกรวดเร็วตามที่เขาต้องการประกอบกับไส้ในของ questionnaire ถ้ามันมีการ leading หรือการชี้นำอีกอ่ะหรือมีอคติอ่ะมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่หรือเปล่าเป็นการชี้นำหรือไม่และมีวัตถุประสงค์อะไรท่านถึงออกคำถามแบบนี
0: ้ช่วงท้ายครับท่านอธิบดีไล่ทุกองค์กรอยากให้กกร.สภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและไอ้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยในเมื่อรู้ว่าข้อมูลที่ท่านทำมันผิดพลาดท่านเลิกพูดเถอะเพราะสิ่งที่เอาออกมามันทำให้กรมเสียหายท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้กรมเราถูกด้อยค่าขอถามกลับท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรนักข่าวถามเลยจัดการเรื่องกฎหมายไหมครับฟ้องไหมครับท่านที่ประเดี๋ยวบอกว่าผมยังไม่คิดแต่ผมอยากจะรู้ตอนนี้ว่ากกร.จะมีท่าทีอย่างไรผมทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งไปขอรับทราบท่าทีให้เวลา7วันอีกแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้เวลา7วันกรอบกำหนดการเดิมเลยแต่ย้ำนะไม่ต้องกังวลเรื่องฟ้องปิดปากผู้ให้ข้อมูลเพราะไม่เคยคิดฟ้องปิดปากใครตั้งแต่วันแรกความจริงสำคัญที่สุดนักข่าวก็ถามแล้วถ้า7วันยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมล่ะท่านอธิบดีตอบว่า

0: อนนี้ผมยังคงตอบคำถามนี้ไม่ได้ผมต้องคุยกับคนในกรมก่อนเพราะที่ออกมาไม่ได้ทำเพราะที่ออกมาก็ไม่ได้ทำตามคำสั่งใครนักข่าวถามเลยคุยกับรัฐมนตรีสุชาติแล้วหรือยังท่านที่พี่ดีบอกว่าไม่ค่อยได้คุยนะก็ท่านก็ออกมาปกป้องกรมเองอันนี้เราต้องขอบคุณแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอบคุณทั้งท่านทั้งท่านปลัดเลยการแถลงข่าววันนี้เมื่อคืนผมปรึกษาท่านปลัดทำด้วยความจริงใจถ้าพบว่าคนในกรมมีทุจริตเราไม่ละเว้นปลดไล่ออกหมด
1: ทั้งกกล.สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าคณะทำงานวิจัยหรือองค์กรอื่นๆในเมื่อท่านรู้ว่าท่านผิดพลาดและไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาพูดแต่กรมหน่วยงานและประเทศชาติได้เสียหายเรียบร้อยแล้วกับสิ่งที่ท่านได้แถลงไปท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่ท่านพูดในวันนั้นน่ะท่านต้องการพูดในภาพรวมเพราะในความเป็นจริงอ่ะท่านได้ระบุรายหน่วยงานและเป็นดิจิตอลฟลุตพริ้นท์เรียบร้อยแล้วกรมและหน่วยงานต่างๆรวมถึงกรมผมได้ถูกพูดไปแล้วว่าหน่วยงานขี้โกงกรมผมได้ถูกด้อยค่าเรียบร้อยแล้วทางท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรตรงนี้ผมยังไม่คิดเพราะว่าผมจะทำหนังสือสอบถามอีกรอบอยากดูว่าทางกกล.เนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรกับเรื่องที่เราพูดวันนี
2: ้
1: จริงๆผมไม่ค่อยได้คุยกับท่านนะฮะแต่ว่าท่านออกมาปกป้องเองผมก็ขอบคุณท่านแล้วก็ผมก็ขอบคุณท่านประหลัดด้วยผมก็ไม่ละเว้นครับผมฟันทุจริตแน่นอนสบายใจได้เลยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเราทำจริงครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่กังวลในการขอข้อมูลและรับข้อมูลกลับมานะครับถ้าท่านถามผมกังวลไหมผมไม่กังวลเลยนะครับที่ผมกังวลคือผมไม่ได้ผมไม่ได้ข้อมูลนะครับ
0: ให้เวลา7วันครับปรากฏว่าในระหว่างที่ท่านอธิบดีกำลังแถลงข่าวรัฐมนตรีสุชาติมาพอดีคือกรมควบคุมมลพิษกับกระทรวงทรัพย์อยู่ตึกเดียวกันมาจังหวะเวลาที่กำลังแถลงพอดีแต่ก็เดินขึ้นตึกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่ท่านสุชาติกำลังจะเดินทางไปงานป่าชุมชนของชลบุรีนักข่าวเรารออยู่แล้วโบ๊ทก็เข้าไปถามวันนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวท่านได้ฟังหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าผมให้นโยบายไปแล้วให้ขั้นตอนไปแล้วตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผลสรุปอย่างไรอันนี้ให้ทางอธิบดีกับปลัดไปว่ากันเองในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนักข่าวก็ถามว่าแล้วเอกสารที่กกร.ชี้แจงมาท่านสุชาติได้เห็นหรือยังผมไม่จำเป็นต้องดูละเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราให้โอกาสคนในกระทรวงของเราให้อธิบดีได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ถ้าเราไปบอกเขาว่าให้ยอมรับทั้งหมดอันนี้เราทำไม่ได้มันเหมือนเป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมคุณโบ๊ทนักข่าวเราก็ถามสรุปยังจะมีการฟ้องดำเนินคดีไหมคุณสุชาติตอบเสียงแข็งไม่มีแล้วคุยกับอธิบดีแล้วแล้วตอนนี้นายกให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วแต่งตั้งคุณปกรณ์มาดูแลเรื่องนี้แล้วดังนั้นมีอะไรเราก็คุยกันเดี๋ยวท่านรองปกรณ์ท่านก็มาดูให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่มีการฟ้องปิดปากใดๆ
3: หลายคนอาจจะตีความว่าท่านบอกว่าเนี่ยถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะฟ้องจะ
4: ไม่มีผมไม่มีคุยทิพย์ดีแล้วว่าตอนนี้รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยตั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ผมบอกจะทำอะไรแล้วแต่ก็ต้องปรึกษาทางคณะที่รัฐบาลตั้งผมก็ให้ความสำคัญโดยตั้งมั่นปฏิภาณตัวเองไว้อยู่แล้วในสถานการณ์เนี่ยผมก็คิดว่าจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาคณะใหญ่ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลเราจะมาคิดเองเองผมให้นโยบายไปแล้วว่าเราไม่ได้นะ
3: ก็คือไม่ฟ้องนะท่านเนาะยังไม่
4: ผมไม่มีนโยบายแบบนี้
3: ของท่าน
4: ผมว่าไม่มีทางนะครับเพราะว่าหนึ่งท่านนายกให้ความสำคัญเพราะว่าตั้งคณะกรรมการชุดของท่านรองประกรณ์มาแล้วให้วันนี้ท่านปลัดกับท่านทิพย์ดีก็จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องไปหารือทางท่านรองประกรณ์ด้วยผมเองให้นโยบายไปแล้วว่านโยบายผมแค่ต้องการให้พี่น้องประชาชนรู้ต้นน้ำถึงปลายน้ำว่าผมเองเลยตรงๆว่าผมก็มานั่งทบทวนเวลาว่าให้เขาอธิบายผมฟังกันว่าต้นน้ำปลายน้ำมันมีขั้นตอนไหนบ้างผมก็พยายามจะจับสังเกตเหมือนกันไม่ใช่ไม่จับนะ
0: ก็เดี๋ยวรอ7วันนับตั้งแต่วันนี้ไปเอกสารส่งวันนี้นะครับว่ากกร.จะชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไร
5: ค่ะสลับมาที่รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรเมื่อเช้านี้ตกใจกันนะคะมีข่าวแจ้งมาว่าคุณสุริยะนี่วูบหมดสติขณะไปปฏิบัติภารกิจที่อุดรถึงขั้นที่ว่าต้องปั๊มหัวใจ CPR แต่ต่อมาปรากฏภาพท่านกระฉับกระเฉงไปงานอะไรได้ตามปกติคือตอนนี้นะคะเรากำลังเช็คกับทีมที่ติดตามท่านสุริยะก็กำลังบินกลับมาจากอุดรกลับมากรุงเทพเนี่ยค่ะเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะ

0: เบื้องต้นทราบว่ามีการปฐมพยาบาลกันอันนี้แน่ๆ
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกับมีลักษณะของอาการวูบอ่ะแต่รายละเอียดเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะทีนี้มีภาพต่อมาหลังจากที่เนี่ยค่ะพอวูบปุ๊บไปโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาเป็นภาพนี้เลยค่ะไปร่วมงานบวชของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำกันได้ไหมคะคุณราเชนศิลปะรายะที่ตอนนั้นออกมาดับเครื่องชนน่ะที่โดนโยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจแกก็ดับเครื่องชนเลยผมลาออกเลยอย่ามาทำให้ผมหลังพิงฝานะถ้าหลังพิงฝาผมมีทั้งภาพทั้งคลิป 4K หลานผู้ใหญ่อ่ะมาของานซ่อมเครื่องบินหลังจากนั้นสักพักนึงคุณราเชนก็โพสต์จบแล้วเรื่องนี้ไม่มีอะไรละแล้วก็กลายมาเป็นภาพนี้เลยค่ะที่คุณสุริยะท่านรัฐมนตรีเกษตรออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็ไปร่วมงานบวชของท่านอดีตอธิบดีราเชนที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีบรรยากาศชื่นมื่นนะคะคุณสุริยะถือผ้าไตรจีวรของคุณราเชนด้วย
2: เครื่องอัดเอาพอดีขาหนึ่งใช่ไหม
3: กระดองกระวานเสียเลื่อนเยอะ
0: นั่นล่ะค่ะซึ่งทางวัดป่าบ้านตาดค่ะโพสต์ผ่านทางเพจนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงที่ปัจจุบันคือครูบาราเชนจะอยู่อบรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตามแนวทางของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา1 เดือนสาธุบุญกับท่านและหลังจากไปร่วมงานบวชของอดีตอธิบดีราเชนค่ะคุณสุริยะก็ลงพื้นที่ตามตารางงานเดิมในจังหวัดอุดรธานีจุดแรกไปติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านสามคร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะพอมาถึงปุ๊บคือทางงานเขาทราบข่าวอยู่แล้วไงว่าคุณสุริยะป่วยอ่ะปรบมือกันใหญ่เลยค่ะคุณสุริยะก็ชู2 นิ้วทักทายเพื่อจะบอกว่าแข็งแรงดีนะคะก็มีการมอบนโยบายเรื่องน้ำว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบต้องเร็วแต่ต้องถูกต้องด้วยประชาชนต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วบางช่วงคุณสุริยะก็ให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยค่ะบอกถึงไม่สบายแต่นัดชาวบ้านไว้ว่าจะลงพื้นที่มาแก้ปัญหามีการชูกำปั้นบอกใจเกินร้อย
4: แม้จะไม่สบายนะครับแต่เนื่องจากได้นัดกับชาวบ้านไว้แล้วแล้วก็นัดจะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหานะครับปั้นใจเกินร้อยครับ
5: ดูนะครับ
6: คร
5: ับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณแรงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ช่วงบ่ายลงพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะคะชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
1: ครับในขณะที่คุณทักษิณชินวัตรเลื่อนการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติครั้งแรกนะครับเดิมต้องเป็นวันนี้เลื่อนไปอีก3 วันเป็นวันที่28 พฤษภาคมและเราได้ข้อมูลจากทนายความของคุณทักษิณก็คือคุณวินยัติชาติมนตรีนะครับบอกว่าตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในวันนี้ครับแต่ทราบว่าอดีตนายกทักษิณขอเลื่อนเป็นวันที่28คือวันพฤหัสบดีนี้แทนมีรายงานภายในกรมคุมประพฤติยืนยันว่าการเลื่อนการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติของผู้ถูกคุมประพฤติเนี่ยสามารถแจ้งขอเลื่อนได้โดยจะเป็นการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมประพฤติเองก็ต้องแจ้งเหตุผลของการเลื่อนเป็นไปตามขั้นตอนปกติส่วนการยื่นขอปลดกำไร EMตามรายงานระบุว่าคุณทักษิณยังไม่ได้มีการยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ขอปลดกำไร EM เข้ามากำหนดการรายงานตัวของคุณทักษิณคือเดือนละ1 ครั้งนะครับตลอดระยะเวลา4 เดือนก็จะเป็น4 ครั้งอย่างครั้งนี้ก็จะเป็น28 พฤษภาคมแล้วก็จะไปอีกทีคือ27 มิถุนา29 กรกฎาและ31 สิงหาคมครับ
0: ไทยช่วยไทยพลัสค่ะมีบรรยากาศการลงทะเบียนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะพาไปดูที่อำเภอภูเวียงขอนแก่นค่ะคือการยืนยันตัวตนเนี่ยนี
1: ่มันต้องมีอย่างเงี้ย
0: คือว่าคุณยายท่านสายตาฟ้าฟางท่านมองจอไม่ค่อยเห็นเวลาจอบอกให้หันไปหันมาลูกหลานเลยต้องช่วยประคองคอค่ะให้หันถูกมุมเนี่ยคลาสสิกภาพนี้เป็นสัญลักษณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะ
1: ต้องมีแบบนี้หน้าตู้ ATM
0: หรือภาพนี้นะคะกลางผ้าขาวเป็นฉากอันนี้
1: ต้องมีครับต้องมี
0: ต้องมีเหมือนกันนะคะ
1: แสงสะท้อนแบบทำให้มันมองไม่เห็นหน้า
0: ใช่เลยค่ะพี่ไก่จุดเนี้ยค่ะตู้ ATM อยู่ตรงข้ามกับแสงแดดยามบ่ายแสงมันสะท้อนเข้าจอก็เลยต้องเป็นภาพนี้นะคะฉากขาวต้องมาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ อ่ะสิทธิ์ตอนนี้ไหนดูหน่อยค่ะ 17:50 นจำนวนสิทธิ์คงเหลือ6,368,550

0: พี่เนทไปไหนอะ
1: มีคนโทรมาแจ้งว่าคุณขาตกลงจะย้ายคนไข้ไปรักษาต่างประเทศค่ะ
0: ไม่กล้าเลยนะแล้วเขาออกไปนานยังครับ
1: เพิ่งออกไปเมื่อสักครู่ค่ะ

0: พี่เนยไปไหนอ่ะฉันต้องโทรหาคุณคาก่อน
1: นายขึ้นรถขึ้นรถ
2: ในเมื่ออยากมีกันแค่สองคนในครอบครัวยังก็ให้คอมรับผิดชอบชีวิตลูกไปก็แล้วกัน
3: มันเกิดอะไรขึ้นน่ะตำรวจมาจับพี่ก้าข้อหาพยายามฆ่า
2: ถ้าใส่คิดรู้ความจริงเขาไม่มีวันรับได้หรอก
4: ก็มันกำลังถูกดำเนินคดีไงเผลอๆก็ต้องติดคุกข้อหาครอบครองทรัพย์สินโดยไม่ชอบ
5: ทุกวินาทีที่แกทรมานต้องมีคนทรมานยิ่งกว่า
6: จะติดกระดุมไม่ถูกตอนนี้ก็สายไปละคนที่เขาต้องการเอาชีวิตคือผมตั้งหาก
7: แต่ว่าครั้งนี้เราจะรอดไปด้วยกัน

0: นับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Go Xylitol
2: หน้าสวยๆรูปร่างแบบนี้เหมาะจะทำอะไรดีๆ

0: ากกว่า
1: เอาใจฉันดีๆหรือฉันเลื่อนตำแหน่งมาเถอะ
2: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทกะรายงานฉันคนเดียว
3: ค่ะท่าน
4: มานี่สิผมอยากได้ดีไซน์ใหม่ๆสำหรับคอลเลคชันหน้า
3: คุณวาดรูปสวยนะ
4: อยากขัดไหม
3: ฉันวาดไม่เป็นอะ
4: ยืนวาดนิ่งๆตรงนี้แผลจะได้ไม่ฉีกศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดความสวยอยู่ที่ใจไม่ใช่ตา
3: ฉันไม่เก็ต
4: ใช้ใจใช้ความรู้สึกแค่นั้นก็พอ

0: ฉันกินยาแล้วง่วงเดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่า
1: ไทกะมาดามเราตีอยู่หน้าบ้านกันแล้ว

0: หายไปไหนมาคะคิดถึงจังรังเกียจราตรีตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ผมไม่เคยรังเกียจคนที่เคยสละชีวิตช่วยผม
0: เลิกพูดถึงเรื่องบุญคุณได้แล้วเรื่องของเรามีแต่ความรักการแต่งงาน
1: ผมขอนะครับราตรีบางครั้งผมก็มีงานมีธุระ
0: ใครกะพูดเหมือนกับว่าราตรีก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวราตรียอมเป็นที่สองเพราะว่าพ่อสำคัญกับไทยกะเป็นคนแรกแต่ต่อจากพ่อก็ต้องเป็นราตรีคนเดียวเท่านั้นห้ามไทยกะเอาผู้หญิงคนอื่นมาแทรกเด็ดขาดราตรีไม่ยอมไทยกะรู้ใช่ไหม

0: คุณจะแกล้งรับทำไม
1: ฉันไม่ได้แกล้งหลับฉันหลับไปแล้ว
0: ถ้างั้นก็นอนตามสบายผมนั่งทำงานในห้องนี้ได
1: ้ฉันอยากอยู่คนเดียว

0: พี่เต้ขึ้นข้างบนก่อนนะมีประชุม
1: โทษครับ
0: ขอโทษค่ะ

0: ย่าดูฉันเจ็บแผลอยู่จะบังคับให้ฉันวาดรูปทำไม
1: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
0: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรใกล้ขนาดนี้

0: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอนิน
1: ก็ให้สมกับที่ไม่ได้เจอเจ้านายเก่ามานานเจ้านายที่รักลูกน้องยิ่งชีวิต
0: มีเจ้านายใหม่แล้วนี
1: ่ตั้งแต่ผมโดนบีโดนไล่ออกจากอาชีพตำรวจที่ผมรักที่สุดผมก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่ยอมเป็นลูกน้องใครอีกจนกว่าจะได้แก้แค้นมันทุกคน
0: มันเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้ว
1: ใช่ครับมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็นายรอดอยู่คนเดียวได้ทำงานต่อส่วนลูกน้องที่เหลือตายขายสาบสูญหมดอนาคตมึงรอดคนเดียวกันแล้วใช้ชีวิตสุขสบาย
0: มันต้องดิ้นรนก็เพื่อตัวเองก่อน
1: เพื่อตัวเองเสียดายที่กูเคยศรัทธามึงถึงเวลาแล้วที่มึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลบ

0: ข้าวหน้าตามสั่งตามใจ
1: เก่งหลายอย่าง
0: โมจิสีชมพูห่อด้วยใบสกุลัดดองจะมีแค่ช่วงฤดูนี้อาหารเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนจะอยู่กับครอบครัว
1: ฉันตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวพ่อฉันตายไปนานแล้ว

0: ได้อะไรมะ
1: อย่างเรียนรวงตัวมากแล้วตีล่ะเป็นไง
0: เละหมดสภาพแต่แกไม่ต้องห่วงนะฉันเฝ้าอยู่
1: ขอบใจมากไอ้ธรรมทัศน์แกแทงลินโหดเกินไป
0: มันก็ต้องโหดเบอร์นี้แหละแกถึงจะได้ตัวลินใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าเลยนะใกล้ๆชิดลินขนาดนี้มันต้องมีอะไรหลุดออกมาบ้าง

0: แฟนรักแฟนหลงแน่นอน
1: ไอ้ผัวอุบาทเฮงซวยนี่แกเอาชุดเมียเก่ามาแกไม่ฉันใส่เหรอ
2: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
3: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
4: Colgate Optic White Purple
3: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
4: Colgate Optic White Purple
3: Delivery Cookieสอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
5: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
6: ที่ผมทำอย่างเงี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านโสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได้
7: มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
6: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
8: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
9: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
7: ตายไปแล้วหรือเปล่า
6: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
7: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
6: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
10: นารีทำได้แน่นะ
6: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
3: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
11: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
12: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
13: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
14: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
3: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
11: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
15: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
16: Everyone it's my birthdaym
3: าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสุดพิเศษกับหลิงออมในงานหลิงออมเบิร์ธเดย์แฟนปาร์ตี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม UOB Live M Sphere แล้วมาสร้างโมเมนต์แสนอบอุ่นเป็นของขวัญพิเศษสุดให้กับหลิงออมไปด้วยกันนะคะสนับสนุนโดย
17: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบิร์ธเดย์
18: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
19: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
19: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: นี่แหละครับผลตอบแทนของความทุ่มเทตอนนี้ทีมจับกุมถูกตั้งกรรมการสอบสวนว่าจับกุมโดยมิชอบสื่อมวลชนก็ต่อว่าเราว่าเราทำงานเกินหน้าที่มันเป็นแก๊งค้ามนุษย์มีผู้ใหญ่คอยช่วยมันฟอกทั้งแก๊งตั้งแต่หัวหน้ามันนายครับเราต้องเป็นแพ้จริงๆเหรอครับ
1: ผมจะปกป้องทีมเราให้ถึงที่สุดความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
0: นายต้องสู้นะครับพวกเราจะไม่ถึงนายถ้าเราสู้กับพวกมันทุกคนจะรู้ว่านายกล้าท้าชนกับความไม่ถูกต้องเราถอนรากถอนโคนพวกมันได้นะครับถ้าผู้ใหญ่ไฟเขียวและไม่สนใจเศษเงินที่พวกชั่วนั้นโยนมาให้
1: สู้ไปด้วยกันคันนี้

0: คดีนี้ไม่ได้เหรอลูกยิ่งตามจับลูกก็ยิ่งไม่ปลอดภัย
1: แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปถึงหัวหน้าแก๊งมาแล้วนะครับแม
2: ่ชีวิตพวกเราก็จะไม่เหลืออะไรเหมือนกันนะรู้ไหมที่ดินของเราอ่ะกำลังโดนยึดพยานมันบอกกับตำรวจว่าพ่อโกง
1: แล้วตำรวจก็เชื่อไม่สอบสวนต
3: ่อพอเถอะพี่หนูกลัวขนาดพี่เป็นตำรวจอ่ะยังทำขนาดนี้เลย
1: พี่ขอโทษพี่หยุดไม่ได้ผมจะไม่ถอยนะครับตอนนี้ผมถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อหาทุจริตผมต้องสู้ต้องมีคนเห็นว่าผมกำลังทำอะไร

ผมไปเจอคนที่ไม่ควรเจอมาคนเลวจากอดีตคนที่ผมไว้ใจไอ้คนที่หักหลังลูกน้องมันเป็นนายผมเป็นนายที่ผมนับถือเป็นนายที่ผมทุ่มเทชีวิตให้มันเป็นคนสอนผมให้ผมสู้เพื่อรักษาคำว่ายุติธรรมมันเป็นคนสอนผมให้ผมสู้เพื่อคนที่ถูกรังแกจะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวชีวิตผมมันเจอเรื่องหลายๆมาเยอะแต่สุดท้ายครอบครัวผมยังรักษาไว้ไม่ได้

0: พ่อแม่และน้องสาวผมถูกจัดฉากว่าฆ่าตัวตายเพราะหนีหนี้ส่วนผมถูกไล่ออกจากข้อหาที่ไม่เคยทำหลักฐานทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดทุกคนในทีมยกเว้นมันคนเดียวที่รอดมันก็มีชีวิตอยู่ดีมีความสุขบนกองซากศพของลูกน้องกับครอบครัวมันชื่อพันลบมันหายไปนานหลายปีแล้วแต่วันนี้มันโผล่มาที่ตึก 3C
1: เกี่ยวกับนฤบาลด้วยหรือเปล่าม
0: ันอาจจะคุ้มครองนฤบาลอยู่แล้วคุณล่ะได้อะไรเพิ่มเติมจากบิ่มบ้าง
1: ผมกำลังหาทางให้ลินเปิดกล่องของสารวัตรภูมินอยู่
0: คุณแน่ใจนะว่ามันจะได้ผลคุณใกล้ชิดกับลินคุณจะไม่ถูกฆ่าหรือใจอ่อนก่อนใช่ไหม

0: ยมากเลยอ่ะซัน
1: ชอบไหมครับ
0: ที่สุดอ่ะอะไรที่ซันซื้อให้อ่ะแพทก็ชอบหมดแหละมากอดหน่อยสิโอ๊ยไม่ถึงโอ้ขอบคุณนะคะแล้วชุดนี้ซื้อที่ไหนอะคะ
1: ซันจำไม่ได้แล้วอะแต่ว่าแพทชอบใช่ไหมเดี๋ยวไว้ซื้อมาให้อีก
0: ชอบเลยค่ะคัตติ้งดีมากเลยอะขอบคุณนะคะ
1: แต่ว่าคนสวยอะใส่อะไรก็สวยเหมือน
0: หวานจริงเลย

0: แหมทักนี้ผัวขยันจ้ายิ้มแก้มปีเลยนะ
1: แน่นอนสิจ๋า
2: หลวยแกอยู่ในโอวาทดีจริงๆเลยอ่ะ
1: เสน่ห์ล้วนแหละ
2: เออแพทชุดนี้สวยอ่ะคุ้นมากเลยแกซื้อที่ไหนอ่ะ
0: ก็แฟนไงแกเห็นนี้ดังไหมแกของดีของถูกอุ้ยตุ้งปกเนี่ยค่ะขายเก่งมาก
3: ดูสิขายกันนะคะน่ารักมากๆค่ะถ้าใครมีแฟนแล้วใส่ชุดนี้ไปดินเนอร์กับแฟนก็ได้รับรองแฟนรักแฟนหลงแน่นอน
0: ส่วนใครยังไม่มีแฟนใส่ชุดนี้ไปรับรอง
3: ได้แฟนแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะ
1: พวกเธออยากดื่มอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: ได้เหรอ

0: ่งซวยนี่แกเอาชุดเมียเก่าของแกมาฉันใส่งั้นเหรอ
1: แพทใจเย็นก่อน
0: ออกไปเลยออกไปจากบ้านตรงนี้แล้วออกไป
1: แพท
0: ออกไป
1: แพทฟังผมก่อนชุดมันแค่เหมือนกันเฉย
0: ๆไม่จริงอ่ะแกซื้อชุดของเมียแกมาให้ฉันใส่นี่กล่าวว่าจะให้มันหัวเราะยอฉันรับหลังใช่มั้ยว่าเอาผัวมันมาแล้วจะใส่ชุดของมันอีกอ
1: ่
0: ะ
1: แพทอารู้เขาเป็นแค่แฟนผมเขาไม่ได้เป็นเมียของผมซะหน่อยคุณคนเดียวที่เป็นเมียผมแพทคนเดียวที่เป็นเมียของผม
0: ไม่ได้มีอะไรกับนางแม่ค้าจริงๆใช่มั
1: ้ยไม่มีครับ
0: สาบาน
1: ผมสาบาน
0: สันจะไม่ทิ้งแพทไปเหมือนพ่อแม่แพทใช่มั้ย
1: ไม่ทิ้งครับผมจะอยู่กับคุณ

0: คิดว่าคุณเกลียดการวาดรูปไปแล้วสิ
1: ฉันว่างอ่ะก็เลยลองใหม
0: ่น้องวาดอีกสิอย่าเพิ่งหยุด
1: แผลฉันหายดีแล้วฉันว่าจะไม่รบกวนคุณแล้ว

0: อบครัวนี้หรอ
1: เด็กคนนี้คือผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอด
2: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน4 essential oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลยใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
3: พาเวยกบ้าน
4: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ซับไล
5: น์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ไอ้กองจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการเลยนะถือซะว่าฉันให้โบนัสล่วงหน้าก็ได้แล้วก็มาช่วยงานฉันจริงจังสักที
7: กองสิบมาเริ่มเลย
3: ขอบคุณค่ะพี่ที
8: พอดีคุณทีมาดูพื้นที่จัดแคมเปญใหม่ของทางเดอะวันครับผมกำลังจะไปแจ้งคุณอยู่พอดีเลยครับ
9: สวัสดีค่ะคุณทียินดีต้อนรับนะคะ
10: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: นี่ทุ่งเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
13: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
12: ทุ่งเขาไฟลาวา
13: Formos Omega Smart Super Go
14: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู
15: ่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199 บาทถึง22กรกฎาคมนี
16: ้ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569
17: หิวเวอร์
18: ต้องเจอนี่
19: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีก
9: พร้อมเลย
8: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต

วาราบิโมจิโดยผงคินาโกะราดน้ำด้วยคุโรมิสึทานให้อร่อย

เงาต้นวาราบิ10กิโลจะได้แป้งแค่70กรัมวาราบิที่ทำจากแป้งวาราบิแท้ๆไม่ใช่แป้งมันสะปะหลังมันถึงได้เป็นของหายากราคาแพงผมกับพ่อน่ะเราชอบกินวาราบิกันตอนหน้าร้อน

0: GC กรุ๊ปของเราต้องลงทุนเพิ่ม
1: ขายหุ้นให้คนข้างนอกก็เพิ่มเงินลงทุนให้เราได้
0: เอาตามที่แกคิดว่าดีที่สุดได้เลยเพื่อนชาญชัยเดี๋ยวนายขยายโรงงานได้เลยนะแล้วก็ติดต่อทุกประเทศที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้ดีที่สุด
2: ได้ครับพี่งานถนัดผมนะครับ
0: TC กรุ๊ปของพวกเราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่ง
3: กำไรของเราปีนี้ก็เกิน 200% นะดาวเทียมของเราก็กำลังจะเปิดใช้แกยังห่วงอะไรอีกปริน
0: มีคนต้องการข้อมูลลูกค้าเรา
3: เฮ้ยบ้าแล้วข้อมูลลูกค้าคือความลับสุดยอดนะไว้ใครจะต้องการวะ
0: ไฟฟินิก
4: ฉันปล่อยให้ครอบครัวฉันตายแบบแกไม่ได้จริงๆปริ๊ง

0: เด็กคนนี้คือผมผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดผมมีชีวิตใหม่เพราะมิสเตอร์เคนจิอุปการะกรินกล่องใบนี้มีความหมายกับชีวิตผมมากกล่องคุณใช่ไหม
1: ไม่ใช่เพื่อนฉันฝากไว้เพื่อนฉันเขาเป็นลูกตำรวจคนหนึ่งอะ

ใส่ผิดอีก2ครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี่

0: ณไทกะไปหาแรงบันดาลใจ
1: ค่ะทีมงานโทรมาค่ะบอกว่าคุณไทกะสั่งให้มาแจ้งพวกเราค่ะ
0: ลินก็ไม่อยู
1: ่คงไปหาแรงบันดาลใจจริงๆนะคะเมืองไทยเนี่ยสวยจะตายส่วนรินท่านประธานคงจะสั่งงานให้ทำอะไรอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าหายไปหลายวันแล้วนะคะรับรองว่าอย่างเงี้ยท่านประธานไฟเขียวแล้วชัวร์ค่ะ
2: ความรู้สึกทั้งหมดไม่มีใครเห็นแต่เรารู้ตลอด
3: นายห้ามรู้สึกอะไรทั้งนั้นห้ามห้าม
4: เอมมี่เปิดเพลงให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
7: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
8: หอมแรงฉุนไป
9: หอมละมุน
8: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโม่พลัสใหม่มี Duo Boost ให้ผ้าสะอาดหอมละมุน4สัปดาห
9: ์หอม
8: ละมุนละมุนโอโม่พลัสกลิ่นใหม่
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
14: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
15: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
16: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
17: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ฮาเวยกบ้าน
20: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
19: ซับไลน
21: ์ฮิวเวอร์
22: ต้องเจอนี่
23: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
24: อยากผมยาวสวยทำไงดี
25: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
26: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2ห้องค่ะ
1: เหลือห้องเดียวค่ะลูกค้าจองเต็มหมดแล้ว
0: แน่ใจเหรอคะ
1: นี่ค่ะ
0: เอาห้องไปทางไหนอะ
1: ด้านนี้เลยค่ะ

0: ฉันอยู่ไร่อินทรีทองแล้วทางนั้นเป็นไงบ้าง
1: มาดามลาตีสติแตกซักฉันอย่างกับเป็นผู้ร้ายที่จะให้ดาวเทียมพ่อจับ GPS เจอแกนะ
2: คงตามไปแล้วแหละ
1: แต่แกไม่ต้องรีบกลับนะ
2: ฉันโทรจองที่นั่งไว้หมดแล้วหรือแค่ห้องสวีททีนี้ก็
1: จะรีบเค้นความลับกันท่าไหนยังไงตามสบายเลยนะจ๊ะ

0: ัวด้วยนะอยู่ที่ไหนอะแชร์โลมาให้ฉันด้วย
1: แล้วเนี่ยทำไมเจ้านายเขาใช้งานแกหนักจังเลยอะคะ
0: งานก็หนักแถมยังให้ไปทำงานต่างจังหวัดอีกแบบนี้นะเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แกอย่าไปยอม
2: ไอ้หนีบ้านายเข้ามาทำอะไรในห้องน้ำตั้งนาน
3: พวกคุณเข้ามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยแอบดูเห็นอะไรปะเนี่ยหรือว่าแอบเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไปขายเฮ้ยทำอะไรอ่ะฮะ
2: คลิปหมีอุบาทแป๊กมากกว่ามั้งใครเขาจะอยากดูของนายฮะ
3: ลองดูป่ะ
2: บ้า
3: พี่อยากให้ดู
4: ลองดูก่อน
3: ลองดูก่อนป่ะ
2: เฮ้ยฉันจะใช้ต่อเร็ว
3: เผื่อขายได้ไงมาแล้ว

0: ฉันจะซื้อทุกอย่างที่เป็นของพวกทีซีแล้วฉันก็จะเขียนนันทพัฒน์ออกไปทำงานที่ไหนฉันก็จะเขียนไล่ๆๆแล้วก็ซื้อมันออกมาให้หมด
1: ผมรีนให
0: ้อันนี้ก็ตก
1: ทำแล้วมีความสุขอ่ะ
0: ใช่ดิดูนายไม่เคยแค้นใคร
1: เคยแค้นจนอยากจะฆ่าแต่พอใจเย็นก็มานั่งหัวเราะตัวเองที่คิดอะไรโง
0: ่ๆอย่ามาแอบเป็นคนดีได้ปะ
1: ผมก็คนปกตินี่แหละไม่ได้ดีเด๋อะไรหรอกแค่รู้ตัวเองมากกว่าว่าไม่ดีตรงไหนถึงพยายามไม่หาอะไรไปกระตุ้นความเลวของตัวเอง

0: ผมไม่อยากเลวแบบที่หันหลังกลับไม่ได้
1: ถ้ามันจำเป็นเราก็ทำให้สุดอย่าหันหลังกลับมามองแล้วไม่ต้องเสียใจ
0: คนเราอ่ะปิดตาได้ปิดสมองได้แต่ตรงเนี้ยข้างในนี้ความรู้สึกทั้งหมดไม่มีใครเห็นแต่เรารู้ตลอดว่าตัวเองอ่ะรู้สึกอะไร

0: ห้ามฉันสั่งนายห้ามรู้สึกอะไรทั้งนั้นห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้าม
1: มาดามมาดาม
2: พ่อคุณเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีอะไรให้ฟังบ้างไหมอย่างเรื่องครอบครัวหนึ่งถูกฆ่าเมื่อ10ปีก่อน
3: ใครกะคุณนฤบาลถูกวางยา
1: เหนื่อยมาเยอะนะคุณนฤบาลเดี๋ยวคุณก็จะหมดหน้าที่ได้พักยาว

0: รู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
0: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
2: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
3: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
4: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
6: ยืนเส้นไปทางแรง

0: เยอะ
1: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้น
0: อืม
1: รสนี้แหละที่อิงรอ
2: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้อง
3: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
4: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
5: อุ้ยขี้นก
6: เฮ้ยขาตัวเรียกใครอ่ะ
7: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
8: แค่หายใจก็สดชื่น
9: ขอโทษครับ
10: ไม่เป็นไรค่ะ
7: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงร
11: อกินแบบไหนดีนะ
12: กาแฟดำ
11: ลาเต
12: ้ม็อกค่ะ
11: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
12: หอมใช
11: ่ชอบแบบไหนก็โดน
13: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV
16: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ปทุมธานี
17: ทุเรียนทุกใหญ่เหรอคะท่าน
18: ไม่ครับ
16: ที่ร้านลีน่าฟรุตภายในสถานีทุเรียนตลาดอัยราตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงวันนี้มีนักโทษชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์เดินทางมาที่นี่นักโทษชั้นดีมาทำอะไรกันที่ร้านทุเรียนคำตอบมาเข้ารับการฝึกฝนวิธีเคาะและแกะทุเรียนเพื่อสร้างทักษะสำหรับใช้ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพราะตอนนี้อาชีพเคาะทุเรียนหรือนักคัดแยกทุเรียนเป็นที่ต้องการมากทำรายได้สูงถึงวันละ 700-1,000 บาท
18: ลูกค้าจะชอบแบบกรอบ
16: นอกคุณเฉลิม

0: และฝึกปฏิบัติการเคาะและแกะทุเรียนอย่างถูกวิธีอาชีพเคาะทุเรียนต้องอาศัยทักษะประสบการณ์และความชำนาญสูงทำหน้าที่ประเมินความสุกแก่ของทุเรียนด้วยการฟังเสียงจากการเคาะเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่และทุเรียนสุกก่อนจัดจำหน่ายหรือส่งออกโดยใช้ไม้เคาะทุเรียนหรือด้ามมีดเคาะลงบนเปลือกทุเรียนและใช้ประสาทสัมผัสทางหูเพื่อฟังเสียงสะท้อนกลับมาเสียงทึบเสียงแน่นแสดงว่าทุเรียนยังอ่อนหรือดิบเกินไปเสียงโปร่งเสียงก้องเพราะมีช่องว่างแสดงว่าทุเรียนเริ่มแก่หรือสุกกำลังดีเนื้อนิ่มรวมถึงสอนเทคนิคการผ่าและการแกะทุเรียนให้ได้คุณภาพและถูกวิธี
1: อาชีพคัดทุเรียนไทยใช้คนไทยดีกว่าครับขึ้นเหนือไปพะเยา
0: ที่บ้านโป่งเกลือตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองพะเยาชาวบ้านที่นี่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือนำผำมาแปรรูปเป็นขนมหลากหลายชนิดทั้งขนมปังกรอบผสมผำคุกกี้ผำเวเฟอร์ผำและข้าวเกรียบผำผำหรือไข่น้ำมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งโปรตีนใยอาหารธาตุเหล็กแคลเซียมและอีกมากมายทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพคุณปิยชัดคำบางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือเล่าว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตขนมจากปลาเช่นข้าวเกรียบปลาคุกกี้และเวเฟอร์ต่างๆก่อนจะเริ่มศึกษาการเพาะเลี้ยงผำในช่วงแรกสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุใช้วิธีเลี้ยงแบบพื้นบ้านทำให้ประสบปัญหาทั้งด้านคุณภาพความสะอาดและปริมาณผลผลิตที่ยังไม่มากต่อมาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้ามาสนับสนุนและนำนวัตกรรมระบบปิดเข้ามาช่วยในการเลี้ยงผำทั้งการควบคุมอุณหภูมิและป้องกันแมลงรบกวนทำให้ผำมีคุณภาพสะอาดและให้ผลผลิตที่มากขึ้น
2: ก็ไปสะบัดน้ำให้แห้ง
0: ปัจจุบันกลุ่มสามารถผลิตผำได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ100กิโลจำหน่ายผำสดในราคากิโลละ200บาทและผำอบแห้งในราคากิโลละ 3,000 บาทก่อนหน้านี้ที่เลี้ยงผำกันแบบบ้านๆการล้างผำ 1-2 กิโลต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่หลังจากได้ความรู้จากมหาวิทยาลัยพะเยาใช้เวลาล้างเพียง5นาทีเท่านั้น สนใจผลิตภัณฑ์จากผำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนครับให้ความรู้กับชาวบ้านไปพิษณุโลกกันต่อ
0: บริเวณริมรั้ววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ถนนเอกาทศรถใจกลางเมืองพิษณุโลกบ้านสีดำเหมือนถ้ำแบทแมนนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสีสองแควที่เจ้าของร้านคือคุณพันวิไลผู้ประเสริฐหรือคุณมิ้วปรับปรุงบ้านไม้เก่าอายุกว่า60ปีให้กลายเป็นร้านสีดำดูมีมนต์ขลังน่าค้นหาเมืองสองแควคือชื่อเรียกโบราณหรือชื่อดั้งเดิมของจังหวัดพิษณุโลกเหตุที่เรียกว่าสองแควเป็นเพราะสมัยก่อนบริเวณดังกล่าวมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านเมืองนั่นคือแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยจุดเด่นของร้านสีสองแควอยู่ที่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือรสเข้มข้นหอมเครื่องเทศใช้เลือดสดที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์คือการผ่านความร้อนสูงจนฆ่าเชื้อโรคพยาธิและแบคทีเรียทุกชนิดส่วนเนื้อวัวมีให้เลือกทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยและเนื้อวากิวคัดพิเศษจากไทยญี่ปุ่นและออสเตรเลียเนื้อนุ่มน่าทานมากครับเมนูแนะนำมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกเนื้อราคาเริ่มต้นที่89บาทส่วนเมนูพรีเมียมอย่างก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกวากิวพับนอกลายทองราคาชามละ179บาท
3: หน่อยหมดราคานี้เมนู
0: ของทานเล่นก็มีให้เลือกหลายอย่างทั้งเกี๊ยวทอดกุยช่ายเฟรนช์ฟรายส์ลูกชิ้นหมูปิ้งและขนมถ้วยคุณมิ้วเจ้าของร้านเล่าว่าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจอาหารในจังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้วจึงอยากสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่แตกต่างนำเนื้อวากิวคุณภาพสูงมาผสมผสานกับสูตรน้ำซุปเข้มข้นถ้วยชามสวยๆทุกใบในร้านเป็นงานคราฟต์ปั้นมือจากจังหวัดเชียงใหม่ที่คุณมิ้วออกแบบเองทั้งหมด
4: ความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเราก็คือน้ำซุปเนี่ยเราเลือกใช้เป็นเลือดสดที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมาตรฐานมาแล้วพิเศษก็คือมีเนื้อวากิวจากทั้งออสเตรเลียไทยวากิวแล้วก็ญี่ปุ่นที่นำมามิกซ์กับตัวก๋วยเตี๋ยวเรือนี้ด้วยค่ะ
0: ไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสีสองแควร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งติดต่อร้านได้ทาง Facebook และเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
5: ชวนไปทางหลวง
1: จัดว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวระดับไฮเอนด์ของจังหวัดพิษณุโลกเลยครับไปสกลนคร

0: พาไปรู้จักหมูแคระตัวหนึ่งที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่บ้านพักโคตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครตัวนี้แหละครับชื่อชินจังหมูแคระเพศผู้วัย3เดือนน้ำหนัก10กิโลกรัมชินจังร่าเริงขี้อ้อนและติดขนมาก
1: เอาแล้วมากินนมแล้ว
2: ใช่ครับ
0: คุณสมบัติบุตรโควัย59ปีเจ้าของชินจังเล่าว่าชินจังเกิดมาในคอกแม่พันหมูตัวเล็กกว่าเพื่อนแย่งกินนมไม่ทันดูทรงแล้วกลัวว่าจะไม่รอดจึงตัดสินใจแยกออกมาเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดดูครับเมื่อก่อนตอนเกิดใหม่ชินจังตัวเล็กจิ๋วแค่ไหนตัวเล็กกว่าแมวอีกครับปศุสัตว์ในหมู่บ้านแนะนำให้ป้อนนมแพะทุกวันเพื่อทดแทนสารอาหารจากนมแม่เวลาผ่านไปตอนนี้ชินจังเป็นหมูน้อยที่อ้วนท้วนร่าเริงแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนในบ้าน
2: พี่เราอาบน้ำสะอาดสะอาดเด้อ
0: ทุกวันคุณสมบัติจะอาบน้ำฟอกสบู่สระหัวทำความสะอาดชินจังด้วยแปรงและดูแลเรื่องอาหารอย่างดีก่อนพาเข้าบ้านชินจังชอบดื่มนมและกินอาหารเหมือนคนส่วนรำข้าวที่หมูทั่วไปกินนั้นชินจังไม่ชอบชินจังฉลาดมากรู้ชื่อตัวเองทุกครั้งที่มีคนเรียกก็จะรีบวิ่งมาหาทันที
1: ชินจังมาไหมลูก
0: ดูครับติดคนมากทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านจะรับหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเข้ามาทักทายทุกคนอย่างเป็นมิตรทำให้ทุกคนหลงรักชินจังคุณสมบัติรักเจ้าชินจังจนลูกสาวบอกว่าพ่อแบ่งความรักที่มีไปให้ชินจังหมดแล้วตอนที่ชินจังยังตัวเล็กๆคุณสมบัติจะพาชินจังไปเที่ยวเล่นที่ตลาดท่าแร่เป็นขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่ตอนนี้ชินจังตัวโตขึ้นมากพาไปเที่ยวไม่ไหวก็เลยให้เล่นที่บ้านซึ่งชินจังเข้ากับเพื่อนๆสุนัขและแมวได้ดีมาก
2: อ๋อในเขาอยู่กับเพื่อนเขานี่น้องหมา
1: อันนี้แหละตัวนี้แหละตะก้อนน่ะเลี้ยง
0: คุณสมบัติบอกว่ารักเจ้าชินจังเหมือนสมาชิกในครอบครัวจะไม่มีวันขายใครอย่างแน่นอนและจะดูแลกันไปจนวันสุดท้ายของชีวิต
1: มาลูกมาแล้ว
2: ไปกินนมกันไปลูกไปเขาอยู่กับเพื่อนเขานี่น้องหมา
1: อันนี้แหละตัวนี้แหละตะก้อนน่ะเลี้ยง
3: บ้านนี้หมาหมูแมวกลมเกลียวกันจริงๆครับน้องลูกส่งท้ายไปอิหร่าน
0: ที่กรุงเตหะรานพาไปชมพิธีสมรสหมู่ของคู่รัก110คู่ที่จัตุรัสอิหม่ามฮุเซนท่ามกลางสถานการณ์สงครามพิธีแต่งงานจึงออกมาในแนวหวานผสมความดุดันปกป้องรักษาชาติรถในขบวนแห่เจ้าสาวเจ้าบ่าว110คู่เป็นรถทหารสีชมพูหวานประดับด้วยดอกไม้ลูกโป่งและรูปมุตตบาคาเมนีผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านที่สืบต่อจากพ่อคืออายะตอลลอฮ์อาลีคาเมนีที่เสียชีวิตลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาซึ่งรถทหารที่ร่วมขบวนแต่งงานคันนี้ก็มีรูปคาเมนีผู้เป็นพ่อประดับอยู่ด้วยเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็นั่งท้ายรถทหารที่เปิดประทุนมีปืนกลตั้งอยู่ด้วยระหว่างเส้นทางก็มีคนมอบดอกกุหลาบแสดงความยินดีเจ้าบ่าวคนนี้ใช้มือจับปืนกลด้วยเจ้าบ่าวสุดหล่อคนนี้ขับรถทหารด้วยตนเองพร้อมส่งสายตาหวานซึ้งให้เจ้าสาวจากนั้นเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ลงจากรถเพื่อขึ้นเวทีบนเวทีก็มีรูปของมุตตบาคาเมนีขนาดใหญ่มีขีปนาวุธสีชมพูประดับอยู่ข้างเวทีคู่รักทั้ง110คู่นี้นอกจากสาบานว่าจะรักกันไปจนวันตายยังเป็นอาสาสมัครที่สาบานว่าจะพลีชีพเพื่อชาติซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการรณรงค์จันฟาดาหรือยันฟาดาเป็นโครงการระดับชาติของอิหร่านที่แปลว่าการสละชีพเพื่อชาติเพื่อรับสมัครประชาชนและอาสาสมัครเตรียมพร้อมปกป้องประเทศท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ามีชาวอิหร่านกว่า31ล้านคนจากประชากร92ล้านคนที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงความพร้อมในการปกป้องประเทศหากเกิดความขัดแย้งมีการจัดซุ้มฝึกยิงปืนและฝึกใช้อาวุธให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่สาธารณะ
3: ก็เป็นรักระหว่างรบแล้วครับก็ภาวนาให้สงครามที่อิหร่านจบลงโดยเร็วโดยการเจรจาครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567
1: วันนี้ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรพร้อมทั้งผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นสิริมงคลแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษา
2: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนมันเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปขออำนวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดน
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอัลฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาว

0: จอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026
0: วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนในการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยหลากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยด็อกเตอร์ซิโมเน่คัมพนาแห่งเซิร์นในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne หรือ EPFL ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physicsซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลก
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thส่วนการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเวลา10นาฬิกามีหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยบริษัทชับสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวัดภูแก้ววัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬารุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand บริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ได้แก่วัดบางไผ่วัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพสีคุณเมืองจังหวัดอุดรธานีและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรวัดไก่เตี้ย
0: วันนี้เวลา 13:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยัติกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569ประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันพระราชวัชราธรหรือเจ้าคุณโชคดีมีนามเดิมว่านายสมภูมิร่มโพทองเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2513เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอุปสมบทเมื่อปี2533ที่วัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาในปี2535สอบได้นักธรรมชั้นเอกและในปี2555สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคและศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อสิงโตศิษย์หลวงพ่อช่องกรรมฐานสายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระเกจิสายรามันหรือมอญต้นตำรับวิชาลงณหน้าขุนแผนและเมตตามหานิยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันพระราชวัชราธรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำหนใต้
1: ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านอาชีพการศึกษาสาธารณสุขและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประสบกรณิกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไฮคิวพลัสซูเปอร์โต
3: คอมพิทเซฟดิวยังบริสโตนเซฟสูงสุด 3,200 บาทถึง30มิถุนายนนี้ที
4: ่คุ้มครบไวอุ่นได้ที่คอกพิท
5: นี่คือการติดช่างใครมาคอกพิทก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
6: คอกพิท
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
8: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตทอทัลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตทอทัลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
10: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
11: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
12: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
13: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวEnsure Go Advance Pro
16: ถ้าคุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสิทธิ์เชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
17: สแกนเลย
18: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFutureMan แฟนจากอังกฤษ
19: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
21: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
20: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
22: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
23: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
24: นอนมากไปก็ไม่ดี
25: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
26: ยืนเสื่อมไปทำไม

0: ดีค่ะคุณผู้ชมรักหักหลังมาถึง4ตอนสุดท้ายนักแสดงก็ยังโดนถามไม่หยุดว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยยังไงเคทเองก็อยากรู้ค่ะเห็นใจพายและเอาใจช่วยสุดๆเพราะเวลาพี่ปั้นยิ้มของแค้นแอบน่ากลัวอยู่นะคะ
1: พี่ปั้นที่เวลาตึงนิ่งคีปขู่ว่าน่ากลัวแล้วแต่ตอนที่เพิ่มความแค้นเข้าไปน่ากลัวกว่าเพราะปัญหาชีวิตที่รุมเร้าทำให้จากพ่อหนุ่มธงเขียวต้องกลายมาเป็นพ่อหนุ่มธงแดงที่ต้องเก็บความแค้นไว้ในใจแต่ต้องแซงว่าไม่เป็นไรเจ้าตัวบอกว่ายากมากต้องพยายามโหดความรู้สึกการโดนหักหลังจากคนที่รักไว้ตลอดงานนี้พี่เกรซพร้อมรับแรงกระแทกจากคนดูอ่านทุกคอมเมนต์แต่ก็โดนแค่เพราะพี่ปั้นเขาตัวพ่ออยู่แล้วค่ะ
2: จากไม่ดีอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นดีนะจากบอกว่าปั้นธงแดงเนี่ยอาจจะเป็นแบบธงแบบอาจจะใกล้ธงดำเลยแหละเราต้องรู้สึกว่าเราเข้าใจผิดเราต้องรู้สึกว่าเราถูกหักหลังเหมือนไปรู้กัน2คนนะแต่ไม่พูดความจริงกับเขาอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาถูกหักหลังเราต้องเกาะก้อนนี้ให้ดีแล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบพลิกเป็นเดือดขึ้นมาแล้วก็แก้แค้นแบบประมาณว่าเราไม่ได้ใครก็ต้องไม่ได้ฝากอีกโหมดนึงนะที่แบบมากกว่าเดิมของปั้นไว้ด้วยว่าแบบเขาจะเป็นยังไงก็สำหรับคนดูก็ใส่ให้เต็มที่เดี๋ยวผมเปิดพื้นที่ให้คุยกันใต้คอมเมนต์ Instagram
1: ไทกะรินคู่พระนางไอซ์แยมหลบมาขี่ม้าหวานมุ้งมิ้งกัน2คนไม่รู้ว่าจะเป็นเกมหรือความรู้สึกจริงๆจากใจกันแน่นะคะเพราะเบื้องหลังทั้งคู่สวีทกันสุดบนหลังม้าต่อบทรับส่งกันลื่นไหลถึงแม้ว่าไอซ์จะขี่ม้าจริงจังครั้งแรกแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีมาลุ้นกันว่าความรู้สึกของทั้งคู่จะมีอยู่จริงไหมในพยักไร้ซ่อนลายค่ะ
3: เอาจริงๆนะขี่ไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยใกล้ชิดม้าขนาดนี้ด้วยแต่ว่าน้องน่ารักมาก
4: เมียงก็เคยผ่านการขี่ม้ามานิดนึงอะไรอย่างงี้ก็คือคุ้นชินได้มีการเรียนนิดหน่อย
3: จริงๆเราเนี่ยจะแบบว่าลบกันเนาะแล้วก็ดูเหมือนเป็นศัตรูกันเดาใจกันไม่ถูกแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็มาเหมือนแบบกระชับความสัมพันธ์ให้กันละกัน
4: ก็ได้แบบรู้จักกันขึ้นมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็จะมีโมเมนต์แบบหวานๆให้เราได้เห็นกันโผล่มาบ้างเพราะปกติเราก็จะเหมือนแบบบู๊อย่างเดียวเราก็จะแบบเครียดกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาที่นี่มันก็เหมือนได้ปล่อยจิตปล่อยใจ
1: เป็นเรื่องแล้วค่ะหมอพระพายสาวเคทมาริลินกับผู้กองอนาวินป๊อปถากุลที่พากันอึ้งหนักเพราะตื่นมาบนตัวเอ้ยบนเตียงเดียวกันทำเอาทั้งงงทั้งช็อกแต่เบื้องหลังบอกเลยฮาหนักเพราะทั้งคู่ต้องนอนทับกันแอบเขินเบาๆสุดท้ายจะลงเอยยังไงจะขยับความสัมพันธ์ไหมรอลุ้นในโทษฐานที่รักเธอค่ะ
4: สภาพมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องตกใจป่ะอันดับแรกอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่อยากเปิดมานะนี่สุดๆเซ็กซี่สุด
4: เซ็กซี่ด้วยความเซ็กซี่ก็เลยตกใจ
5: เหตุเกิดจากอะไร
4: เออเหตุเกิดจากความเหงาไม่ใช่นะ
6: เหตุเกิดจากความที่เราจิตใจว้าเหวเปล่าเปี่ยวเศร้าโศกเหลือเกินค่ะ
4: เราบังเอิญก็มีผู้ชายคนนี้อยู่ดีไหมไม่รู้เหมือนกัน
5: เหมือนโชคร้ายที่เขามาช่วยเขาจะทำอะไรพี
4: ่หนูตกพี่ป๊อปค่ะแต่ว่าหนูไม่ตั้งใจนะ
5: ด้วยทางภาพเขาบอกต้องเฉียดกว่านี้น้องเลยเฉียดให้แต่ว่าเฉียดไปหน่อยต้องเรียกประกันเลยผมอะเจ็บมาเยอะละเป็นจุดที่เราสองคนเริ่มใกล้ชิดกันอนาวินเริ่มเปิดใจ
4: ส่วนตัวพระพายเองก็เริ่มเห็นความดี
5: ดีอยู่แล้วจะดีตั้งแต่แรกแล้ว
4: ก็ไม่ไว้ใจเขาตอนแรกแต่ว่าไปมาก็ประทับใจ
5: ครับผม
0: ลุ้นไปกับคู่หมอหมาและคุณตำรวจรวมถึงคู่ของวายุฟ้าใสและคุณมหาสมุทรกับเมษาในละครโทษฐานที่รักเธอคืนวันพุธและพฤหัสบดีนะคะตอนนี้พี่ปั้นเปิดโหมดโหดรอแล้วไปเอาใจช่วยวินและพายกันค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากแฟลต2112สวัสดีค่ะ

0: ้ายเคยท้องและแท้งเพราะอุบัติเหตุค่ะพี่ป้าลองคิดดูนะคะว่ายังอยากให้พายกลับบ้านไปกับพี่ป้าหรือเปล่า
1: ขอโทษนะผมไม่ได้คิดแบบเดียวกันกับลอกอะ

0: บ้านเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในรูปเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอก
1: เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็แค่รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมาครับพ่อ
2: เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพี่รักพายนะคะ
3: ตายงานการละเอียดเชียวไหนดูรูปสิอุ้ยตายเห็นแล้วคิดถึงกันเชียว
4: ลุงเดชคะ
3: จ๋า
4: พายขอบคุณมากเลยนะคะที่ลุงเดชแนะนำให้ไปหายายคำมั่นนะคะพายได้ข้อมูลผ้ามาครบแล้วแล้วเดี๋ยวพายจะเอาไปเครดเป็นคอนเทนต์ว่าจะเล่าเรื่องผ้ายังไงแล้วก็จะรีบมาเสนอลุงเดชนะคะ
3: พายไม่ต้องรีบหรอกศึกษาผ้าเนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายๆมันต้องใช้เวลาค่อยๆ คิดค่อยๆทำเพราะลวดลายของผ้าแต่ละผืนเนี่ยนะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันก็เหมือนกับชีวิตคนเนี่ยแหละบางทีมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรามองภาพรวมออกเนี่ยนะเห็นว่าได้เส้นไหนมันทับซ้อนอยู่กับเส้นไหนเนี่ยเราก็จะเข้าใจและทีนี้ล่ะไอ้เรื่องยากๆเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไป
4: ขอบคุณที่แนะนำนะคะลุงเดช
3: จ้ะ
5: ลุงคะมิงจะไม่เป็นโฮมเลสแล้วค่ะพี่ปั้นอนุญาตให้มิงไปนอนที่บ้านป้าหนุนได้ค่ะคือมิงเล่าเรื่องซ่อมบ้านให้พี่ปั้นฟังค่ะพี่ปั้นก็เลยอนุญาตให้เราไปนอนที่บ้านป้าหนุนได้เลย
6: มาพักได้ตามสบายเลยนะครับครอบครัวเราสนิทกันมานานมีอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ผมก็ยินดีครับ
3: ขอบใจป้านมากนะจ๊ะที่ชวนนะแต่ลุงว่าคือลุงเกรงใจคุณหนุนเขาน่ะ
6: ไม่ต้องเกรงใจเลยครับคุณลุงยังไงคุณแม่ก็ต้องยินดีอยู่แล้วครับ
3: คือนอกจากคุณหนุนแล้วอะลุงยังเกรงใจพายก็ด้วยสิ
4: เดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้คือคุยเรื่องอะไรกันนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะลุงเดช

0: บ้านฉันพังก็วันที่ฝนตกหนักฟ้ามันผ่าเปรี้ยงลงไปที่ต้นไม้ใช่ไหมแล้วต้นไม้ก็โค่นมาโดนหลังคาหลังคาก็พังอีกฉันก็เลยให้ช่างเนี่ยเขามาประเมินเขาบอกว่าต้องซ่อมอย่างน้อยก็ต้องเดือนนึงจริงๆเลยนี่นี่เจ้ากรรมนายเวรนะคงอยากจะเห็นเงินในบัญชีฉันหมดแน่ๆเลยซ่อมบ้านเก่ายังไม่ทันจะเสร็จเลยบ้านฉันก็อยู่ทุกวันนี้ต้องมาซ่อมอีกอุ้ยโมโห
1: เจ้ากรรมนายเวรแรงจริงๆเลยนะน่าสงสารเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกหนูมิ้ง
2: มากเลยค่ะคุณป้าเนี่ยแค่ต้องเก็บของไปโรงแรมเนี่ยก็หมดวันแล้วค่ะมิ้งก็เลยยังไม่ได้หาโรงแรมเลยค่ะ
3: ผมก็เลยบอกให้มิ้งมานอนบ้านแม่ครับจะได้ไม่ต้องไปเช่าโรงแร
2: ม
3: แต่ว่าคุณลุงเกรงใจครับ
1: อุ้ยเกรงใจทำไมล่ะ
0: คือความจริงฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วนะเพราะพรุ่งนี้ฉันไม่ทัวร์อียิปต์อยู่แล้วผมจะกลับมาก็นึกว่าบ้านคงจะเสร็จพอดีอ่ะห่วงก็แต่ยายเนี่ยแหละต้องมาอยู่บ้านพยาวอ่ะ
2: คุณลุงเขาเกรงใจพายนะคะ
3: พายไม่ลำบากใจใช่ไหมคะถ้ามิ้งจะมาพักอยู่ที่นี
1: ่จะเอาอะไรมาลำบากใจบ้านก็อยู่กันคนละหลังและที่สำคัญนะฉันเป็นเจ้าของบ้านใครที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านก็ไม่ต้องไปแคร์เธอไม่ต้องเกรงใจฉันนะหนูมิ้งด้วยนะลูกนะมาอยู่กับป้าได้ตลอดเลยป้าสะดวกเลี้ยงดู
2: ขอบคุณค่ะคุณป้า
4: คุณแม่พูดถูกค่ะคุณลุงไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะทายเองก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้เป็นแค่ผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของบ้านค่ะทายขอตัวไปทำงานนะคะ
3: ทายอย่าเพิ่งไปสิคะฝากพายพามิ้งไปดูห้องนอนหน่อยนะคะถึงไม่ได้ทำในฐานะเจ้าของบ้านก็ถือซะว่าทำในฐานะเพื่อนกันแล้วกันนะนะคะ
2: ไปกันเถอะจ้ะขอบใจนะจ๊ะเพื่อน
4: ห้องนี้แหละแกเดินดูเองนะฉันไม่ทำงานแล้ว
2: ดูเหมือนชีวิตแต่งงานแกจะไม่ค่อยมีความสุขนะฉันเคยอ่านมาคู่ที่ดีควรมี4ข้อเสมอกันศรัทธาศีลจาคะปัญญาแกกับพี่ปั้นดูจะไม่เสมอกันสักอย่างเดียวคงจะรอดยาก
4: แกลองอธิบายอะไรแต่ละข้อให้ฟังหน่อยดิมันแปลว่าอะไรหรอ
2: มันก
4: ็ทำไอจีอะดิแค่ถ่ายฟีดเจอแล้วแกก็จำเขามาพูดอะฉันดีใจนะที่แกหันมาศึกษาธรรมะดูบ้างอะแต่ถ้าจะให้ดีแกลองรักษาศีล5ดูบ้างไหมโดยเฉพาะข้อ3แกจะได้เลิกยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นเขาสักที
2: ฉันเตือนแกดีๆนะพายฉันจะไม่ยุ่งเลยถ้าแกทำให้ปั้นมีความสุขได้จริงๆแต่นี่ก็เห็นอยู่ว่าทำไม่ได้
4: ให้แกมีปมกับฉันมากนะทำไมแกแพ้ฉันไม่ได้เลยหรอ
2: ฉันไม่เคยแพ้
4: แข่งลีกก็แพ้เรียนก็แพ้ถือป้ายก็แพ้จีพี่ปั้นแกยังแพ้เลยอ่ะเฮ้ยฉันขอโทษนะเว้ยมุ้งมิ้งที่ฉันชนะแกทุกครั้งทั้งที่ฉันด้อยกว่าแกทุกอย่าง
2: โอเคที่ผ่านมามันอาจจะใช่แต่ตอนเนี้ยมันคงไม่ใช่แล้วแหละดูก็รู้ว่าป้าหนุ่นไม่ปลื้มแกพี่ปั้นเขาก็ดูไม่เห็นหัวแกแต้มบุญแกคงจะหมดแล้วล่ะเสียใจด้วยนะ
4: ถ้าแกทับถบฉันแล้วแกสบายใจก็เชิญเอาเลยฉันชินกับการโดนเหยียบย่ำความรู้สึกมาตั้งนานแล้วนี่ก็คงเป็นอีกเรื่องนึงที่ฉันชนะแกนะเว้ยมุ้งมิ้งเพราะฉันไม่เคยรู้สึกต่ำต้อยถึงแม้แกจะพยายามเหยียบฉันแต่ภูมิคุ้มกันฉันแม่งสูงมาก
3: อ
2: ห้องนอนพี่ปั้นอยู่ใกล้แค่นี้เองถ้าแกจะย่องไปหาเขาก็เชิญตามสบายเลยนะนี่เป็นอีกเรื่องที่ฉันก็จะไม่เจ็บถ้าแกคิดจะทำจริงนี่สะดวกรักษาศีลห้าอยู่แล้วนี่
5: คุณลุงครับ
0: จ๋า
5: ผมขอปรึกษาเรื่องงานพิพิธภัณฑ์นิดนึงนะครับ
0: ได้จ้ะ
5: คือผมดูสถานที่มาอย่างละเอียดอีกทีแล้วผมว่าแบบที่ทีมนำมาเสนอผมมันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมขอแก้แบบใหม่ทั้งหมด
0: ฮะแก้ใหม่หมดเลยเหรอ
5: ใช่ครับผมจะรีบสั่งให้ทีมแก้แบบใหม่มาให้ดูเร็วที่สุดเลยครับรับรองว่างานผ้าเสร็จทันตามกำหนดการเดิมแน่นอน
0: แต่ลุงก็ดูแล้วมันก็โอเคอยู่นะ
5: มันก็แค่โอเคครับแต่ว่าถ้าคุณลุงไม่คิดมากมันก็ทำตามแบบได้ครับแต่ผมไม่ได้อยากทำงานที่มันแค่โอเคครับผมตั้งใจปั้นงานนี้ให้เป็นงานที่ดีไม่ใช่แค่งานผ่านๆนะครับคุณลุงอนุญาตให้ผมแก้แบบใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวทุกอย่างผมรับผิดชอบเอง
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าปั้นบอกว่าแก้แล้วมันดีก็แก้ก็แก้นะ
5: ขอบคุณครับผมขอตัวก่อนนะครับหลอกเรียกประชุมทีมพิพิธภัณฑ์ลุงเดชด่วนเลยงานออกแบบอีวินมีปัญหาตามทุกคนเข้ามาประชุมด่วน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
1: คุณเดชขอแก้แบบใหม่หมด
0: ใหม่หมดคือทำใหม่หมดนะครับ

0: คุณเดชเขาบอกว่าที่วินออกแบบมามันราบเรียบเกินไปเขาอยากได้อะไรที่มันดูมีเอกลักษณ์เขาอยากให้พิพิธภัณฑ์ของเขาว่าดูแกรนดูน่าสนใจมากขึ้นน่ะ
1: แต่แบบแรกที่ผมออกแบบไปเนี่ยเพราะคุณเดชบอกว่าไม่อยากปรับเปลี่ยนตัวบ้านเยอะ
0: ก็ใช่แต่ปั้นไปประชุมมาล่าสุดเขาเปลี่ยนใจอ่ะ
2: การที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนไปมามันก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานเขาให้เราแก้เราก็ต้องแก้
1: ผมแก้ได้พี่ผมไม่ติดเลยแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องเปลี่ยนบีฟผมขอคุยกับคุณเดชก่อน
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอวินพูดแบบนี้พี่เสียหายว่ะมันเหมือนพี่เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วลูกน้องไม่เข้าใจ
1: ผมเข้าใจพี่แต่ผมไม่เข้าใจลูกค้ามันก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจแค่ทำตามที่พี่สั่งมันยากตรงไหนวะ

0: วินวินงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองแก้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดเขาไม่ถูกใจอ่ะเราค่อยมาว่ากันอีกที
1: แต่ผมเป็นนักออกแบบผมรับบีฟแรกจากลูกค้าผมต้องทำความเข้าใจลูกค้าก่อนผมอยากรู้ว่าลูกค้าคิดอะไรอยู่ถึงได้สั่งแก้จากซ้ายไปขวาขนาดนี
0: ้อีโก้แก้ไม่ได
1: ้ผมไม่ได้อีโก้พี่ผมแก้ได้แต่ผมอยากรู้เหตุผล
2: เหตุผลก็อธิบายไปหมดแล้วไงถ้าตั้งใจฟังไม่อีโก้มัน
1: ผมไม่ได้อีโก้ผมบอกพี่แล้ว
3: โอเคพี่โอเคพี่ไม่อยากให้เราต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้เว้ยเอาเป็นว่าแกไม่ต้องทำงานนี้แล้วจบนะพี่ไม่แตะต้องตัวตนของแกแล้วพี่เข้าใจก็จบนอกมานะแต่ต้องไม่ได้
1: ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่เขารู้นี
2: ่พี่ไม่รู
1: ้เอาจริงพี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าแกยังเป็นวินคนเดิมที่พี่รู้จักหรือเปล่า
3: เราอย่ามาทะเลาะกันเลยแกจะยิ่งเสียชื่อจบการประชุม

0: เอาตรงๆนะพี่แกล้งผมใช่ป่ะเฮ้ยงานไม่ดีก็ยอมรับสิวะอย่าเปลี่ยนประเด็นถ้าแกคิดว่าพี่แกล้งแสดงว่าแกไม่ยอมรับว่างานตัวเองไม่ดีไม่ยอมรับว่าตัวเองอีโก้แต่ต้องไม่ได้
1: จะให้ผมยอมรับได้ไงพี่ก็ผมคุยกับคุณเดชแล้วเขาบอกว่าโอเคเขาบอกว่าชอบจนพี่มาพูดวันนี
0: ้นี่แกจะบอกว่าพี่โกหกเหรอเพื่อ
1: พี่แน่ใจนะว่าพี่ไม่ได้ทำแบบนี้เพราะเรื่องพาย
0: และถ้าพี่ตอบว่าใช่ล่ะ
1: พี่แม่งไม่แยกแยะว่ะถ้าพี่ไม่พอใจเรื่องนั้นก็มาลงที่ผมดิอย่าไปลงที่งานมันไม่เกี่ยว
0: เฮ้ยนี่ขึ้นเลยเหรอพี่ล้อเล่นใครจะไปทำแบบนั้นกับน้องชายสุธิรัตน์ที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กได้ลงวะพี่ไม่ทำให้แกเสียใจอยู่แล้วแกก็รู้นี่ว่าตั้งแต่เด็กจนโตพี่คอยระวังหลังให้แกตลอดอะไรที่จะเข้ามา

0: ร้ายแกพี่คอยเตือนตลอดถึงแม้แกจะไม่เคยเตือนพี่ว่ากำลังยืนอยู่บนกับระเบิด
1: เลิกถามแล้วรีบไปหางานใหม่ทำดีกว่าวงการนี้มันแคบถ้าประวัติไม่ดีมันก็ถึงกันหมด
0: นี่คือคำเตือนไม่ใช่คำขู่

0: ำไมแค่หมื่นเดียวอ่ะ
1: ว่าไงครับคุณแม
0: ่ฮัลโหลปั้นพอดีว่าแม่น่ะเช็คยอดเงินแล้วเงินมันเข้าแค่หมื่นเดียวเองอ่ะปั้นโอนผิดหรือเปล่าจ๊ะปกติปั้นไม่ได้ให้แม่แค่หมื่นนึงนะ
1: ไม่ผิดครับโอนถูกแล้ว
0: เอ้ยปั้นแต่ว่าปกติปั้นโอนให้แม่ 60,000 นะลูก 10,000 นี่มันยังไม่พอค่าใช้จ่ายแม่ต่อเดือนเลยอ่ะ
1: คุณแม่ครับนี่คุณแม่พูดจริงหรือว่าโกหกครับ
0: พูดจริงสิปั้นทำไมปั้นถึงถามแบบนั้นล่ะ
1: ช่วงนี้ผมมีปัญหา trust issue ไม่เชื่อใจใครพอดีเพิ่งเจอคนไว้ใจโกหกซึ่งหน้าไม่ได้โกหกแค่คนเดียวนะครับแต่รวมหัวกันโกหกทั้งครอบครัวเลยผมคิดว่าคุณแม่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก
0: คือปั้นเรื่องนั้นนะแม่ขอโทษนะลูกคือแม่อธิบายได้นะปั้นคือว่าม
1: ันมีงานต้องทำครับไม่มีเวลาฟังคุณแม่อธิบายเรื่องเงินก็เหมือนกันผมคงไม่มีเวลาอธิบายให้คุณแม่ฟังเอาเป็นว่าต่อจากนี้ผมสะดวกโอนให้คุณแม่แค่หมื่นเดียว
2: คุณแม่ก็มีบ้านมีรถมีเงินอยู่แล้ว
1: คงดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้เงินผมสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวปั้นฮัลโหลเฮ้ยวางเลยเหรอ

0: นะ
1: โอ้ย
0: น้ำมาได้ไงอ่ะ
1: น้ำมาไฟเช้าคิดถึงแกก็เลยเอาอาหารเหนือมาฝากนี่เพียบเอาเฮ้ยนี่หน้าไปโดนอะไรมา
0: เรื่องมันยาวนะเดี๋ยวว่าเล่าให้ฟัง
1: มาๆๆกินข้าวก่อนมาเดี๋ยวน้าจัดให้ฮะป้ารู้ความจริงแล้วเหรอแล้วป้าว่าไงมา
0: เขาดูแปลกๆอ่ะปากเขาบอกว่าโอเคแต่จริงๆนะผมว่าเขาไม่โอเค
1: เฮ้ยเป็นน้าน้าก็ไม่โอเคเปล่าวะเป็นน้าน้าคงปวดหัวไมเกรนขึ้นเหมือนกันแหละ
0: เอาจริงนะผมไม่เคยเห็นพี่ป้านโหมดนี้มาก่อนเลยด้วย
1: ขนาดแกยังโดนขนาดนี้เลยแล้วพ่ายจะไม่โดนด้วยเหรอวะ

0: แกเป็นไรอ่ะ
1: เมื่อวานฉันโดนวินหักอกมาแล้ววันนี้ฉันก็ไปเจอเขามาฉันไม่โอเค

0: วินเขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับฉันอะแล้วเขาก็ขอโทษฉันเขาพูดตรงๆอะแกเขาไม่อ้อมค้อมอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่ให้ความหวังอะไรฉันเลยอะ
1: แกไม่เป็นไรไม่ต้องลองละแกเดี๋ยวแกก็เจอคนใหม่นะ
0: ฉันไม่อยากเจอคนใหม่อะแกฉันชอบคนนี้ฉันอยากได้คนนี้อะฉันจะลุยต่อ

0: ฮะ
1: แกช่วยเชียร์ฉันหน่อยนะฉันแบบไม่เคยเจอใครใช่ขนาดนี้มาก่อนอ่ะแกแบบคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตของฉันแล้วฉันแบบโอ้ my god เขาคือแบบ the one ของฉันอ่ะแกนะพายนะ

หรอกฉันมีความจริงที่ฉันไม่เคยบอกแกฉันว่าฉันต้องบอกแล้วว่า

0: แกจำที่ฉันไปทำโปรเจกต์จดแม่ห้องสอนได้ปะ
1: จำได้ดิที่แกให้ฉันโกหกแม่แกว่าเราสองคนไปด้วยกันแล้วแม่แกจับได้เน่งด่าเราสองคนใหญ่เลย
0: ตอนนั้นแหละตอนนั้นน่ะแม่เขาไม่ได้โกรธแค่เพราะว่าฉันโกหกไปคนเดียวนะแต่ฉันไปเจอคนคนหนึ่งที่แม่ห้องสอนแล้วเราก็ตกลงเป็นแฟนกัน
1: หืมแฟนนี่ก็เคยมีแฟนด้วยหรอทำไมแกไม่เคยบอกฉันน่ะหรือว่ามีอะไรมากกว่าแฟนคือเรื่องแฟนมันไม่ควรจะเป็นความลับเลยนะเว้ยแม่งเรื่องเล็กน้อยมากอะ
0: ฉันรู้เว้ยแต่ฉันไม่อยากโทษแม่ตอนนั้นฉันแม่งสับสนเองเว้ยแกแล้วแม่ก็บอกให้ฉันลืมมันไปไม่ต้องบอกใครแล้วตอนนั้นฉันไม่ก็เชื่อแม่
1: แล้วแกมาบอกฉันทำไมตอนนี้อ่ะเกี่ยวอะไรกับฉันหรอ
0: รอจริงๆฉันควรจะบอกแกมาตั้งนานแล้วเว้ยแต่ฉันไม่เคยคิดว่าการที่ฉันไม่พูดมันจะทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากขนาดนี้หรอกฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆฉันผิดเองเว้ยคนที่เป็นแฟนเก่าฉัน
1: วินเดียวกันเนี่ยนะ

0: ับสนุนโดยคโนอร่อยชัวร์รสหมู
1: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะแกแม่งโคตรเห็นแกตัว
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: โอ้โห
5: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคัน

นึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคูแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9 กรัมระยองเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจน

ลูกกระสุน1ลูกและกระสุนปืน9มมอีก3ปลอกลูกกระสุน1ลูกเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ดาบตำรวจอดุลขับรถยนต์มาพร้อมภรรยาและลูกอีก2คนที่นั่งมาด้วยเพื่อไปรับลูกชายที่โรงเรียนมีนางสาวฟาติมะผู้ตายซึ่งเป็นภรรยาได้อุ้มลูกวัย2เดือนนั่งเบาะหลังลูกอีกคนนึงนั่งข้างคนขับที่เป็นพ่อครับเมื่อขับมาเข้ามาในซอยคนร้าย4คนแต่งกายเป็นหญิงมุสลิมสวมยิฮับสวมฮิญาบนะครับปิดบังใบหน้าแล้วก็มากับจักรยานยนต์2คันดักรออยู่ข้างทางเมื่อคนร้ายเห็นดาบตำรวจอดุลก็ใช้ปืนอาก้าและปืนพกสั้นกระหน่ำยิงใส่ทันทีหลายนัดดาบตำรวจอดุลขับรถหนีนะครับเข้าไปในโรงเรียนห่างจากจุดถูกยิงประมาณ300เมตรก่อนที่จะลงจากรถและเปิดประตูด้านหลังปรากฏว่าพบภรรยาที่กำลังอุ้มลูกวัย2เดือนนอนแน่นิ่งถูกยิงที่หัวเสียชีวิตคาที่ส่วนลูกวัย2เดือนถูกสะเก็ดกระสุนปืนที่หน้าท้องขณะที่ดาบตำรวจอดุลถูกยิงที่ขาและตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือพลตำรวจตรีสันทัตสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เร่งเก็บพยานหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะครับนอกจากนี้ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกระจายกำลังเข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุรวมไปถึงเส้นทางเข้าออกพื้นที่เน้นย้ำให้ตรวจให้ดูทุกจุดสกัดขนรถและก็บุคคลต้องสงสัยนอกจากนี้ก็ประสานหน่วยกำลังทหารเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่และเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุยิงตำรวจเสียชีวิตเมื่อ4พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุกองอำนวยการความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารวมถึงภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นสมาคมด้วยใจสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพองค์กรผู้หญิงปัตตานีสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพออกแถลงการประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงหน้าโรงเรียนมีผู้หญิงเสียชีวิตและเด็กได้รับผลกระทบเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของทางกระทรวง DE นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรณีที่มีสตรีมมิ่งอนาจารเกิดขึ้น2วันติดครับ

น้ำนมถั่วเหลืองและกระสอยงาดำบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
2: ดูนู่น
3: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
1: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
2: ซักซ้ำพ่อเวยกบ้าน
1: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ซักหน่อยขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
3: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
2: ปลาทู
3: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: หาย
3: ย
4: ่อย
5: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
6: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ
7: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
9: สแกนเลย

0: รถจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
1: ฮะวันอังคาร
2: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี้
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เรียกประชุมเมตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหามาตรการป้องกันการเรื่องการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่พบ5บัญชี Facebook Live อนาจารต่อเนื่องนานกว่า7ชั่วโมง2วันติดนะครับส่วนโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สั่งให้ตำรวจไซเบอร์จัดทีมล่าเจ้าของบัญชี Facebook เพื่อติดตามตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศใดก็ตามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียนตัวแทนจากเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์และตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทเข้าร่วมหารือมาตรการป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์ม Facebook เหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมี5บัญชีแอคเคาท์อวตารที่ไลฟ์การมีเพศสัมพันธ์เป็นวันเสาร์3แอคเคาท์และวันอาทิตย์2แอคเคาท์ซึ่งปอทตรวจสอบพบว่าในบัญชีที่ไลฟ์วันอาทิตย์นั้นมีการแปะลิงก์ฟิชชิงเชื่อมโยงไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจอร์เจียตามลิงก์ .ge ถ้ากดเข้าไปบัญชีผู้ใช้จะถูกเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติก็เชื่อว่าทำกันเป็นขบวนการแล้วก็มีโฆษณาเว็บพนันเว็บอนาจารร่วมด้วยตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบครับ
4: มันเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้น่าจะเกี่ยวอะไรแล้วก็น่าจะเป็นเว็บที่ฟิชชิงเก็บข้อมูลซึ่งเรากำลังจะตรวจสอบนะครับว่าเขาเก็บข้อมูลไปทำอะไรเก็บข้อมูลอะไรบ้างในส่วนตรงนี้ครับครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกระบวนการนะครับว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีลิงก์ถ้าดูจากตอนนี้ก็คือตรวจสอบว่ามันมีการลิงก์มีการทำฟิชชิงแล้วก็จากที่ทอตรวจสอบเนี่ยมีการทำรีโพสเอาคอนเทนต์เนี้ยไปโพสต์ใหม่ไปทำอยู่ขึ้นอยู่กับเว็บพนันเว็บลามกอนาจารมีการโฆษณาเว็บพนันด้วยในส่วนนี
3: ้ตำรวจไซเบอร์เปิดเผยด้วยครับว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็ประสานกับ Facebook ทันทีทางเมตาก็ไล่บล็อกเนื้อหาดังกล่าวแต่ว่าสาเหตุที่บัญชี Facebook เหล่านี้สามารถไลฟ์ต่อได้โดยหลุดจากการตรวจจับของ AI นานหลายชั่วโมงก็เป็นเพราะว่าใช้วิธีสร้างเนื้อหาที่ไม่ผิดมาตรฐานชุมชนโผล่มาเป็นบางช่วงเช่นมีคนนั่งคุยกันเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรปกติมีการใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าซึ่งอาจจะทำให้ AI ไม่สามารถตรวจจับได้กรณีนี้แม้จะไม่ผิดกฎหมายของไทยแต่มีความผิดตามพรบ.คอมซึ่งเป็นคดีอาญานะครับถ้ากดส่งแชร์กันต่อ
5: ทาง Facebook เองก็ชี้แจงนะครับว่าเขาถือว่าเรื่องพวกนี้ผิดหลักเกณฑ์นะครับตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่มันอาจจะหลุดจากมาตรฐานที่เขาตรวจจับด้วยการใช้ AI นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือภาพของผู้หญิงเนี่ยก็คือมีการสวมหน้ากากนะครับซึ่งตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อัลกอริทึมของทาง AI ที่เขาใช้ตรวจจับเนี่ยมองไม่เห็นเป็นภาพใบหน้าคนและถูกปิดบังบางส่วนเนี่ยเขาก็เลยอาจจะเข้าใจว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทาง Facebook เองก็ให้คำยืนยันนะว่าเดี๋ยวเขาจะไปปรับเรื่องของอัลกอริทึมแล้วก็เรื่องความล่าช้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าที่แล้วเนี่ยกว่าจะไปเทคดาวน์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูหลังบ้านเขาว่ามันเกิดกระบวนการอะไรที่มันเกิดความล่าช้าจริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าการดูภาพลามกอนาจารไม่เป็นความผิดตามกฎหมายประเทศไทยแต่คนที่ไปกดแชร์ผิดการครอบครองภาพลามกที่เป็นของเด็กต่ำกว่า18เป็นความผิดนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชร์ก็ตามไปเซฟเก็บเอาไว้ก็เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเตือนคนที่พอไปเห็นแล้วชอบกดแชร์วันนี้ไปให้เพื่อนอาจจะมาดำเนินคดีหรือมาขู่ได้ถ้ามีคนไปดำเนินคดีนะครับไปแจ้งความก็จะเป็นโทษทางอาญานะครับถอนการรับแจ้งไม่ได้นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับ
3: นายชัยชนกชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็บอกว่าทางเมท่าได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์นี้ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกโดยภายใน 3-5 วันก็จะส่งรายละเอียดกลับมายังประเทศไทยและจะปรับปรุงระบบป้องกันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อไป
1: ผมก็ได้เรียนตามตรงกลับไปครับว่าอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของคอนเทนต์ในวันแรกเนี่ยน่าจะยาวถึงประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับจะมาบอกว่าอัลกอริทึมจับไม่ได้หรือมีนายคอนเทนต์ที่โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาไม่กี่วิเนี่ยฟังไม่ขึ้นตอนนี้อย่างที่บอกต้องรอการชี้แจงในข้อมูลที่กลับมาว่าเขาได้ทำตามมาตรการภายใน24ชั่วโมงหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูหลักฐานตรงนั้นแต่เราดำเนินแน่ๆแล้วก็เป็นหน้าที่เขาชี้แจงแต่อย่างที่บอกครับผมคิดว่ามันก็ยังไม่เพียงพอก็ถึงเป็นการปรับในเรื่องของพรบ.บัญชีม้าที่จะต้องรับผิดชอบร่วมเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะให้เป็นเรื่องการกระทำความผิดทุกอย่างในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็ยูเซอร์อันนี้ครอบคลุมแน่ๆถ้าเกิดมีการกระทำผิดโดยยูเซอร์ก็ต้องมีการรับผิดชอบร่วมกัน
3: กระทรวงดีอีก็เตรียมปรับกฎกระทรวงมาตรา15นะครับที่กำหนดกรอบการรับผิดชอบของเจ้าของแพลตฟอร์มไว้ให้เหมาะสมมากขึ้นโดยถ้าพบการปล่อยปละละเลยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหลังจากนี้กระทรวงจะหารือร่วมกับครม.แก้ปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งผลเชิงลบกับสังคมไทยและเยาวชนไทยด้วยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำหรับแนวทางการสืบสวนติดตามตัวผู้กระทำความผิดเชื่อว่าผู้ที่ปรากฏในวิดีโอนั้นไม่ใช่คนไทยส่วนสถานที่ถ่ายทำยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชื่อว่าไม่ใช่การไลฟ์ครับแต่เป็นการนำวิดีโอที่บันทึกไว้มาสตรีมมิ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากทางเมท่าเพิ่มด้วยส่วนสาเหตุที่ AI ของ Facebook ไม่สามารถตรวจจับได้ตั้งแต่เริ่มทางเมท่าชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดความตั้งใจของผู้ปล่อยเนื้อหาที่จงใจหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบเลือกสตรีมมิ่งผ่านเพจขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดตามหลักแสนหรือหลักล้านคนซึ่งเพจเหล่านี้อาจจะเป็นเพจที่มีส่วนรู้เห็นหรือเป็นเพจที่ถูกแฮกมาประกอบกับมีคนกดเข้าไปดูจำนวนมาก AI ก็เลยประเมินว่าเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมจึงเกิดการเพิ่มการมองเห็นต่อเนื่อง
6: ใช้วิธีการผ่านเพจขนาดใหญ่คือเพจที่มีผู้ติดตามหลักเป็นแสนเป็นล้านคนซึ่งนะครับซึ่งเพจพวกนี้ถามว่าก็มีวิธีการเป็นทั้งเพจของคนที่อาจจะให้ความร่วมมือในการปล่อยหรืออาจจะเป็นเพจที่ถูกขโมยเพจมาก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้เมตาจะต้องบอกว่าต้นเพจที่ปล่อยคือเพจอะไรแล้วไลฟ์เนี้ยหรือสตรีมมิ่งเนี้ยทำไมเห็นในประเทศไทยเท่านั้นถ้าสมมติเราเห็นแต่ในประเทศไทย
3: สำหรับการดำเนินคดีก็มอบหมายให้ตำรวจไซเบอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ร่วมตรวจสอบด้วยถ้าผู้เผยแพร่อยู่ต่างประเทศก็จะออกหมายจับและดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาพบผู้สั่งการในไทยครับจ้างวัยรุ่นลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งแม่น้ำโขงก่อนหน้านี้เป็นไอซ์2ตันล่าสุดกำลังลำเลียงยา20ล้านเม็ดเข้ามาพักในโกดัง2แห่งติดตามรายละเอียดกับคุณสุมนาแก้วเจริญวงศ์ครับ
7: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปศ.1เข้าตรวจค้นโกดัง2แห่งในอำเภอเมืองจังหวัดเลยขณะคนร้ายนำรถตู้และรถกระบะ6คันไปจอดเพื่อขนยาเสพติดและรถดูต้นทางขณะเข้าจับกุมพบชายวัยรุ่น4คนอายุระหว่าง 19-20 ปีจากภาคตะวันออกขับรถไปรับงานขนยา
8: คดีนี้เนี่ยเป็นผลพวงของการจับทั้งหมด11คดีที่ผ่านมารวมคดีนี้ด้วยเนี่ยก็เป็น12คดีซึ่งรวมไปด้วยนักขนผู้สั่งการแล้วก็ผู้ติดต่อประสานงานกับทางเพื่อนบ้านเนี่ยเกือบ30คนเพราะวันนี้เราจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราสามารถสกัดกั้นแก๊งที่จะขนยาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลงมาจนถึงภาคกลางลงไปจนถึงภาคใต้แล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้เนี่ยถือว่าเรายับยั้งยาไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชนของประเทศไทยแล้วก็แถมยังระงับไม่ให้ส่งไปยังต่างประเทศอีกด้วย
9: อันนี้คือเครือข่ายใหญ่มากเพราะว่ามีทั้งยาบ้าและไอซ์
8: มีเกือบครบทุกอย่างเลยซึ่งเราสามารถทั้งจับได้ทั้งยาบ้ายาไอซ์แล้วก็ยาเคเนี่ย3ส่วนหลักเนี่ยก็เป็นจำนวนมหาศาลมากกว่าประมาณ

0: โอ้โห30-40ล้านเม็ดยาไอซ์อีกประมาณเกือบ7ตันแล้วก็ยาเคอีกประมาณ500กิโล
1: จากการขยายผลกลุ่มผู้ต้องหารับงานลำเลียงยาเสพติดพบว่ามีนายนราศักดิ์หรือเต้ยอายุ28ปีเป็นสมาชิกเครือข่ายในระดับสั่งการทำหน้าที่เป็นผู้ว่าจ้างกลุ่มวัยรุ่นมารับจ้างลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนตำรวจยึดทรัพย์นายเต้ยได้รวมกว่า5,500,000บาทโดยนายเต้ยยังได้ว่าจ้างรถตู้จากภาคใต้ให้มารับไอซ์2ตันเพื่อส่งลงเรือที่ท่าน้ำราชบูรณะเมื่อเดือนก่อน
2: จากที่เราติดตามมาทั้ง1ปีนะครับขบวนการนี้เราจับได้ทั้งหมด12เคสแล้วก็เราการสืบสวนไปย้อนขึ้นไปเนี่ยเราก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องผู้สั่งการในกระบวนการขนยาเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีการสามารถออกหมายจับไปได้และดำเนินการจับกุมไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เราไอดีตัวได้แล้วก็พยายามออกหมายจับเราออกหมายจับได้ทั้งหมด16หมายจับนะครับจับไปแล้ว4เหลือ12ก็ยังมีส่วนอื่นอีกที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ทราบตัวได้ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยก็มีอีกหลายคนด้วยกันก็ยืนยันว่าจะดำเนินการจับกุมทั้งหมดนะครับ
1: เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายใหญ่จับกุมมาแล้วร่วม11คดีผู้ต้องหารวม33คนและยึดยาบ้าได้กว่า 15,500,000 เม็ดไอซ์ 4,800 กิโลกรัมเคตามีนกว่า500กิโลกรัมโดยตำรวจกำลังขยายผลยึดทรัพย์ได้หลายรายการรวมทั้งจะติดตามจับผู้สั่งการได้อีกหลายรายสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
3: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้า3มิติย้อนรอยเรื่องคดีทุจริตเรื่องหนึ่งที่เชียงใหม่จนนำมาซึ่งเป็นกรณีอัยการแจ้งจับอัยการครับ
4: สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋อง
5: เ
6: นสกาแฟโรบัสต้าใหม
7: ่โอ้โหหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
6: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
7: ลองเลย
8: พ่อเวยกบ้าน
9: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
8: ซับเลย
10: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
11: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
12: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยองเต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
13: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
14: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคเข้าไว้ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระตัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลยเ
15: นสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
16: อร่อยไปอีก
17: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
18: เพิ่มกาแฟเติมนม
15: เนสกาแฟริชอโรมา
19: สูตรใหม่
2: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ่มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
0: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
3: เมื่อวันที่16ตุลาคมปี2567ข่าวสามมิติได้ติดตามเจ้าหน้าที่ปปท.ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปปป.เจ้าหน้าที่ปปช.หรือที่เรียกว่าชุด3ป.ครับไปซ้อนแผนจับสดเจ้าหน้าที่เทศบาลแห่งหนึ่งรวมกัน3คนที่เรียกรับสินบนออกค่าใบอนุญาตก่อสร้างหรือแม้แต่ว่าการจะต่อเติมกิจการร้านในเขตเทศบาลตำบลสันผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้เสียหายระบุว่าเป็นการเรียกเงินอย่างไม่จบไม่สิ้นจนเหมือนถูกรุมกินโต๊ะกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุด3ปซ้อนแผนจับภายใต้ชื่อปฏิบัติการรุมกินโต๊ะซึ่งก็เป็นการจับตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภา

0: ห้าที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะซับซ้อนนะครับแต่กลับปรากฏว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5แจ้งความตำรวจปปป.ว่าถูกอธิบดีอัยการคนหนึ่งพยายามวิ่งเต้นไม่ให้ฟ้องผู้ต้องหากลุ่มนี้โดยเสนอเงิน 400,000 บาทแล้วก็ยังอ้างว่าเจรจากับตำรวจระดับสูงซึ่งรวมทั้งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่นำทีมจับในวันนั้นด้วยวันนี้ข่าวสามมิติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพลตำรวจตรีจรูญเกียรติอีกครั้งหนึ่งและก็ระบุว่าแทบทุกคดีที่จับลักษณะนี้มักจะมีผู้วิ่งเต้นทางคดีเสมอแต่ยืนยันว่านอกจากการวิ่งเต้นไม่สำเร็จแล้วทุกรายยังถูกดำเนินคดีหนักขึ้นด้วยซ้ำติดตามข้อเท็จจริงทางคดีในรายงานคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับ
1: คือท่านอัยการท่านก็คงไปสืบดูแล้วว่าในคำกล่าวอ้างเนี่ยว่ามีผู้ใหญ่ได้มาคุยกับผมแต่จริงๆเมื่อไปคุยแล้วปรากฏว่าไม่มีนั้นไม่มีแสดงว่าก็เป็นคำกล่าวอ้างลอยๆของใครก็แล้วแต่ที่ไปอ้างกล่าวลอยๆกับท่านอัยการก็จึงมีการแจ้งข้อหาในวันนี้
2: รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าสัปดาห์ที่แล้วอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5แจ้งความกับตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปปป.ให้เอาผิดอธิบดีอัยการคนหนึ่งที่พยายามติดสินบนด้วยเงิน 400,000 บาทเพื่อวิ่งเต้นให้สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา3คนที่ถูกตำรวจจับฐานเรียกรับสินบนค่าออกใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคารที่มาของคดีซ้อนคดีต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่16ตุลาคม2567เมื่อเจ้าหน้าที่ชุด3ปซ้อนแผนจับผอ.กองช่างเทศบาลตำบลสันผีเสื้อตำแหน่งในขณะนั้นขณะรับเงินสินบนค่าออกใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคารจนถูกบุกจับคาโต๊ะ
3: แล้วทำไมจะต้องไปบีบบังคับให้เขาต้องมาทำทุกอย่างแล้วก็เรียกรับกันไม่จบไม่สิ้นคนนู้นเรียกดีคนนี้เรียกดีรู้ไหมว่าเป็นความผิด
4: ครับ
3: รู้ไหมว่าเป็นความผิด
4: ครับ
2: เหตุการณ์นั้นจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้3คนคือนายบุญที่เป็นผอ.กองช่างเทศบาลตำบลสันผีเสื้อในขณะนั้นเป็นผู้ต้องหาที่1นายเทพผู้ช่วยช่างเขียนแบบผู้ต้องหาที่2และนายเอกเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอีกแห่งหนึ่งเป็นผู้ต้องหาที่3ขณะจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าหลักฐานชัดเจนและพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ
4: รวมทั้งค่าใบอนุญาตค่าแบบค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยแสนหนึ่งจบต่อรองกันแล้วนะครับเหลือสัก 90,000 ได้ไหมก็โอเคนะครับเขาต้องการที่จะต่อเติมเพิ่มเติมนะครับก็ไปปรึกษานะครับผู้ช่วยช่างก็บอกขออีก 18,000 นะครับเดี๋ยวจะดูให้เขียนแบบแล้วก็เรื่องใบอนุญาตก็จะเรียบร้อยนะครับพอมาเปิดไปแล้วนะครับก็มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะตรวจแบบนะครับเพื่อออกใบอนุญาต O5 นะครับขออีก 48,000 นะครับบอกเดี๋ยวซื้อเป็น8ได้จบนะครับตรวจแบบเรียบร้อยก็อ5เดี๋ยวออกให้เปิดใช้งานได้พอมาเมื่อสัก 3-4 อาทิตย์ที่แล้วนะครับบอกว่าสุดท้ายนะครับขอค่าเซ็นอนุญาตเจ้านายขออีก 70,000 นะครับนี่เขาก็โหไม่ไหวแล้วนี่รวมมันครั้งแรกตกลง 90,000 อย่างนี้มา 200,000 แล้วเนี่ยถ้ารวม 70,000 สุดท้ายเนี่ย
2: ตั้งแต่ตุลาคม2567เป็นต้นมาคดีที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกจับเดินหน้าไปตามลำดับโดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งเรียกรับและรับสินบนรวมถึงปฏิบัติหน้าที่มิชอบและพนักงานอัยการเห็นฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา
1: ศาลอนุมัติออกหมายจับนะครับหลายข้อหานะครับทั้ง149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ157เป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับมาตรา83นะครับตัวการนะครับแล้วก็มาตรา86ผู้สนับสนุนนะครับเราก็ทำการแจ้งข้อหาไปทั้งหมดทุกคนนะครับก็โดนด้วยกันหมดนะครับ
2: อย่างไรก็ตามรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าหลายกรณีเมื่อถูกจับแล้วมักมีความพยายามวิ่งเต้นในทางคดีแต่ท้ายที่สุดก็ถูกดำเนินคดีกลับหนักทุกราย
1: เราเชื่อว่าการใช้ยาแรงในการจับกุมดำเนินคดีให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้รับโทษมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ
2: ์สำหรับคดีที่ผู้ต้องหา3คนถูกจับก่อนหน้า

0: อันนี้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นตรงกันที่จะฟ้องตามข้อกล่าวหาและคดีเป็นไปตามขั้นตอนส่วนคดีล่าสุดที่อัยการแจ้งความเอาผิดอัยการอีกคนที่มาวิ่งเต้นให้สั่งไม่ฟ้องนั้นพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานส่งปปช.มนตรี
1: ก
0: ็คงข่าวสารมิติรายงาน
1: จับกลุ่ม
2: มาดูความพยายามที่จะแก้ปัญหาควบคุมการทำผิดทางทะเบียนทั่วประเทศนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็คุมเข้มนะครับนายทะเบียนทั่วประเทศป้องกันปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนไม่ให้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาสวมสิทธิ์คนไทยรองอธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะครับว่าไม่สามารถเจาะระบบทะเบียนราษฎรของคนไทยได้เมื่อพบการทุจริตก็สามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดอย่างการจับกลุ่มในช่วงที่ผ่านมาจึงต้องเข้มงวดในการตรวจสอบระบบการออกบัตรประชาชนและก็การให้สัญชาติไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนกลางประชุมร่วมกับนายทะเบียนเขตกรุงเทพมหานคร50เขตนายทะเบียนจังหวัดนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์กำชับการปฏิบัติหน้าที่หลังจากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนเพิ่มมากขึ้นโดยย้ำว่างานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนไม่ใช่งานบริการทั่วไปแต่คือเสาหลักของความมั่นคงของชาติและเป็นรากฐานที่กำหนดความมีตัวตนของประชาชนในการเข้าถึงสิทธิต่างๆและสวัสดิการจากรัฐทำให้มีกลุ่มคนต่างๆเข้ามาหาผลประโยชน์นายทะเบียนจึงต้องรู้ถึงความเร่งด่วนของปัญหาและจะต้องทำการตรวจสอบบนหลักการตรวจสอบทวงดุลครับ
3: วันนี้ต้องให้ความสำคัญกับการเน้นย้ำความถูกต้องกระบวนการต้องถูกต้องเอกสารต้องครบการใช้วิจารณญาณการใช้ในเรื่องของดุลพินิจทั้งหลายเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยต้องดูอย่างถี่ถ้วนเพราะวันนี้เรื่องของคนต่างด้าวในบ้านเมืองเราเนี่ยเยอะเกินนะครับไม่ใช่ความผิดของเขานะครับมันกลายเป็นความผิดของเรา

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีค่ะหมอพัชจากดร.พัช Channel ค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชอร์ตเชนแฟตตี้แอซิดแล้วก็ลองเชนแฟตตี้แอซิดนะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็นลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันนะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA Guideline นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ Systematic Review และ Meta Analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นFish oil นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของ Fish oil เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันนี้คือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อ

0: ะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมุติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard นะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D มากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ครับสำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันรำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับ
คือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ1,000มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงๆนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟ

นะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3

0: งี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันเริ่มมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันลำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะครับ 1,000 มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้ 1,000 มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ถ่านไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูง

เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นอ่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืชนะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืดนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้าลดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่นี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมาก

0: มากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อยพรีเฟอร์นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะครับผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลงั้นใครอยากดูก็พิมพ์คําว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคําว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทําไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% ดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลด
น้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่

ที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแต่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามินอีวิตามินซีวิตามินเอพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอแอสซาเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์เขาว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโอริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าโอริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารโอริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่โอริซานอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริซานอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับ
กินความจําเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ค่าแป้งน้ำตาลที่เกินความจําเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทําให้เราอ้วน

0: นะครับมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทานน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อของไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่า กินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้ครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆ นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ดีครับคือเฮ็ดนาซาวนั่นออกรถใหม่มันต้องยิ้มมีความสุขบ่แม่นบ่เขาต้องเชื่อมันในเจ้าของรถมันสิพาเขาไปหาเงิน

0: อนนี้รถมันกับผ้าอายหาเงินดีๆเลยเด
1: ้ว่าแต่ว่าที่แม่น้องฮักเด้อพร้อมสิมีแบบ
2: เล่นเจอให้อายแล้วบ่เนาะ
3: ทันเรื่อง
0: เอ้าบ่ได้ดิ
3: ก็บ่ได้ว่าได้ล่ะ
2: มานี่เลย

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มป่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil

0: อยยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: มองพลิกวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมอพริกครับดีจริงๆครับ
2: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพริกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
3: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอูบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
4: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์เลี้ยนหัวชิงวันแคปซูล
3: ยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19 โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
5: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีสซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
6: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
7: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพมาแล้ว
8: ค่ะ
7: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
8: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
7: ่
8: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามิน ก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอลิกแอซิดนิโคตินเ

0: พนโทนเทเนตคือจำไม่ได้แล้ว
1: คือเยอะนะคะ
2: ร่ายยาวมาก
0: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
0: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
2: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
3: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
2: ในสาหร่ายเกลือทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
4: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
0: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินนะถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีได้ถูกสุขลักษณะถูกอนามัย ครบถ้วนในตัวของมันเอง คุณก็จะได
4: ้สุขภาพที่ดี
0: สุขภาพที่ดี
4: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
0: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มอชอนะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกาต์นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคเริมได
3: ้ครับ
0: ค่ะเอาไปทดลองกับคนเป็นเอด
3: ครับ
0: คนเป็นเอด
3: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได
3: ้
0: เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้นแม้กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ
3: ครับ
0: 40%ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหาร
3: ครับ
0: ถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
4: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสอันไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
3: ครับ
0: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวาน
4: ค่ะ
0: เพราะว่าน้าสาวซึ่งเป็นเบาหวานนั่นเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มอช
3: อ
0: แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะ
4: ค
0: ่ะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลงคือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจนกระทั่งถึงอาจช็อกแต่ว่าสาหร่ายเกลือทองจะดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้น ก็อยู่ในสมดุลนะฮะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
3: น้ำหนักได้เยอะมาก
0: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
4: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
0: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให
3: ้
0: ทำให้เป็นการซ่อมแซม
4: ส่วนที่สึก
0: หรอของเซลล์แต่ละเซลล
5: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
3: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหาร

0: ครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลือทองไหมครับ
1: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
0: ต้องทานอาหารเสริมไหม
2: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลือทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
2: เท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโลโ
1: อ้
2: ในแง่วิตามินเกลือแร
0: ่
1: นี่
2: คุณอาจจะกินหมูนะฮะแต่ในหมูเนี่ยอาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้
1: ไม่ครบ18
2: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
1: ครับง่ายๆเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
2: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
1: เพื่อสุขภาพที่ด
2: ีโดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
1: เร่งรีบ
0: จริงๆไม่มีทางเน
2: า
0: ะ
2: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
1: ตอนเช้าแค่มื้อเช้าวีก็ขนมปัง1ชิ้น
2: นี่
1: ก็วิ่งแล้ว
0: อันนี้ทำงานคำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
2: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยเอามาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ
0: 20%
2: ก็จะได้บ้างแหละ
0: พอจะได้บ้างแต่สาหร่ายเกลือทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
2: 60% ขึ้น
0: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
1: ที่ร่างกายของเราต้องการ
0: ยอดเยี่ยมครับ
3: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายแต้งน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลือทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
4: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิทธ์นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
3: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าเราหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอเราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอเราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทำให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทำงานหนักมากนะคะมันก็เลยทำให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบได้รับยาจากคุณหมอที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
3: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
4: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมนะคือขนาดเราทานเองเราคงไม่
3: มาเป็นแพ็คแบบเป็นถุงอย่างนี้แล้ว
4: เยอะมากค่ะ
3: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
4: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโซมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเนี่ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าเพราะว่า วันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
3: หนักกว่านี้ขนาด

0: นี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
1: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็กเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
0: ติดเตียง
1: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
0: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โ
1: หเป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
2: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้

0: ที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกๆเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะนึงเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
1: ได
0: ้ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในระแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนระแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
2: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: แต่ก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
2: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
3: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
2: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
3: ่
1: ไหมคะ
3: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
3: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
1: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
0: ้ก็ทานได้ใช่
1: คือดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะที่เกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับส่วนลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แต่วันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
2: ้
0: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
1: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของ

0: สารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทรไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินท์

0: ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
2: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบัน

ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือ anti inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองอะออโตอิมมูนดิซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลล์อักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำลายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็นSLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมิเนี่ยมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำร้ายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK เซลล์เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำร้ายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตียรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1 นะคะคือ anti inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวก insulin resistance จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้ insulin resistance ก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อยเยอะเยอะเยอะจนยามเหนื่อยอ่ะที่หมอเคยเล่าอ่ะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์และเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเมทาสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากๆมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชันเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรีย

0: H. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกซ์ตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์คาทาเลสที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยด์ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติเนี่ยหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหยาะๆจักๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเงี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณตินครับ
3: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
4: ผม
3: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอฮะ
4: ก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
3: ว่า

0: มีอะไรยักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้บ้าง
0: ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
1: รักษาไม่ได้
0: คีโมบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
0: หายไปบอกว่า 100% น
1: ะฮะ
0: แต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลยไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
0: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
0: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: แล้วเราไป
0: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
0: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
0: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
0: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
0: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
0: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออกอันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาฉายเอารังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
1: อ
0: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็จะดำเลยมันเบิร์น
1: ครับ
0: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
0: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
1: ๆ
0: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
0: ก็โดนผมเลยร่วง
1: ฮะ
0: ผมร่วงคิ้วร่วง
1: ฮะ
0: วีคไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของคีโม
1: ครับ
0: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคเต็ดเทอราปีใช้อิโมโนเทอราปี
1: ฮะ
0: ใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
1: ครับ
0: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่า alternative medicine alternative medicine
1: ทางเลือก
0: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกร
1: ม
0: ีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำไอ้สารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
0: เขาบอก
1: ว่าเป็นอย่างนั้น
0: แต่ผมเชื่อนะ
1: ฮะ
0: ผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจไหมก้อน
1: ใหญ่มาก
0: บอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก
1: ็หายไป
0: ทาง
1: นี้
0: กระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมัน

0: ฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: เราก็ต้องทำ
0: ทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: ไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจนิสิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
1: ตัดตรงนั้น
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีขบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียวก
1: ็
0: คือเขาเรียกไข่ลมก
1: ับ
0: ไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบ
1: ครับ
0: สัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริงๆ
1: จากต้องมะเร็งนี่แหละ
0: จากไอ
1: สารเข้าไป
0: ไม่จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมา
1: เ
0: ราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: ใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มนะแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมด
1: มันมีหมด
0: ใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทำเนี่ย คืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกิน
1: ครับ
0: แล้ววัดปริมาณของสารตัวนึงเราเรียกว่าเป็น IL2 IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละ120,000ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: เข้ามาแล้วเข
1: ็
0: มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามาแล้วก็สร้างกันในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร
1: ์
0: มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอเซลล์มะเร็งนี่มันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริงๆมันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ angiogenesis แล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแล็บสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว

0: ครับ
1: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเผื่อบนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามีนจริง
0: ๆครับ
1: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่พี่อธิบายได
2: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เชิญนั่งเลยค่ะ
2: เอ้ยอย่าบอกนะเหมือนเคสที่แล้วว่าตาบอดอีกนะ
1: ไม่ได้บอดค่ะถ้าตานี้บอดตาหน้าเอาใหม่ก็ได้นะคะ
2: มันไม่มีมุกอื่นเล่นแล้วอ่ะซ้ำไปซ้ำมากันหลายคนแล้วเนี่ย
3: ไม่ใช่พี่ป้าจะเป็นผู้หญิงเท่ๆเปล่าคูลๆอะไรเงี้ย
2: ถึงเป็นดำ
4: เออแล้วถอดแว่นได้ไหมล่ะ
1: ได
4: ้โอ้โดนตบตีมาใช่ไหม
1: อาจารย์แม่นมากเลยค่ะ
2: โอ้ยน้องคงไม่หกล้มแล้วมาหาอาจารย์หรอกมั้ง
1: หนูสะดุดค่ะ
3: จริงเกือบแม่นนะเนี่ย
1: หนูหนีเสียค่ะแล้วหนูก็สะดุดไปโดนเท้าเขา
2: ก็คือโดนกระทืบแหละ
4: ไอ้สินปากมึงก็เออน้องก็ขวัญเสียอยู่เออแล้วมานี่จะให้อาจารย์ช่วยอะไรฮะ
1: คือหนูโดนเสียเขาซ้อมบ่อยค่ะ
4: อ๋อก็เลยอยากจะหาคนใหม่มาดูแลเราโอ้ยอาจารย์ก็ช่วงนี้เต็มไม้เต็มมือหมดแล้วเนอะ
5: หยุดเลยลุงฟังน้องเขาพูดก่อนดิ
1: ลุงอยากให้เขารู้ถึงความเจ็บปวดที่หนูได้รับบ้างค่ะอาจารย์พอจะช่วยทำของใส่เขาได้บ้างไหมคะ
3: ผมว่าคุณเลิกเขาไปง่ายกว่านะครับ
1: เลิกได้หนูเลิกไปแล้วค่ะแผลที่ตาเนี่ยก็มาจากเรื่องเลิกนี่แหละค
4: ่
1: ะ
4: ได้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้มันเจ็บปวดเอง
5: ลุงแบบนั้นมันจะดีหรอ
4: เออไม่ถึงตายหรอกนะแล้วแกไม่สงสารน้องเลยฮะ
5: สงสารแต่ว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรอ
4: ทางนี้แหละดีสุดแล้วเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะไม่ต้องห่วง
1: ได้ค่ะ
4: ตัวยังสั่นเลยเนี่ยฮะ
5: เขาไม่ได้สั่นค่ะลุงเขย่าค่ะ
3: เขากลัวอยู
4: ่มันคิดมากนะ
3: อะไรเนี่ย
4: เขาจะเป่าหัวยังไงมึงก็ทะแวงกันจริงเลย
2: เดี๋ยวเสียเขาจับได้นะพี่โดนยิงตายผมไม่ช่วยนะ
4: โอ้ยิงกูไม่เข้าหรอก
2: เนี่ยจะทำอะไรก็บอกน้องเข้าไปมันยื้อเวลาอยู่นั่นแหละ
4: เอ๊ะเอางี้นะเดี๋ยวหนูไปชวนเสียนะมากินข้าวกับเผาร้านอาจารย์เนี่ย
1: ได้
4: แค่นั้นเองเดี๋ยวอาจารย์จัดการเอง
1: ได้ค่ะอาจารย
4: ์อืมไม่ต้องหรอกเสร็จงานก่อนค่อยว่ากัน
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
4: คุยกับอาจารย์แป๊บเดียวได้ไหมไก่ฟูใช่ไหมดีคือไม่รักเขาเลยเขาไปตบไปตีทำไมผู้หญิงเนี่ยไอ้พวกผู้ชายพวกนี้ใช้ไม่ได้หรอกใช่ป่ะ
2: เออสงสารน้องนะกูกลัวจะไม่ได้เสียแค่เงิน
4: สมองมือคิดแต่เรื่องนี้เนาะ
2: โอ้ยพี่ก็คิด
5: ดีพอเลยลุงแต่ลุงอ่ะต้องเบาๆหน่อยนะ
4: กับน้องเหรอ
5: ไม่กับเสียสิเนี่ย
2: พูดถูกไหมล่ะ
3: ไม่ใช่คือลุงเขาจดจ่อจะช่วยน้องเขาไงก็พูดน้องเขามา
4: เออผมเป็นจิตใจดีเนี่ยพูดอย่างนี้เออเฮ้ยอยากได้แอร์สักเครื่องว่ะร้อนไงเออมาแป๊บๆ
5: มาแล้วมาแล้ว
6: ร้านเนี่ยที่เขาบอกว่าอร่อย
1: ใช่ค่ะเสี่ย
5: จะนั่งเลยค่ะ
6: ขอบใจ
7: รับอะไรดีครับ
6: ที่นี่มีอะไรอร่อยๆบ้างจ้ะ
7: ที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยครับเสี่ย
6: ถ้างั้นเอามาให้เสี่ย2จาน
1: พอดีอิงยังมีอิ่มอยู่เลยอะค่ะเสี่ย
7: เหรอ
6: โอ้งั้นไม่เป็นไรงั้นเอาแค่2จานพอ
5: เท่าเดิม
4: ยิก
3: ยอก
4: พร้อมใส่หมดขวดเลยนะ
2: เฮ้ยไหนมองนิดเดียวไง
4: เออคือเชื่อกูสิไป
7: ได้แล้วครับ
6: อร่อยได้นะ
7: อร่อยครับ
1: ให้หนูป้อนดีกว่านะคะเสีย
6: ไม่ต้องกูแดกเองได้แขนกูไม่ได้ด้วน
1: อิงแค่อยากป้อนเสียค่ะ
6: มึงอยากเก็บตัวใช่ไหม
5: เสียใจเย็นๆก่อนนะคะ
4: ไม่ต้องยุ่ง
7: ไปก่อน
4: เดี๋ยวกูขึ้นไปเอามาอีกขวดดีกว่า
2: จะให้ถึงตายเลยไงเนี่ยฮะ
4: ก็มึงดูสิดูมันซะหน่อย
6: อันนี้กะเพราอะไรเนี่ยลืมถาม
7: อ๋อหมูครับ
6: รู้ได้ไงเนี่ยว่าเสี่ยไม่ชอบกินเนื้อนี่ใส่พริกขี้เม็ด
7: อ๋อประมาณ4เม็ดครับ
6: กำลังดี
7: ครับ
6: เออแต่กะเพราน้อยไปนิดนึงนะ
7: เมื่อเช้าตลาดมันจะวายนะกระเพราหมด
6: อ๋อเหรอโอ้ไม่เป็นไรจ้ะ
7: จะกินไหมเนี่ย
6: กินสิหิวไม่กินได้ไงไม่กินสั่งมาทำไมเน
7: อะพอดีเป็นห่วงครับกลัวข้าวมันเย็นก่อนเดี๋ยวไม่อร่อย
6: อย่าว่าจุกจิกนะ
7: ครับ
6: ไข่ดาวนี่ใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่
7: อันนี้เป็นไข่ไก
6: ่
7: คร
6: ับ ไข่ไก่แหมเป็นกูตอบไข่กูไงกูว่ามาแล้วเว้ยมาแล้วของออกฤทธิ์แล้ว
7: เฮ้ย
5: เสียบอะไรเปล่าคะ
8: ใครเป็นคนผัดเนี่ยไม่อร่อยอย่างนี้อร่อยสุดยอด
7: ผมผัดเองครับ
8: เหรอ
7: คร
8: ับ อร่อย
5: ไม่เป็นไร
7: เช็คบิน
6: เลยครับ
7: ไ
6: ม่ทำได
8: ้ยังไม่สั่งเช็คบินอันนี้ติ๊บ
7: ขอบคุณครับ
2: พี่ทำไมไม่เป็นไรเลย
6: ต้องรอสักพักกูว่านะ
8: เข้างบนเป็นอะไรอ่ะ
5: เป็นตำหนักอาจารย์คงค่ะคนเขามาขอความช่วยเหลือเยอะอยู่ค่ะ
6: แล้วใครคืออาจารย์คง
5: นี
9: ่ผมเองครับ
8: ได้ยินแต่ชื่อมานานแล้วดีเลยเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวขึ้นไปสัตว์สักหน่อย
6: โอ้ได้เลยครับ
8: แบบเมตตา
6: เดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่เลยครับผมมาแล้วเว้ย
2: มาแล้ว
8: นี่ใครเป็นคนทอดไข่ดาว
7: ผมครับ
8: สุดยอดจริงๆนี่ไข่ดาวต้องทอดลักษณะแบบนี้ข้างๆเกี้ยมๆกรอบๆตรงกลางต้องแบบเป็นยางมะตูมเอาๆๆๆ
7: แล้วคร
8: ับ
7: ค่าอะไรฮะ
8: ไม่ใช่ค่าไข่ค่าติ๊ดเดี๋ยวจะยิงทีหลัง
6: สรุปแล้วจานเนี้ย 1,000 เดี๋ยวขึ้นตำหนักกูนะฟันยับอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะเนี่ย
7: ข้าวอะไร
6: นี่ข้าวหอมมะละ
7: นี่หอมมะละ
6: ครับไม่ใช่ติดกูเลยเนี่ยโอ้โห
8: เหลือแต่แก๊ส
7: ง่ายวะ
8: เหลือแต่แก๊ส
6: อืม

0: เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยว่าออกตรงว่ะ
1: สแกนด้วยตา
0: สแกนตาด้วยใช้ม่านตาสแกนแล้วอ่ะ
2: พี่มึง
1: อะไรมีเรื่องอะไรสิ
3: กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
1: ก็เวลามึงพูดว่าพวกมึงมันจะมีเรื่องตลอด
3: แต่นี่ไม่ใช
4: ่พี่ลองฟังแกหน่อย
3: เราไปลงแข่งไฮล็อกกันไหม
1: ไฮล็อกอะไร
4: นี่อย่าบอกนะไอ้ที่มันออกกำลังกายแข่งกันใช่ปะ
3: เออนั่นแหละมีแต่คนแก่แก่นะที่ไม่รู้เรื่อง
1: กูรู้จ้าเนาะแต่กูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไฮล็อกอะไรอย่างงี้
3: ไม่อยากแก่ขึ้นมาเลย
1: กูนึกว่าไฮเปอร์ เออกูแก่กูไม่ไปอ่ะ
3: ต้องไปค่ะ
1: ไม่กูเหนื่อย
3: มันไม่ต้องเหนื่อยมึงดาราเต็มเลยนะคะ
1: เดี๋ยวดาราแล้วไงจ้า
3: ผู้ชายหล่อก็เยอะไง
4: เริ่มผิดประเด็นแล้ว
3: มันก็ประเด็นเดียวกันแหละ
1: กูบอกว่าไม่ไปไง
2: โอ้มันใหญ่ขนาดนี้เหรอวะ
4: อะไรใหญ่ที่สวย
1: สนามไงไม่เห็นแล้วนะ
0: กูรู้ค่ะมันคือหนุ่มกล้าม
1: จ้าประเด็นเดียวกันเลยเน
3: า
1: ะ
3: ไปไหมล่ะ
1: มันก็น่าสนใจอยู่นะ
4: แหมเห็นหนุ่มๆถอดเสื้อนี่อยากลงแข่งขึ้นมากันเลย
3: ไม่ต้องพูดค่ะมึงต้องไปด้วยค่ะ
4: ไปทำไม
3: เอ้าไปเก็บภาพไง
4: แต่ค่าสมัครแพงนะ
3: แต่ถ้าเราไปกันเยอะค่าสมัครก็ถูกลง
4: ศึกษามาด้วยเหรออืมเอ้ยพี่อันนี้ใช่ที่พี่โมเขาไปแข่งมาด้วยใช่ปะลองไปถามพี่โมไหมอ
1: ีโมเนี่ยล่ะ
3: กูว่ามันก็คิดเหมือนพวกเรานั่นแหละเอาไงมึงลองดูที่สมัครกันตรงไหนเนี่ยเรียกมาถามสิเผื่อไม่รู้เรื่องหรอกไปดูแต่ผู้ชายกูว่า
4: แม่ไปขอความช่วยเหลือเขาก็มาว่าเขานะ
3: มันรู้เรื่องอะไรมั้งมึงว่าอีโมอ่ะ
1: เฮ้ยถ้ากูเข้าไปอ่ะกูเอากล้องติดอย่างนี้ได้ปะ
0: ได้
1: แล้วเวลาทำงาน
0: เราประพอไม่ให้เข้าตรงมึงอ่ะ
5: ตำหนักดูขังดีนะครับ
0: ใครเข้ามาก็ส่วนมากจะพูดอย่างนี้แหละ
6: เดี๋ยวเรามาเริ่มสักกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมของให
5: ้ได้
0: ไม่ว่าจะว่าเสียจะสักอะไรนะแต่อาจารย์ดูทรงแล้วสักหาดุมานปีนต้นมะพร้าวไหม
5: ไม่ใช่สองแถว
6: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่ฮะห้าแถวผู้ผิดไม่ใช
0: ่ชัดเพชร
5: ไม่ใช
0: ่โอ้ยเราจะเสียจะสักอะไรบอกมาเลยรำคาญแล้วงั้นน่ะ
5: สักคิ้ว
6: จริงตลกปะเนี่ย
5: ตลกบ้าเลยพี่สำนักไม่ใช่คาเฟ
0: ่สักคิ้ว
5: จริงสักคิ้วจ้ะ
7: หนูว่าถ้าสักคิ้วไปร้านเพื่อนหนูก็ได้นะคะ
5: ไม่ต้องยุ่งพี่อยากจะคุยกัน
6: เสียแต่ผมว่าที่น้องพูดมันก็ถูกนะ
5: คืออย่างนี้อาจารย์อยากสักคิ้วด้วยแล้วก็อยากได้ของดีด้วย
0: อยู่หนาเมื่อวานอาจารย์สักให้เองแบบเอาของลงแบบแน่นๆเลยนะ
5: แน่นๆเลย
0: เสียพยักมาระวังเอาลงมือเลยงั้นน่ะ
5: เอาแบบ6มิติเลยนะอาจารย
6: ์ผมว่าตัก3ก็โอเคแล้วมั้งครับ
5: มันไม่ชัด
0: ได้โอ้โ
5: หอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้าสักคิ้วเสร็จสักปากต่อเลยได้ไหมครับ
0: เอาแบบไหนอ่ะ
5: เอาแบบสีชมพูเรื่อย
0: ๆแต่มันดูแล้วแบบสุขภาพดีมั้งเนี่ย
5: จ้า
6: ไอ้ฟองกวัดหรือตำหนักก็เปิดร้านสักคิ้วสักปากเลยเลย
5: ผมว่าน
6: ่
5: าจะลืมบอกแต่สักคิ้วแล้วของขึ้นจะเป็นไงบ้างครับ
0: เอาคิ้วสองข้างจะขมวดไงคล้ายๆคิ้วยักษ์นั่นน่ะ
5: แล้วยักษ์คิ้วด้วยได้ไหม
0: มันก็เป็นไปได
5: ้ซ้ายกว่าซ้าย
0: ประมาณนั้นเลย
6: เสียเล่นมุกเลยอันนี้นะมีโปรโมชั่นเลยนะครับสักคิ้วต่อเลยคิ้วต่อเลยเหมือนสะพานแขวนเงี้ยสนใจไหม
5: ไม่ต้องเสือก
6: คนไม่ชอบ
5: ใบพันล่า
6: ห้าเครียด
0: สักปากเลยนะ
6: สักปาก
0: โอ้โหนี่เป็นเจ็บเลยเลย
6: ผมว่ารอบนี้น่าจะได้ผลนะ
5: เฮ้ยเสียดี
6: ไม่ได้ผลก็ได้ลูกค้าเพิ่มอ่ะผู้ว่า
4: จริงจริงอ่ะไหนใครจะลองใครหรอก
1: พวกกูไง
4: หุยไม่น่าเชื่อว่าจะหันไปรักสุขภาพอยากไปดูผู้ชายมากกว่าพี่โม
1: นั่นไงพี่วิท
4: ย์เฮ้ยแต่เอาจริงผู้ชายอ่ะแซ่บจริงนะ
1: น่ะเรื่องจริงเห็นไหมมึงก็ไปดูผู้ชายค่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ผมก็เห็นแล้วเป็นกำลังใจแล้วมันก็ชุ่มชวนไงพี่สวย
3: ถ้าอีโมแข่งได้พวกกูก็ลงได้เหมือนกัน
1: มันลงได้แต่ว่าพวกพี่ต้องซ้อมด้วยอะไรซ้อมทำไมลงเลยอยากได้รูปที่ออกมาแล้วหน้าแย่ๆก็เอาดิจริงเออพี่โมแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะมันก็จะมีฐานทั้งหมดอ่ะ8ฐาน
4: ฮะ8ฐาน
1: ฐาน

0: กูก็แย่แล้ว
1: เดี๋ยวโมสอนให้โมเทรนให้เลย
0: พี่โมแล้วฐานไหนที่มันง่ายสุดๆบ้าง
1: พี่ว่าพักฐานไปก่อนเอาตอนเนี้ยวิ่งก่อนวิ่งให้ได้ก่อน
2: กูว่าตอนนี้พักวิ่งพักฐานเลยเอาชุดก่อนค่ะ
1: ชุดอะไร
2: เมืองท่านหน้าแย่แอปไม่ยังมีไงแต่ชุดแย่เนี่ยไม่ได้นะเว้ย
1: จริงอันนี้พูดดี
2: อีสวยแต่กูจะบอกว่ามึงต้องเน้นชุดเยอะๆเลยอ่ะ
1: แหมแบบหน้ากูแย่เลยสิแอปจะไม่ได้อย่างงี้เลยอ่ะ
0: โอ๊ยคิดถูกมั้ยเนี่ยที่ลงแข่งอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าถูก
3: เฮ้ยลุงไอ้ที่ลุงสักไปเมื่อวานมันจะได้ผลเหรอ
4: โอ้สักทั้งคิ้วทั้งปากไหนของให้มันกินอีกอ่ะ
3: จะน้องเขาเงียบไปเลยนะ
4: ที่เงียบไปคงมุกน้องแบบน้องสะใจไงว่าหัวเราะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นงั้นนะเป็นอยู่แล้วล่ะ
3: เล่าเกินจริง
4: เปล่าถ้าไม่ได้ผลเข้ามาเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะโอ้โหตายอยากบ่นปุ๊บมาปั๊บเลยเป็นไงล่ะเมื่อคืนคงจะร้องขอชีวิตเยอะปล่อยให้เธอปล่อยให้เธอใช่ไหม
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์เฮ้ยได้ผลจริงอ่ะลุง
5: ที่ร้องขอชีวิตคือหนูนะคะไม่ใช่เสีย
3: อ้าวตีกลับ
5: เสียมาตบตีหนูตลอดเลยอยู่ดีๆก็ไม่พอใจ
6: ทำไมไม่ได้ผลอ่ะ
4: หรือว่ามันยังไม่ออกฤทธ
3: ิ์โอ้พี่มันจะออกฤทธิ์กี่โมงอ่ะมันข้ามวันเนี่ย
5: อาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะคะอาจารย์หนูไม่ไหวแล้ว
4: เอออาจารย์ก็จะไม่ไหวเหมือนกัน
6: เรื่องอะไรเนี่ย
4: เรื่องเสียไง
3: ไม่ใช
4: ่เอางี้นะหนูประจำไปเสียมาหาอาจารย์อีกที
5: เรียกมาทำไมล่ะคะ
4: เดี๋ยวอาจารย์จะเติมของเพิ่มให้มัน
5: ได้ค่ะ
4: อดทนนะหนู
3: จมูกจะเข้าไปในร่องเน
6: ี่
3: ย
6: ร่องอะไรนะ
3: ชิดอะไรกันก็อย่างนี้ก็ได้คนมีมารยาทอ่ะนี่คืออย่างนี้เลยอ่ะ
4: โอ้เหมือนลูกเหมือนหลานไป
5: งั้นหนูไปก่อนนะคะอาจารย
4: ์
3: ต้องใช้มือช่วยมันล็อกเอาไว้ขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: มึงสองตัวไปเตรียมเลยเครื่องดื่มมาจัดไปคืนนี
3: ้โอ้ยเมากันตายมึง200ไม่ทันผมเมาเนี่ย200เนี่ยกี่ขวด
4: มึงออกไปก่อนซิที่มึงรู้สึกแค่นี้เนี่ย
3: โอน
4: มาไปเดี๋ยวเอามือถือลงมาอยู่บนนู่น
3: เดี๋ยวขึ้นไปเอาให้ก็ได
4: ้มึงออกไปก่อนแค่นี้จบง่ายมึงไม่จ้างกูเลย
3: ออกก่อนไม่เคยได้คืนสักทีเนี่ย
4: มึงก็รู้จะพูดมากทำไมวะอาศัยกินฟรีตลอดอ่ะก็ช่วยกันดิ
3: เพชรมีตังค์ไหม
6: ไม่มีพี
3: ่ตังค์ไปไหนหมดอ่ะเห็นทำงานไม่ได้ใช้เลย
6: เก็บส่งที่บ้านรักครอบครัว
3: เหรอ
4: ใช่เก็บเลยที่เนี่ยไม่น่าถามทางนี้เก็บซะงั้นแหละ
0: แม่เป็นกระสอบทรายแล้วเราอ่ะก็มาพาดไว้หลังเราแล้วเราก็ต้องเดินแบบลันเจสไปแบบนี้ในเข่านี่90 องศาแล้วเข่าต้องแตะพื้นแล้วก็ถีบตัวขึ้นมาแล้วก็เดินไปเรื่อย
6: ต้องเดินเยอะขนาดไหนอะ
0: 100เมตร
6: โอ้ยอีบ้ามือป่ากูก็จะตายอยู่แล้ว
0: เอาวินมาใส่ไม่ได้ไม่ได้ทำเลยเริ่มเลยพี่วิทย์ก่อนคนแรกตัวเองก็รวมทั้งหมดเลยนะไว้มือเดียวกัน
1: ซื้อเยอะอะมึงอะ
0: เออแล้วเต็งก็แบกไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังนี
6: ้เออกูไม่เอาไปชุดเดียววะเมื่อกี
0: ้สองมือจับสองมือ
1: เหมือนมาจะชาวดอยเลย
0: อะให้มันวนไว้ที่หลังนะไอ้ลืมไปเริ่มจากข้างหลังเลยหลังสุด
6: กูกลับเลยได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะไม่มีกลับมาเอาตัวเองก้าวขาไปแล้วขาเข่าหลังเนี่ยแตะพื้นด้วย
1: ไปเทมาแล้ว
0: เออยอดเข่าไม่แตะพื้นนะแตะลุ
6: กให้กูซ้อมก่อนไปเดี๋ยวเขากลับมาแตะต้องเป็นอย่างนี้นะ
0: เอออย่าล้ม
1: มึงเดินเหมือนพี่ยาวยุทธยาเลยอ่ะ
6: ไม่เอาละ
0: ให้พักก่อนตอนนี้อาจจะท้อต่อไปพี่สวย
7: ไปพี่สวย
0: เรากูเหรอ
1: ใช่
0: เริ่ม
7: เก็บของ
0: ไว้ข้างหลังนะแล้วก็แบกไว้ข้างหลังย่อเข่าต้องแตะพื้นด้วยไม่งั้นมันไม่นับคะแนนจริง
1: อีโม
0: จริงเข่ากูไม่พอดี
6: นะยูกูเห็นมึงเต้นอยู่เลยวันนั้นอะ
0: นะนั่นเกือบแตะแล้วอีกนิดเดียวอีก
1: มันไม่เหมือนกัน
0: ย่อลงอีกย่อ
7: แตะพื้นให้แตะ
0: ย่อขาหลังย่อเข่าให้แตะ
8: สวัสดีค่ะคุณครู
7: พอแล้วไปถ้าไม่ได้ยินยิ้ม
8: ถ้าใส่ไป
0: ถ้าใส่แล้วอะ
7: อย่างนี้หรอพี่โม
0: ใช่อ
7: ย่างนี
0: ้ดีเลย
8: ไปแข็งแรงมาก
0: เขาหลังแต่พื้นเก่ง
7: ได้
1: มึงไปคนเดียวได้แป๊บ
7: ป่ะแป๊บเลยไม่เอาซื้อเยอะก็ถือเอง
8: นี่ถึงต้องแข่งจริงกูต้องแบกกิโล
0: ถ้าเป็นพี่20โลอันนี้คนละ10คนละ10
6: กูเปลี่ยนใจกูไม่แข่งแล้ว
1: เฮ้ยแต่เราซื้อบัตรไปแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยทำได้แค่ซ้อมเพิ่ม
1: โพสต์ขายต่อเลยไหมมันมีคนต้องการด้วย
6: ขายหน้างานหรอ
0: ไม่ได้มันระบุชื่อเลยจริง
6: กลับบ้านเถอะ
0: กลับก็ได้แต่ว่าท่านี้กลับบ้านนะ
6: นี่อีโมคนไม่มองกูจนห้างมั้ง
0: โดดเด่นไง
1: แล้วลงบันไดเลื่อนจะลงไงท่านั้นอ่ะ
6: ไม่พี่ตอนกูอยู่ในลิฟต์กูต้องทำไหม
0: ไม่ต้อง
1: เออไปไปไปวิทย์นำ
0: ย่ออี
1: ย่ออีค่ะมึงต้องไปรอแท็กซี่หน้าประตูน้ำหนุน
0: เขาติดพื้นเขาติดพื้นย่ออีย่ออีเก่งมากทุกคนเก่งมากคนพยายามกันไปเลย
4: ฝูงเก่ามาอีกแล้วเฮ้ยถึงจะเป็นฝูงเก่าแต่ว่ามาใหม่เว้ย
3: การค้าเท่ากัน
4: กินไม่เรียกแม่อะไรเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ
3: ฟังนะใช่แ
9: ม่ลุงถามจริงแล้วถ้าไม่ชวนเนี่ยจะกินไหม
4: เขาไม่ชวนแล้วหน้าไหนใครจะกล้ากิน
9: มาแปลก
4: ก็มีแต่เพียงหน้าอย่างเรานี่แหละที่กล้า
0: แม่มานั่งกินก
4: ็เฮ้ยเฮ้ยก็นั่นไม่ได้เอามาให้พวกมึงกินด้วยเฮ้ย
10: เอาเออมาให้ใครอ่ะพ่อ
4: จะเลี้ยงเสียเขาเสียเขามาสักที่ตำหนักเนี่ย
10: เอาก็ร่วมกินด้วยไปเลยเอ้ยท้องนั่งดิ
9: เราต้องนั่งเหรอ
4: นั่งดิร่วมมาถึงว่าช่วยจ่าย
10: เ
4: นี่ยเหรอ
10: เดี๋ยวช่วยจ่ายเอง
4: เอามาเงินอ่ะ
10: ยังไม่ได้กินสักแก้วเลยพ่อสักหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยกินเงิน
4: มีวิธีเนาะ
10: วิธีอะไร
4: กระร่อนกินนะ
3: คนกระร่อน
4: น่าด่าเลย
3: ไหนๆมาแล้วนั่งกินไปเถอะแต่ขออย่างเดียวเวลาเสียมาอย่าวุ่นวายกันได้ไหม
4: โอ้เอาจะนั่งกินเงียบ
0: ๆเอา
4: เห็นไหมถ้าไม่กินไม่รู้นะว่าไอเนี่ยนี่เรากินเม็ดไอไปแล้ว
11: ดีทุกคนมีอะไรกันเหรออ ้
4: า
11: ว
4: เชิญครับ
0: เชิญได้เลย
4: สวัสดีครับไม่มีอะไรก็คือเลี้ยงลูกค้ากันเลยชนเสียมานั่งกินเพื่อนมองผู้หญิงมองเด็กเขาโอ้โหมึงนี
12: ่ใครเตะตาเนี่ย
4: ดูทักคนดิใครแน่จริงก็มาเตะตาดิ
11: มือนี้เดี๋ยวเสียเลี้ยงเอง
10: ไม่ใช่ปัญหา
12: ไม่มีใครเนี่ย
0: ข้างบ้านนะคะเขาชอบมานั่งกินที่นี่เป็นประจำค่ะ
4: ไม่ใช่มานั่งกินหรอกมาขอบผู้อาศัย
11: เออเลย
9: เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรื่องเสิร์ฟเดี๋ยวทองมาคนจัดการเองก็ได้ครับ
13: เดี๋ยวหนูเสิร์ฟเองดีกว่าค่ะ
11: ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟเนี่ยเขาจะดูแลเสียปล่อยเขาดิ
10: เอองั้นมาเสิร์ฟให้โป่งนี่มาแล้ว
3: ให้โป่งพูดหัวอย่าวุ่นวาย
10: วุ่นวายตรงไหน
11: แล้วไปไปดูแลเขาหน่อยชื่ออะไรนะ
4: โป่งโป่งครับโป
11: ่งแน่ชื่อบัตรเหลี่ยมไหมเหลี่ยมจัดเลย
10: นะง่วงไม่ได้นอนเลย
4: โอ้โห
0: เสียดื่มอะไรไหมคะเดี๋ยวโมทำให้ค่ะ
11: นี่ใครเนี่ย
4: หลาน
11: เออหน้าตาดีจิตใจดีด้วยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
11: จ้ะ
3: เตรียมตัวสบายเสียเล็งแล้วนะ
11: เออเรามาเต้นกันหน่อยไหม
0: โอ้โมเต้นไม่เป็นหรอกค่ะ
11: ไม่ใช่หนูหมายถึงเนี่ยพวกเนี่ยเต้นด้วยกันเนี่ย
10: ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยว
11: เต้นด้วยกัน
10: ได้เลย
11: ได้ครับ
10: เดี๋ยวมานะจ๊ะขอไปเต้นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
4: เต้นกระโปรงเหรอเอา
9: สามคนเลย
4: สามคนเลย
10: เฮ้ยสามเลย
4: เ
10: ข
4: า
10: เ
4: ขาเนี่ย
3: เพลงโดนเส้นแบบ
4: คนเส้นมันมีจังหวะในใจ
3: ยากนะคนเต้นไม่มีเพลง
10: เพลงโดนเส้นแล้วมาเต้นแทงโก้เพลงโดนเส้นมาเต้นแทงโก้
9: โต๊ะโต
4: ๊ะตีหัวเนี่ยเลย
10: ใช้วาจาไม่ถูกโอ้เสีย
4: โอ้โหตายไปเดี๋ยวก่อนนะครับเราสี่คนมีใคร
3: ตกด้วยครับ
4: คุณกินถั่วเมื่อกี้
11: เสียหายใจแรงไปหน่อยปวดนอน
4: รวยแต่เหม็นมากเลยนะตาไปเต็มไกลๆเขาเผื่อรวยมึงอ่ะเขาเหม็นนะตาก็เอารวยอย่างเดียวที่เหม็นไม่เอามึงก็เขี่ยทิ้งที่มึงตาพูดอะไรครับเนี่ย
12: เองโดนเส้นมาเต้นแทงโก้
4: นี
3: ่ลุง
12: ให้เสียนอนนี่มันจะดีเหรอ
4: ดีเลยถ้าของยังไม่ได้ผลนะเดี๋ยวค่อยเติมใหม่อีก
3: นี่ทำเพิ่มจนล้นแล้วนะ พี่ไม่ได้ผลแล้วพี่ก็ปิดตำหนักคือ

0: คิดมากนอนนอนนอนนอน
1: ไปเลยพี่นอนนู้นเลยผมนอนดิม
2: เฮ้ย
3: เสียอะไรเนี่ย
4: ไอ้ฟอร์มอะไรของมึงวะ
3: มานอนก่อนผมเนี่ย
4: เขาเคยนอนบ้านเขาแล้วเขาติดหมอนข้างมากนอนเถอะอะไรวะ
3: ส่งเหมือนด้วย
4: เสียอะไรมาทิ่มตูดของมึงเน
3: ี่ยผมก็เอาง
4: อมึงว่ะกลมมีความสุขขนาดนั้น
3: คุณมองหน้าไม่ติดนะเช้ามา
4: เฮ้ย
3: ทำไมของยังไม่ออกได้ดีกว่า
4: หัวไม่ออกเดี๋ยวจะเข้าไปลึกด้วยเลยตกต่างเขาสารแล้วพี่คงได้เมียรวย
3: ผัวดูทรงแล้วจะผัวด้วย
4: จะผัว
3: ไม่ใช่อาจารย์นะเป็นสอสอคง
5: โอเคเดี๋ยวคิดเดี๋ยวนี้คิดนะโอ้ยคิดว่า
4: เขิมใหญ่เลยนะยิ้มใหญ่เลยนะ
3: เป็นเรื่องหนวดกระตุกแล้ว
4: พี่ไม่เป็นไรเลยกูเห็นแล้วพี่เป็นไรปะเนี่ย
0: กูเป็นไรอ่ะ
4: เสียวๆท้องน้อยแดงมากไหมมันชาวขี้อ่ะ
0: ขี้แล้ว
4: ออกดีนะ
0: มึงต้องการอะไรวะไอ้สิน
4: ก็มาถามรู้
0: เนี่ยกูว่านะไอ้เสียนมีของว่ะ
6: แล้วเราต้องทำไงอะลุง
0: ต้องทำให้ของมันเสื่อม
6: ทำไงอะ
0: ไอ้โมเองต้องช่วยแล้ว
6: โมให้นะไม่เอาโมกลัว
0: กูใจตาละมันชอบเองอะ
4: เฮ้ยไม่หรอกเขาน่าจะมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วเปล่าน
6: ั่นน่ะดิ
0: มึงก็เลยมึงกำกวมมึงเหรอ
6: แล้วโมต้องทำไงอะลู
0: กหาจังหวะเอาปะถูกหัวครอบหัวมัน
6: โอ้จังหวะไหนแล้ว
0: มึงหาจังหวะสิ
7: พี่ตังเลยเน
0: า
7: ะ
8: พี่โม
4: จังหวะมาแล้วเนี่ยเอา
9: เสียคะไม่เก็บตังค่ะ
7: ไม่เก็บตังเหรอ
9: ใช่ค่ะ
7: โอ้ใจดีด้วยนะ
9: แต่ว่าอยากจะขอเสียอยู่ต่อที่นี่สักคืนได้ไหมคะ
7: เหร
9: อค่ะ
7: นี่ก็ดีนะเพราะว่าเมื่อคืนเสียยังไม่ถึงเลย
4: เอาให้ถึงเลยครับคืนนี้เอาให้ถึงเลยนะ
7: แต่เดี๋ยวขอขึ้นไว้พักก่อนนึง
4: ได้เลยครับ
9: ได้เลยค่ะนี้เลยค่ะ
7: จ้ะ
9: ตรงไปเลยนะคะเหลือสายเดี๋ยวโมตามขึ้นไปด้วยนะ
7: จ้า
9: ค
7: ่
9: ะ
4: พี่คืนนี้เตรียมตัวเลย
0: เตรียมตัวอะไรอ่ะ
4: โอ้ยลุงก็ทำของแน่นี่จุกแน่
0: มึงพูดอะไรเหมือนกันเหยียดคู่กำกวมคู่คำเลยเหรอ
4: โกงอะไรอ่ะจุกแน่จุกแน่คิดไม่ได้แต่โตป่านนี้แล้วจุกแน่
0: จุกแน่เข้าลึกมึงอะไรมึงอะไรมึง
4: ผมว่าไปดูพี่โมนะ

0: นี่นี่จะทำอะไรเนี่ย
1: คือร้อนนะคะก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้า
0: ทุเรศมาเปลี่ยนอะไรตรงนี้จะแดดดูไง
1: อ
0: ๋
1: อแล้วเสียไม่อยากดูหรอคะ
0: ต่อหน้าพระเจ้าตกนรกแน
1: ่ขอโทษค่ะ
2: นี่อะไรกันครับ
0: ผู้หญิงคนนี้จะมาแก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรตรงนี้ก็ไม่รู
3: ้ผมขอโทษด้วยนะครับพอดีน้องมันไม่เต็มครับมีปัญหาทางสมองแล้วก็ปกติมันชอบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้เรื่อยๆ
0: หัดเตือนกันซะบ้าง
4: เอางี้เสียเดี๋ยวคืนนี้พวกเราเป็นเจ้ามือเลี้ยงเสียเองนะเพื่อเป็นการขอโทษแทนเด็กมัน
0: พอดีเหมือนกันคอกำลังแข้งพอดี
4: ไม่มีอะไรเสียก็ลงไปพักผ่อนนะผมจะจัดการให้เด็กไปซื้อบงซื้อเบียร์มา
0: เฮ้ยไม่อยู่ได
3: ้ได้เวลา
4: เสียไปไหนเสีย
2: อันนั้นหน้าต่าง
4: อย่างนี้ครับ
2: ไม่มีทางออกครับพี่โมคุมได้ป่ะเนี่ย
1: คุมอะไรเราแค่เดินไปเขาก็หันมาแล้ว
3: กูว่าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนคนคุมแล
4: ้
3: ว
4: มีมองอะไรกูอย่างนี้มองอะไร
3: ไม่ไร
4: ซื้อของเลยเตรียมเลยเลี้ยงเสียเขา
3: ฟอมอย่าไปซื้อพวกเบบี้ออยล์อะไรรออะไรเหมือนว่าต้องใช้อ่ะ
4: พูดอะไรพูดกำกวมไปเนี่ย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหาร

0: ลอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือ

ือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: สาไอ้สาเลสาเลมากสิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับ

0: เชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณนะครับ
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
2: ชอบมากเออแก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเสร็จก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งไอ้ใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอ้าวอยู่ใช้ล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
1: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
1: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
1: ็
2: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
1: ์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
2: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ
2: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
2: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
2: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
1: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
2: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
2: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
2: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
2: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
2: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oilผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชม
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลา

กระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทย

0: จะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได้
2: อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: ที่มี
3: ความเห็นว่าไง
2: ถ
3: ูกหมดแล้ว
2: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
3: ้
2: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
3: ้
2: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
3: มัน
2: ต้องแยกออกก่อน
3: ใช่ใช่
2: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม่
3: เป็นไม
2: ้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
3: ้
2: คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไหม ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2 ส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
3: ม
2: อันที่2คือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดุ๊กบอกเมื่อกี
3: ้
2: เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
3: ์
2: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะมันก็จะแย่
3: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
2: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
3: อ
2: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมี2 ส่วนคือ1เราจ้างมากับอันที่2เราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพื่อให้แตกตัว
3: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
2: ้
3: กินอกไก่เยอะๆก็ได
2: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถูกปะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ปะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอะแล้วมันละลาย
3: อ
2: ย
3: ู่
2: ในน
3: ้
2: ำซ
3: ุ
2: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะคะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
3: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพ
2: ี่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
3: กินเนื้อไก
2: ่ชัก
3: เราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเองแล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี่
2: เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
3: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
2: อ่ะก็เป็น75
3: กรัม
2: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
3: ัน
2: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
3: ลดเนื้อสัตว์ลงนิดนึง
2: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
3: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
2: ่โอเค
3: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
2: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
3: ม
2: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
3: เพราะว่าในชั้นหนังแท้คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
2: ใช่ใช่
3: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
2: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช้คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
3: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
2: ้
3: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: okay.
3: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
3: อ
2: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อม

0: แซม
1: พอเ
0: รามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันเนี้ยมันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื้อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันเนี้ยค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย

0: ไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทนึงของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกป่ะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได
1: ้
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: น
1: ม
0: ันจะหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได
0: ้
1: ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้
1: ค
0: ืออย่าไปตัดสินเขา
1: ครับ
0: สำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่าfirst do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันเนี้ยมันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันเนี้ยเราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มันไม่เป็นไร
1: เป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกาเรือนละแบบ1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถ่ายก็ทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมี

0: ก็ควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอนะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงนะคะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือน

เราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดมือ

ปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปนี่แล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนยังมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัด

0: อย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
3: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง

0: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
1: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
2: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช็อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: จะขออ
2: ธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยนึงนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะ

คะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่าแลควอร์มัสลูมนะคะเพราะมีลักษณะมันแลกเกอร์มัสลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแลกเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกเชื่อว่า
มันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซี่ค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉื่อจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณนะคะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกกาโนเดริกแอซิด BD แล้วก็กาโนเดริกแอซิด C ซึ่งกาโนเดริกแอซิด C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดริกแอซิด T ถึง Z นะคะซึ่งกาโนเดริกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกู

แท่นค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น Biologic

ดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพลันและพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituentin the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาสากะนะคะกับเอ็มมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญ

0: คะออกมานะคะจากกาโดเลอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมทอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของจีลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอริเนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดเนี้ยค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะค่ะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

แมทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำ

0: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
1: ็
0: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
1: หยด
0: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี่คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
0: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
1: เลย

0: ระจ่าง
1: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
1: เสียหาย
2: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
1: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
2: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกัน
3: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาเขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
1: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของ

0: มรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของรากจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมาย

และเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์ใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากแนชช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิด

0: ด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fatถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ 2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอ

0: นะครับก็สามารถทำเองได้หนึ่งการกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าวหนึ่งจานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามบัตรไทยหนึ่งชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่สองว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มให้รีบลงทะเบียนตามที่บอก
2: โปรดอย่าหลงเชื่อ
1: เพราะไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
2: ย้ำว่าม
1: ีสติทุกครั้งไม่หลงกลไม่เป็นเหยื่อนะคะลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น
2: และปัญหาคือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางที่สุด
1: ก็คือกลุ่ม
2: กับมิจฉาชีพออนไลน
1: ์ค่ะ
2: เพราะบางที่สุดกับมิจฉาชีพออนไลน์ก็คือผู้สูงอายุแล้วนี่จะทำกันยังไงท่านผู้ชมคิดว่าจะมีปัญหาตามไหมหวังจะได้ 4,000 มันจะสูญเสียเงินถ้าเกิดไปเข้ากรณีนี้อันนี้ต้องช่วยกันบอกต่อนะครับท่านผู้ชมคือยังไงอ่ะสำหรับคนสูงอายุมันไม่ง่ายนะกับการที่จะบอกเพราะเขาอยากจะได้ 4,000 ถูกไหม
1: เขาก็เข้าใจว่าอันนี้แหละเป็นช่องทางที่จะมีคนมาช่วยแล้ว
2: ไปที่ธนาคารก็มันมีคิวอีกเดี๋ยวติดตามดูกันช่วยกันบอกต่อนะครับบอกก็ยากอีกน้องบอกกับผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนลงคุณป้าอย่าไปหลงเชื่อที่ใครมาให้กดลิงก์คำว่ากดลิงก์เข้าใจใช่ไหมไม่ต้องไปกดต้องเข้าแอปเป๋าตังค์เท่านั้นห่วงจริงๆแล้วเนี่ยเพราะก็ทำได้แค่เตือนไงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เกิดเหตุสะเทือนขวัญมี4คนร้ายใส่ฮิญาบแต่งกายเป็นผู้หญิงมาซุ่มกราดยิงใส่รถดาบตำรวจซึ่งมากับภรรยาแล้วก็ลูก2คนดาบตำรวจเนี่ยนั่งเป็นคนขับลูกคนโตเนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะข้างๆแต่ยังอายุน้อยภรรยาเนี่ยอุ้มลูกวัย2เดือนไว้แนบอกอยู่ที่เบาะหลังท่านผู้ชมฮะสุดท้ายภรรยาเสียชีวิตดาบตำรวจบาดเจ็บทารกที่อยู่ในอ้อมกอดภรรยาวัย2เดือนถูกสะเก็ดระเบิดอักสะเก็ดกระสุนเข้าที่ท้องเมื่อวันนี้บ่าย 3:30 เกิดเหตุกราดยิงใกล้โรงเรียนประสานมูลนิธิวิทยาที่ยะรังปัตตานีจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยทางเข้าโรงเรียนมีนักเรียนกับประชาชนกำลังยืนมุงดูรถคันนี
1: ้รถเก๋งคันสีขาวค่ะซึ่งกระจกหน้ารถกับกระจกฝั่งคนขับเนี่ยมีรอยกระสุนปืนหลายแห่งนะคะภายในรถบริเวณเบาะหลังข้างคนขับเนี่ยพบผู้เสียชีวิตก็คือคุณฟาติมาะอายุ35ปีถูกยิงด้วยปืนสงครามเข้าลำตัวแล้วก็ศีรษะหลายนัดส่วนคนเจ็บก็คือดาบตำรวจอดุลท่านเป็นผบ.หมู่ปราบปรามโรงพักยะหริ่งปัตตานีถูกยิงที่ขาแล้วก็ยังมีลูกสาวอายุ2เดือนโดนลูกหลงขณะที่อยู่ในอ้อมกอดของแม่ค่ะโดนสะเก็ดกระสุนเข้าที่ท้องน้องได้รับบาดเจ็บนะคะ
2: สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจอดุล
1: ขับรถเก๋งพาภรรยากับลูกอีก2คนมารับลูกชายคนโตที่โรงเรียนคือคุณฟาติมาผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นครูของโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิทีนี้อยู่ระหว่างลาคลอดเพราะว่าคนเล็กเนี่ย2เดือนเพิ่งคลอดนั่งอยู่ที่เบาะหลังก็อุ้มลูก2เดือนเอาไว้แนบอกลูกอีกคนนึงก็คือนั่งข้างคนขับพอขับเข้ามาในซอยโรงเรียนนะคะคนร้าย4คนแต่งกายเป็นผู้หญิงสวมฮิญาบปิดบังใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันมาดักรออยู่ข้างทางพอเห็นรถของดาบอดุลก็ใช้ปืนอาก้าและปืนพกสั้นกระหน่ำยิงหลายนัดค่ะดาบอดุลเนี่ยถูกยิงที่ขาทั้งสองข้างแต่ก็ยังฝืนใจขับรถหนีเข้าไปในโรงเรียนห่างจากจุดที่ถูกยิงประมาณสัก300เมตร
2: แล้วก็กระเสือกกระสนลงจากรถมาดูภรรยาพบว่าภรรยานอนนิ่งเสียชีวิตแล้ว
1: แล้วลูก2เดือนที่อยู่แนบอกภรรยาเนี่ยก็คือถูกสะเก็ดกระสุนปืนเข้าที่หน้าท้อง
2: ดาบอดุลก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก่อนจะมีพลเรือนดีแจ้งตำรวจผู้การปัตตานีสั่งเจ้าหน้าที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มก่อความสงบและเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อหัดยิงก่อเหตุยิงตำรวจเสียชีวิตเมื่อ4พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการข่าวแจ้งนะคะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบมีความพยายามที่จะลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ
2: ขณะที่อาการบาดเจ็บของดาบอดุลตอนนี้ปลอดภัยทารกน้อยเพศหญิงอายุ2เดือนบาดเจ็บเป็นแผลถลอกที่หน้าท้องถูกสะเก็ดกระสุนอาการปลอดภัยทั้งนี้แพทย์ระบุว่าให้นมเด็กได้แล้วแต่ปัญหาก็คือแม่ไม่อยู่แล้ว แม่เสียชีวิตทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าแพร่ภาพวงจรปิดคนร้ายจากวงจรปิด
1: แล้วก็ประนามการกระทำอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมและขัดต่อหลักศาสนา